0: ครับไม่ใช่ว่าปล่อยให้ AI เนี่ยนะครับทำไปทุกอย่างเลยตามที่เขาอยากจะทำนะแล้วก็ไม่ได้มีคนเนี่ยเข้าไปคัดกรองหรือไปอะไรเลยเพราะมันเกิดปัญหานี้นะครับล่าสุดนะไม่รู้ว่าคุณลิซ่าคุณผู้ฟังเคยได้เห็นข่าวนี้ไหมครับคือ Starbucks ที่ญี่ปุ่น Starbucks Korea ครับถูกแบนนะครับอย่างเรียกว่าใหญ่โตเลยแล้วก็ทำให้ทาง CEO เนี่ยต้องประกาศลาออกเลยนะครับวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับมีการเปิดตัวแก้วทัมเบลอร์แก้วทัมเบลอร์ก็คือคุณผู้ฟังนึกถึงแก้วดูดน้ำอ่ะนะฮะ
1: ค
0: ุณลิซ่าก็น่าจะมีเยอะเน
1: า
0: ะ
1: แก้วที่ดื่มน้ำเย็นนะคะกาแฟเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: หรือว่าใส่น้ำร้อนก็ได้เขาเรียกทัมเบลอร์นะครับปรากฏว่าวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปิดแคมเปญขายทัมเบลอร์รุ่นใหม่นะครับในชื่อว่าตัวทัมเบลอร์รุ่นใหม่นี่ชื่อว่าแทงเดย์นะครับแต่ทีเนี้ยมันจะมีคำในภาษาเกาหลีเนี่ยที่จะเป็นสโลแกนอะนะครับซึ่งปัญหาก็คือว่าวันที่18พฤษภาคมเนี่ยจริงๆแล้วน่ะในประเทศเกาหลีเนี่ยมันเป็นวันครบรอบเหตุการณ์นะครับกวางจูอัพไรซิ่งในปี1980ที่กองทัพเกาหลีใต้เนี่ยใช้รถถังภาษาอังกฤษคือคำว่าแทงนะครับและเฮลิคอปเตอร์น่ะปราบประชาชนเรียกร้องประชาธิปไตยเสียชีวิตเนี่ย165รายนะครับนอกจากนี้เนี่ยไอตัวชื่อสโลแกนเนี่ยมันจะมีอยู่คำหนึ่งนะในชื่อสโลแกนเนี่ยนะครับมันไปพ้องกับคดีนะครับพักจองชอยนะครับซึ่งเป็นนักศึกษาที่ตำรวจอ้างว่าเสียชีวิตเองนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยอันเนี้ยมันไปพ้องเสียงกับคำว่าการทรมานนะคือทั้งหมดเนี่ยพอไปดูแล้วเนี่ยนะครับเอางี้แบบพูดแรงกระเพื่อมก่อนมันแรงขนาดที่ว่า CEO ของ Starbucks เกาหลีเนี่ยนะครับ Starbucks Korea เนี่ยถูกปลดนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยนะครับประธานกลุ่มบริษัทที่ดูแล Starbucks ที่เกาหลีต้องออกมาโค้งนะครับขอโทษประชาชนด้วยตัวเองพนักงานทีมแคมเปญการตลาด5คนถูกปลดนะครับแล้วก็ตำรวจสอบสวนหลังจากครอบครัวของเหยื่อนะจากกวางจูอัพไรซิ่งเนี่ยเข้าแจ้งความยอดขาย Starbucks ตกหวบรัฐบาลนะครับห้ามหน่วยงานทั้งหมดนะฮะใช้สินค้าหรือว่าร่วมงานกับ Starbucks เลยนะครับนอกจากนี้นะครับเมืองกวางจูซึ่งเป็นเมืองที่เกิดเหตุอัพไรซิ่งเนี่ยนะครับยกเลิกกิฟต์การ์ดทั้งหมดนะครับที่มีของ Starbucks นะครับโอ้โหคือมันเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็คนทั่วทั้งประเทศเกาหลีเนี่ยแบน Starbucks หมดเลยทีนี้การสอบสวนภายในนะฮะของบริษัทแม่ของเขาเนี่ยนะครับก็พบว่าพนักงานเนี่ยนะครับไปใช้ Generative AI เนี่ยให้เหมือนก็โยนไปอ่ะคุณลิซ่าอ่ะเดี๋ยววันที่18พฤษภาช่วยคิดแคมเปญให้หน่อยสิแคมเปญที่มีความเชื่อมโยงอ่ะแล้วก็เล่นคำอะไรให้หน่อยปรากฏว่านะครับตัวของ AI เนี่ยก็เลยไปเชื่อมโยงนะครับเพราะว่าตัว Tumblr เนี่ยกับตัวคำที่บอกว่ามีปัญหาเนี่ยมันเป็นคำที่ใกล้เคียงกันก็เลยคิดเป็นคำนี้ขึ้นมาโดยที่อันเนี้ยครับทำให้เห็นว่ามันขาดอยู่2 อย่างก็คืออันที่1คือ Human in the Loop นะก็คือว่าคือตัว AI เนี่ยเนื่องจากเป็น AI ที่ถูกเจนโดยชาติตะวันตกคนตะวันตกเขาก็เลยไม่เข้าใจเรื่องของ sensitivity อ่ะหรือความอ่อนไหวกับเหตุการณ์แบบนี้ที่เป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์แล้วก็เป็นเรื่องคำพ้องหรืออะไรแบบนี้นอกมาเขาก็เลยไม่ได้มีการเรียกว่า sensitive พอที่จะจับเรื่องพวกนี้ก็เลยปล่อยออกมาแต่มันเป็นสิ่งที่น่าตกใจยิ่งกว่านั้นคือคุณลิซ่าคือปล่อยออกมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรเพราะกระบวนการอนุมัติแคมเปญแบบนี้ต้องผ่านถึง4ชั้นดังนั้นเนี่ยนะครับเขาเลยมองว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ขาดคือ AI governance AI governance ก็คือว่าคุณไม่ได้มีการกำกับดูแลคุณปล่อยให้ AI ทำงานเขาเชื่อว่าแต่ละขั้นแต่ละขั้นที่ผ่านมาเนี่ยก็คือตัวพนักงานเองก็ปล่อยไม่ได้ดูปล่อยเชื่อ AI ไงปล่อยให้ AI ทำไปเสร็จปุ๊บพอ endorse หรือว่ายื่นมาครับให้เจ้าพนักงานหรือว่าระดับขั้นที่สูงกว่าดูก็ไม่ได้เปิดแฟ้มดูไม่ได้เปิดไฟล์งานดูก็ approve กันมาเรื่อยๆนะซึ่งโดนกันหมดอ่ะคือเขาบอกว่า approve 4ขั้นมีตั้งแต่ทีมเบื้องต้นหัวหน้าทีมหัวหน้าฝ่ายจนถึง CEO ไม่มีใครหยุดเลย
1: โอ้นะ
0: ดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยคือ systematic governance failure ก็คือว่ามันผิดพลาดทั้งระบบนะฮะด้วยเหตุนี้ครับมันถึงกลับมาที่คำถามที่เราคุยสืบเนื่องมาจากที่คุณโบสิวัตราพูดเมื่อสักครู่เนี่ยคือถึงแม้ว่า AI จะชาญฉลาดเนาะแล้วก็จะปล่อยให้เราคิดอะไรแทนเราอะไรหลายอย่างรู้ใจเราหมด นะเอาไลฟ์สไตล์เราไปข้อมูลเราไปหมดอ่ะแต่ถ้าเกิดมันไม่มี human in the loop อ่ะไม่มีhuman oversight นะครับไม่มีแบบมนุษย์พลอยไปดูแลมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
1: นะแต่ว่าจริงๆมันก็มี human in the loop แต่ว่าอาจจะไม่ได้สังเกตอาจจะไม่ได้ pay attention human อาจจะไม่ได้ใส่ใจมากพอหรือเปล่านะเพราะผ่านตั้งกี
0: ่ระดับเป็นเรื่อง governance ด้วยไงคือมันมีหลายมิติครับคือเรื่องนี้ผมว่าเป็นเคสที่น่าสนใจมากก็คือว่ามันมีทั้งเคสของอันที่หนึ่งคือเราจะไว้ใจ AI ได้แค่ไหน AI เนี่ยไม่ได้รู้ทั้งหมดนะอย่างเงี้ยเขาไม่มี cultural sensitivity เนาะหรือว่าบางกรณีอย่างผมเนี่ยจริงๆช่วงนี้ผมอบรมเรื่องของการเขียนงานวิจัยด้วย AI อยู่นะการเอา AI มาใช้พูดผิดไม่ใช่เขียนงานวิจัยด้วย AI เอา AI มาใช้ในกระบวนการวิจัยนะครับให้เขาเขียนทั้งหมดไม่ได้นะครับก็เลยมีอีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหามากก็เรียก hallucination หรือว่าภาษาถ้าทั่วไปก็คือหลอนน่ะอย่างเช่นเราบอกว่าให้เขาเนี่ยสมมุตินะเราบอกว่าเขียนงานวิจัยให้หน่อยสิแล้วก็ให้มันดูน่าเชื่อถือเขาก็จะไปอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่มันดูน่าเชื่อถือโอ้ citation ดูเขียนอ้างอิงดีเลยนะถ้าเราไม่มีการ oversight เลยเราปล่อยไปเลยอะครับเราก็จะตีพิมพ์ทั้งอย่างนั้นเลยแต่จริงๆแล้วถ้าไปดูอะครับไอตัวอ้างอิงตัวเนี้ยมั่วขึ้นมาคุณลิซ่าคือทำเหมือนมีที่มาที่ไปทำดูโอ้ดูเนียนมากเลยแต่จริงๆอะพอเช็คไปแล้วไม่มีเนี่ยแหละคือปัญหาอีกอย่างหนึ่งของ AI คือเขาพยายามจะเอาใจคนใช้ไงพยายามที่จะ please คนใช้อะมันก็เลยเป็นปัญหานี้ขึ้นมานะฮะก็คือยังไว้ใจไม่ได้นะครับ AI อะนะฮะ
1: จริงๆมันก็ไม่ควรจะไว้ใจแหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคือเราก็ต้องมาเช็คดูมาตรวจสอบนะคะก็มี human in the loop อย่างที่อาจารย์เจตบอกไปก็คือต้องมีมนุษย์เนี่ยแหละคอยเช็คคอยตรวจอีกทีนึงAI สามารถที่จะช่วยทำให้ทำงานได้อาจจะเร็วขึ้นนะคะหรืออาจจะช่วยในบางส่วนได้แต่อยากให้มันทำงานแทนเราไปเลยนะคะ
0: ครับเดี๋ยวตรงนี้ขอพูดถึงหัวข่าวนิดนึงนะครับเขาก็บอกว่า Starbucks Korea saw a very significant dropนะฮะ sales drop นะ after tank day ก็คือว่าตั้งหลังจากที่มีแคมเปญ tank day ไปนะก็คนเกาหลีใต้โกรธมากนะครับก็เป็นปัญหาที่ทาง Starbucks เกาหลีจะต้องเร่งแก้ไขวิกฤตครั้งนี้โดยด่วนเลยครับ
1: นะคะคุณเอริยาน่านะคะก็คอมเมนต์เข้ามาว่าเพิ่งรู้ที่มาที่ไปของการลาออก CEO Starbucks ของเกาหลีนะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์เจ
0: ตเป็นข่าวใหญ่แต่ว่าต้องอาจจะต้องใช้เขาเรียกอะไรการประมวลแล้วก็ดูมันต้องเล่ายาวนิดนึงนะเพราะมันมีเรื่องจุดหลายจุดเลยที่มันเป็นเรื่อง cultural sensitivity ด้วยนะครับ
1: นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ไหมคะอาจารย์เจตคะ
0: ครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ามาทานผลไม้เมียนมากันครับ
2: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง MCOT News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
0: กลับมาติดตามกลุ่มมนุษย์อาเซียนในช่วงสุดท้ายนะครับจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมาครับอ่ะคุณลิซ่าวันนี้หัวข้อเป็นอะไรครับ
1: นะคะไปดูเรื่องของราชาผลไม้นะคะสายพันธุ์เมียนมากันนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
3: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: สวัสดีครับคุณกฤต
4: สวัสดีครับทั้งสองท่านสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
0: ครับ วันนี้หัวข้อเป็นราชาผลไม้สายพันธุ์เมียนมาแต่เดี๋ยวเราเข้ามาเฉลยนะฮะว่าสายพันธุ์อะไรผลไม้อะไรก่อนอื่นอ่ะคุณลิซ่าเชิญเลยครับ
1: แต่ละค่ะของรางวัลไม่ใช่ผลไม้นะคะแต่เป็นอาหารที่น่าทานมากเลยนะคะคุณกรีฑ
4: าครับผมอาหารเป็นข้าวหมกไก่นะครับของเมียนมาหรือว่าเรียกว่าด่านเป้าด่านเป้านี่เป็นอาหารที่ยอดนิยมของเมียนมาเลยก็ว่าได้เพราะว่าไม่ว่างานบุญงานบวชงานอะไรต่างๆนะครับก็เลี้ยงกันด่านเป้าแม้กระทั่งงานแต่งงานก็ยังเลี้ยงด่านเป้านะครับก็แต่ครั้งนี้เนี่ยมันจุกระป๋องมานะครับก็เลยเอามาฝากเพื่อนๆนะครับมีทั้งหมด3กระป๋อง3รางวัล นะครับคำถามนะครับทุเรียนพื้นเมืองที่เมียนมาเนี่ยเขาปลูกง่ากันที่รัฐจานไอ้รัฐกะเหรี่ยงแล้วก็รัฐตะนาวซีและรัฐปะโกเนี่ย
0: ครับ
4: ปลูกที่ไหนอีกนะครับรัฐไหนอีกนะครับก็มี A รัฐจาน B รัฐมอญครับก็ประมาณนี
1: ้ขออนุญาตทวนคำถามกับกติกาการร่วมสนุกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคำถามในวันนี้นะคะทุเรียนพื้นเมืองของเมียนมานะคะนอกจากมีการปลูกมากในเขตกะเหรี่ยงนะคะตะนาวสีและพะโคนะคะยังมีปลูกที่รัฐไหนอีกนะคะ A คือรัฐฉาน B คือรัฐมอญนะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะที่จะตอบเข้ามาทาง SMS นะคะเบอร์4689399ค่ะ4689399นะคะตอบ A หรือ B มาพร้อมกับชื่อที่อยู่แล้ว
0: ไม่ได้เฉลยไปนิดๆแล้วใช่ไหมครับ
4: ไม่ละครับไม่หลุดปาก
0: ครับนะฮะมาอะไรเป็นผลไม้ของเมียนมาที่ถือว่าเป็นราชาผลไม้ของเขาครับ
4: ครับผมก็ทุเรียนนั่นแหละครับนะครับ
0: โอ้แต่ผมไม่ค่อยคือนึกถึงภาพทุเรียนเมียนมาผมไม่ได้อยู่ในหัวนะว่าแบบมันเขามีสายพันธุ์เยอะไหมแต่ก็น่าจะเยอะอยู่นะ
4: 60กว่าสายพันธุ์ครับอาจารย์
0: ครับก็เยอะนะครับ
4: ก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีการผลักดันให้เป็นสินค้าส่งออกแล้วนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเวียงจันทน์มาจากก็ประชุมของGMS Agriculture นะครับจัดโดยทาง ADB หรือว่า Asian Development
0: Bank
4: ครับก็มีการพูดถึง agriculture แน่นอนแหละมันต้องมีทั้งสินค้าเกษตรพื้นบ้านแล้วก็เกษตรพื้นฐานแล้วก็เกษตรที่เป็นส่วนของผลไม้ผมก็ยกโมเดลของดูเรียนนี่ก็เหมือนกันนะครับก็ยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดนิดนึงก็จริงๆทุเรียนเนี่ยเราไม่ได้เป็นผลไม้ที่มีเฉพาะเมืองไทยนะครับต้องบอกว่าประเทศที่อยู่ในแถบเดียวกันกับเราเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาเซียนเนี่ยแทบจะทุกประเทศนะครับก็มีทุเรียนหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเรื่องที่เราทราบก็คือที่ดังมากๆก็ทุเรียนของมาเลเซียมูซังคิงแล้วก็จริงๆอินโดนีเซียก็มีฟิลิปปินส์ก็มีเวียดนามก็มีลาวก็มีแล้วก็แม้กระทั่งในเมียนมาก็มีเช่นกันนะครับแล้วก็อย่างถ้าพวกเราใครก็ตามนะครับเป็นพวกทุเรียนเลเวอร์เนี่ยถ้าออกไปต่างประเทศในช่วงของเมษาถึงสิงหาเนี่ยลองทานทุเรียนดูนะครับเพราะว่าทุเรียนในแต่ละพื้นที่เนี่ยมันมีความโดดเด่นที่แตกต่าง
0: ไม่เหมือนกันเลยเนาะครับ
4: ไม่เหมือนกันครับแล้วก็แต่ละเมืองเนี่ยอย่างเช่นบูไนเนี่ยอาจารย์บูไนเนี่ยทุเรียนของเขาเนี่ยพันธุ์ดั้งเดิมของเขาก็คือดูเรียนนียักษ์เนี่ยสีเขาจะออกส้มๆน
0: ะ
4: บางลูกก็ออกมาเป็นสีแดงเลยนะครับเป็นที่แปลกตาแปลกใจมากแต่เนื้อก็โอเคเนื้อก็ใช้ได้นะรสชาติก็ดีเพราะว่าน้อยถ้าคนมีเบาหวานเนี่ยทานตรงนี้ก็จะไม่ค่อยหนักเท่าไหร่นัก
0: ไม่ค่อยหนักไม่ได้แปลว่าไม่ได้แปลว่ามีน้ำตาลนะไม่ค่อยหนักนะใช้คำนี้นะ
4: มันไม่หนักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุเรียนของบูไนเนี่ยลูกมันจะเล็กอาจารย์ลูกมันจะกลม
0: เนื้อมันจะน้อยไหมล่ะครับ
4: เนื้อมันจะแน่นครับเม็ดมันจะรีบแต่ว่าก็โอเคเลยล่ะนะครับแล้วก็ใช้ได้หรือว่าทุเรียนของมูซันคิงคือไม่ต้องโฆษณาละเพราะว่าเขาเป็นเรียกว่าทุเรียนที่แพงที่สุดในโลกแล้ววันนี้ก็ว่าได้นะครับแต่ว่าก็ของเมียนมาเองก็มีนะครับของเวียดนามเนี่ยก็สมัยก่อนเนี่ยผมไปอยู่ไปเริ่มเข้าไปเวียดนามใหม่ๆช่วง1985เนี่ยก็ทุเรียนเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ไฮคลาสมากนะครับทุกคนอยากจะกินอยากจะอะไรก็ต้อง มาต้องคนที่มีตังทีเดียวนะครับโดยเฉพาะพันธุ์พื้นเมืองที่เรียกว่าลีเสานะลีเสาก็คือnumber six ของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็ทุเรียนลีเสาของเขานี่ก็เนื้อจะเหลืองทองแล้วก็เนื้อก็จะหอมนะครับหวานหอมแต่ว่าเขาจะออกคล้ายๆกับเนื้อที่มันยังไงอ่ะเหมือนทุเรียนป่านะครับอาจารย์
0: ครับ
4: ทุเรียนซันคิงนะครับแล้วก็เนื้อมันจะเละๆนะครับแล้วก็หวานติดขมเลยล่ะครับนะครับแล้วก็ยังมีอีกพันธุ์นึงที่เค้านิยมกันก็คือซินซางนะครับซินซางดูเรียนเนี่ยนะครับเค้าเรียกที่นั่นเค้าเรียกว่าเสาเรียนนะครับภาษาของเวียดนามเค้านะครับก็เป็นพันธุ์ที่เรียกว่าน่าตื่นเต้นสำหรับคนที่รายได้ปานกลางนะครับเพราะว่าก็ไม่แพงเหมือนกับลีเสานะครับลีเสาก็แพงหน่อยนะครับฟิลิปปินส์ก็มีนะครับฟิลิปปินส์นี่ก็พันปูยัดเนี่ยก็เป็นพันที่เขาเป็นสินค้าส่งออกของเขานะครับใครที่ไปอเมริกานะครับก็จะเคยเห็นนะครับทุเรียนที่มาจากฟิลิปปินส์เพราะว่าเขาจะใช้เป็นโฟเซนไปที่อเมริกาแค่แข่งกับทุเรียนไทยแต่ว่าของเขาราคาเขาจะถูกกว่าของเราเนื้อก็จะออกสีเหลืองๆอมส้มบางทีก็ออกมาในสีแดงสีเหลืองเข้มๆนะครับแล้วก็มีครีมมี่มากนะครับทุเรียนพันธุ์ของฟิลิปปินส์เขาเนี่ยผมก็เคยทานนะครับเขาหวานมันเข้มข้นนะครับอร่อยเป็นสินค้าส่งออกของเขาทีเดียว
0: ครับ
4: แล้วก็ยังมีของอินโดนีเซียอินโดนีเซียบาวเวอร์นี่ก็ใช้ได้นะครับก็ถ้าใครลองไปอยู่ที่จาการ์ตาหรือว่าอยู่ที่ในอินโดนีเซียเนี่ยลองซื้อทานดูนะครับเขามีอยู่หลายพันทีเดียวนะครับอีกพันหนึ่งที่จะขอแนะนำก็คือเปอร์ลุกนะครับเปอร์ลุกนี่ก็ใช้ได้ทีเดียวแต่นี่พันบาวเวอร์ของเขานี่ก็คือเขาบอกว่าเป็นหมอนทองอินโดนะครับอันนี้ไม่รู้ใครตั้งหมอนทองอินโดอาจจะเป็นคนไทยก็ได้นะครับเพราะว่าเนื้อแล้วก็ลูกมันใหญ่เนื้อมันหนาแล้วก็ออกเนื้อก็ออกสีส้มทองเล็กๆนะครับก็ออกเป็นคล้ายๆส้มทองนะครับแล้วก็อร่อยใช้ได้ทีเดียวนะครับส่วนในประเทศเมียนมาเนี่ยในอดีตนะครับ30กว่าปีก่อนเนี่ยมันมีแต่ทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับแล้วก็เป็นลูกเล็กๆนะครับแล้วก็ขายกันเนี่ยไม่ได้ขายกันเป็นกิโลนะฮะอาจารย์ขายว่ากันเป็นลูกนะครับแล้วก็ตอนหลังๆมาก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากประเทศไทยเนี่ยนะครับก็เป็นนักวิชาการด้วยนะฮะท่านเป็นสัตวแพทย์แล้วเข้าไปอยู่ที่นั่นก็คืออาจารย์ชัยนรงค์เนี่ยท่านก็นำทุเรียนหมอนทองทุเรียนชะนีเข้าไปปลูกในยาวดีนะครับก็พอจะมีออกมาปัจจุบันนี้ก็30ปีมาแล้วนะครับท่านก็ได้จากไปแล้วนานแล้วนะครับเกือบ20ปีแล้วก็ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ก็ทุเรียนก็กลายเป็นทุเรียนที่เป็นต้นเก่าแก่ต้นเก่าแล้วนะครับก็ออกมาสู่ตลาดเยอะทีเดียวนะครับทุเรียนของเมียนมาเนี่ยมันจะมี number 2นะครับพันธุ์ที่ขึ้นชื่อที่สุดก็ถือว่าเป็นราชาของผลไม้ของเมียนมาเลยนะครับพันธุ์ number 2เนี่ยเป็นลูกไม่ใหญ่มากนะเล็กๆแต่หวานปนหวานรสชาติมันจะหวานปนขมนิดๆเหมือนมูซันคิงนะครับเขาชอบทานเล็กๆเละๆนิดๆแต่ว่าที่มันดีเนี่ยผมเชื่อว่าไอ้ number 2ของเขาเนี่ยมันดีเพราะมันมีน้อยนะครับเพราะว่ามันมาไกลนะครับแล้วก็มันอยู่ที่เมืองบูดองนะครับบูดองนี่ก็ปลูกได้ที่เดียวนะครับแล้วก็มีอยู่ใกล้ๆกันกับเมืองไคมารองเนี่ยนะครับก็อยู่ใกล้ๆกันทั้งสองเมืองนี้ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็นที่ผลิตของทุเรียนพันธุ์ number 2ของเมียนมาแล้วก็มันจะต้องขนส่งเข้ามาสู่ย่างกุ้งเนี่ยระยะทางมันไกลนะครับมันก็เลยทำให้ตัวนี้มันก็เป็นแร่ไอเทมนะครับพอมาถึงแถวชัยนาทาวปุ๊บก็คนจีนหรือว่าคนผู้มีอันจะกินทั้งหลายในเมียนมาก็จะแย่งซื้อกันราคาแพงมากอาจารย
0: ์ครับ
4: สมัยก่อนเนี่ยเมื่อประมาณสัก 5-6 ปีก่อนเนี่ยผมซื้อเนี่ยเข้าไปในท้องตลาดไปซื้อเนี่ยนะครับเราก็อยากกินเนาะ อย่างนี้คิดถึงบ้านเห็นทุเรียนก็อยากไอเรามันดูเรียนเลเวอร์อยู่แล้วนะครับก็ไปที่ไหนก็ชอบกินนะครับเห็นทุเรียนแล้วอยากกินก็ซื้อลูกไม่ใหญ่มากนะครับลูกขนาดกลางๆสัก800กรัมน่าจะประมาณนั้นเพราะว่าลูกมันไม่ใหญ่ก็ทุเรียนที่ผมซื้อเนี่ยลูกหนึ่งก็300บาทนะครับประมาณเกือบ300บาทอ่ะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะครับถือว่าแพงมากแต่ก็ต้องกินนะครับเพราะว่าคิดถึงบ้าน
0: ครับ
4: รีบมากินนะครับตรงนี้มันก็มาคิดถึงนะครับมันก็คล้ายๆกับไอ้หลงลับแลลิ้นลับแลของอุตรดิตถ์นะอาจารย์เคยทานบ้าง
0: ยังไม่เคยเลยครับเนี่ยเดี๋ยวต้อง
1: หาทาน
0: เป็นไงฮะ
4: อร่อยลิซ่าเคยแล้วใช่ไหม
1: ใช่ค่ะลิซ่าก็คอทุเรียนอย
4: ู่ค่ะคอทุเรียนอยู่เนาะแล้วก็ยังมีก็อย่างเหมือนกับเขาจะขายกันเหมือนทุเรียนเมืองนนท์นะครับอาจารย
0: ์ค
4: ือที่เมียนมานี่ก็ว่ากันเป็นลูกทุเรียนเมืองนนท์ของเราก็ว่ากันเป็นกระจาดหนึ่งสามลูกอะไรกี่ร้อยกี่พันเดี๋ยวนี้มันเป็นพันแล้วนะครับสมัยก่อนก็หลักร้อยเดี๋ยวนี้มันก็เป็นแรเทมไปแล้วนะครับเพราะว่ามันหายากนะครับลักษณะเดียวกันแต่ในของเมียนมาเองเนี่ยรัฐบาลเองก็พยายามจะผลักดันให้ทุเรียนเนี่ยมาเป็นสินค้าส่งออกเพราะเขาเห็นเราเนี่ยส่งสินค้าส่งทุเรียนเข้าสู่ประเทศจีนเพราะจริงๆต้องบอกว่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลกนะครับก็คืออยู่ที่ประเทศจีนนั่นแหละนะครับของสำหรับทุเรียนเพราะของเราเนี่ยก็ตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับไล่เมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยนะเราจะเห็นรถขนส่งทุเรียนนะครับจากจันทบุรีบ้างระยองบ้างนะครับลงต่างๆเนี่ยเข้าสู่ไปทางประเทศลาวไปที่ข้ามท่าเรือที่นครพนมนะครับแล้วก็ข้ามไปที่ปากแพรกแล้วก็ตรงเข้าไปที่ลักซาวแล้วก็ข้ามไปจุงตำวิ่งผ่านเวียดนามแล้วจากเวียดนามก็เข้าสู่ประเทศจีนทางด้านกวางสีนะครับที่เมืองที่ผู้จ่ายทั้งแต่นั้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเวียดนามเองเมื่อก่อนนี้เขาก็ไม่ได้ส่งออกทุเรียนนะครับแต่วันนี้เนี่ยก็เริ่มปลูกทุเรียนกันเยอะขึ้นแล้วนะครับแต่ไปแถวขันเธอเนี่ยนะครับปัจจุบันนี้เขาเอาไอ้ต้นทุเรียนเก่าที่เป็นพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยนะครับก็เริ่มเอาทุเรียนหมอนทองเรานะครับไปขยายพันธุ์นะครับก็ปลูกกันเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ทุเรียนในอดีตเนี่ยขายกันเนี่ยมันจะมีแต่พันธุ์ดั้งเดิมทั้งนั้นนะครับสำหรับเวียดนามเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนหลังๆเนี่ยก็มีหมอนทองเข้าไปผสมพันธุ์แหละแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยทุเรียนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพันธุ์เดียวกันแล้วปลูกที่เดียวกัน
0: ไอ้การ
4: ปลูกที่อื่นมันจะเหมือนกับของเรามันไม่ใช่นะครับเพราะว่าอย่างของเราเนี่ยทุเรียนหมอนทองของอุตรดิตถ์หรือว่าของทางฝั่งของทางใต้นะครับเพราะว่าเราก็เรียกว่าทุเรียนใต้เนี่ยยังไงก็สู้ทุเรียนจันทร์ไม่ได้หรือว่าทุเรียนนนท์เนี่ยถือว่าสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็ไม่ทุเรียนนนท์นี่ไม่ใช่เป็นเฉพาะว่าเป็นเพราะว่าแรไอเทมแต่ผมเชื่อว่าความโดดเด่นของเนื้อหรือว่าความโดดเด่นของรสชาติเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะครับแล้วก็แต่ว่าในส่วนของเวียดนามเนี่ยเขาก็เอาหมอนทองไปปลูกกันเยอะนะครับแล้วก็เราแถวคันเธอหรือว่าโอโม่ทั้งนี้นะครับถ้าวิ่งเข้าไปเนี่ยริมข้างทางเนี่ยเขาก็จะปลูกทุเรียนกันเยอะมากอย่างที่เคยหลายปีก่อนเคยเล่าให้ฟังว่าพาทกสไปเที่ยวไปดูงานเนี่ยนะครับแล้วก็วิ่งผ่านนะทุเรียนสวนทุเรียนเขาสวนทุเรียนเขาแปลกไม่เหมือนบ้านเราบ้านเราเนี่ยปลูกในพื้นที่ราบนะครับแล้วก็ปลูกในลักษณะคือต้องให้น้ำใช่ไหมครับแต่ทุเรียนเวียดนามเนี่ยเขาขุดร่องนะครับยกล่องนะครับแล้วก็ปลูกในบนยกล่องแล้วก็ในล่องก็มีน้ำตลอดนะครับเพราะว่าของเขาน้ำก็ดีเพราะว่าทางแถบคันเธอแถบทางฝั่งนี้เนี่ยแม่น้ำก้าวสายของแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับก็มันก็เป็นทำให้น้ำเนี่ยมันมีตลอดทั้งปีนะครับทำให้การปลูกของเขาเนี่ยก็ดีขึ้นนะครับส่วนในประเทศลาวเองเนี่ยนะครับก็มีทุเรียนนะครับแล้วก
0: ็
4: ทุเรียนในลาวเนี่ยก็คนทั้งคนจีนนะครับที่เข้ามาปลูกกันเป็นหลายๆพันเอเคอร์นะครับหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของเวียดนามนะเจ้าพ่อเกษตรอย่างมิสเตอร์ดึกเจ้าของฮองจาลายเนี่ยก็เข้ามาทำปลูกทุเรียนนะเป็นล่ำเป็น เลยนะครับในทางฝั่งของ
0: ป
4: ้ายของเวียดนาม
0: ก็คือทางเมียนมาเองก็มีเช่นเดียวกันนะนะครับอ่ะแล้วเฉลยนิดนึงครับ
4: ครับผมทุเรียนที่ปลูกมีอีกรัฐหนึ่งที่ปลูกกันเยอะก็คือรัฐมอญนะครับ
0: ครับ
4: เป็นตับล็อกที่ต้องก็คือบีครับ
0: ครับ
4: ต้นมูดองนี้ก็คืออยู่ในรัฐมอญนั่นแหละครับครับผม
1: ค่ะคุณกฤตครับเพิ่มเติมค่ะคุณกฤตทราบไหมครับว่าทุเรียนภาษาพม่าคือเรียกว่าอะไรคะ
4: เขาก็เรียกทุเรียนเหมือนกันครับ
0: ทุเรียนตรงเลยนะฮะ
1: ถามเข้ามานะคะแล้วก็มีท่านนึงถามเข้ามาค่ะว่า

0: มากๆเลยนะคะทำให้อยากกินทุเรียนเลยค่ะ
1: ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตแล้วก็เดี๋ยวเราลาไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็พบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
4: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านอุตรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
3: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
5: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
6: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
5: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
3: Mcord Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
7: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
10: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายนอกจากจะช่วยให้กล้ามเนื้อแข็งแรงสมรรถภาพร่างกายเพิ่มขึ้นแล้วยังช่วยให้ระบบหัวใจและหลอดเลือดทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นช่วยเสริมสร้างสุขภาพหัวใจและปอดได้ดีอีกด้วยค่ะ Mcord Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
11: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:31 น.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศนะครับโดยมี FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงนะครับเช้าวันนี้ตรงกับวันพฤหัสบดีที่28 พฤษภาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายฉบับครับ
0: ค่ะวันนี้เป็นวันรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งก็มีบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเลยตั้งแต่ตี 5ที่ทางกทมได้เปิดให้ผู้สมัครมาลงทะเบียนนะคะเราจะไปติดตามบรรยากาศที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2กันก่อนนะคะซึ่งช่วง6 นาฬิกาค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ประกาศขอชิงเก้าอี้ต่อเป็นสมัยที่2ในนามอิสระค่ะก็ได้ปั่นจักรยานมาที่ศาลาว่าการกทม2พร้อมกับทีมงานโดยบอกว่าพร้อมไหมไปจับสลากกันด้วยสีหน้าแจ่มใสใส่เสื้อกั๊กสีดำที่คุ้นตาสมัยเคยทำงานในตำแหน่งผู้ว่ากทมค่ะด้านหน้าเสื้อก็มีคำว่ากรุงเทพทำงานสีเขียวนีออนภาพจำเหมือนครั้งก่อนที่ลงสมัครและใช้หาเสียงนายชัชชาติกล่าวนะคะว่าไม่ตื่นเต้นมากแต่นอนไม่ค่อยหลับค่ะยังมีเวลาอีกตั้ง1 เดือนส่วนจะได้เบอร์อะไรก็ได้ไม่ได้ถือฤกษ์หรือว่านำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาตั้งแต่6 โมงเช้าหิวข้าวมากถ้าได้เป็นผู้ว่ากทม.อีกก็จะเป็นผู้ว่าที่ติดดินรับใช้ประชาชนเหมือนเดิมทำให้ทุกคนมีความสุขส่วนผลโพเป็นอย่างไรก็แค่ทำงานให้ดีที่สุดค่ะนโยบายครั้งนี้ก็ชู 250+ นโยบาย

0: ายจากทีมชัดชาติเพื่อพาให้กรุงเทพทำงานในทุกระดับก้าวกระโดดไปสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาส Move ไปทำงานจะเน้นใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ทั้งคนเมืองสร้างเมืองให้เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางอาเซียนและพร้อมสานต่อทำท่อระบายน้ำเดิมให้เสร็จค่ะส่วนด้านเศรษฐกิจนะคะก็ไม่ได้มีเงินไปแจกก็จะมีการจัดอบรมทักษะให้ประชาชนและดูแลสตรีทฟู้ดให้ค้าขายดีพร้อมทำงานกับทุกหน่วยงานเพราะว่าเป็นผู้สมัครอิสระไม่กดดันที่ต้องแบกพักหรืออะไรไว้อยากให้กรุงเทพไปต่อส่วนที่มีคู่แข่งบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีผลงานทำอะไรบ้างก็มีทั้งทำทางเท้าให้ดีการระบายน้ำส่วนเรื่องทุจริตในหน่วยงานก็ต้องทำต่อที่ผ่านมาปราบปรามไปได้มากเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมามีผลงานให้ทุกคนให้เห็นส่วนจะเปิดตัวทีมงานเลยหรือไม่นะคะคุณชัชชาติก็บอกว่าขอดูก่อนยังมีเวลาอีก1เดือนทั้งนี้ไม่มีขอบเขตจำกัดจะเป็นคนที่พร้อมจะมาทำงานค่ะจากนั้นนายชัชชาติก็ได้กำหมัดโชว์ความแข็งแกร่งค่ะในสไตล์ที่แข็งแกร่งที่สุดในปัตตภีเหมือนเดิมและเดินไปกราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำที่กทม.2พระอินทร์ทรงช้างขอให้ประเทศชาติเดินหน้าเจริญรุ่งเรืองต่อไปแต่หากไม่ใช่ตนเองก็ไม่เป็นไรขณะที่บรรยากาศโดยรอบก็มีกองเชียร์ถือป้ายมาตะโกนเชียร์ให้กำลังใจอย่างคึกคักค่ะ
1: ทางด้านของนายอนุชาบุรพชัยศรีครับว่าที่ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามพรรคประชาธิปัตย์และก็เดินทางออกจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับแต่ว่าก่อนจะออกเดินทางก็มีการสักการะพระแม่ธรณีบีบมวยผลบวบบีบมวยผมนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์มาร่วมพร้อมกับแกนนำพรรคนะครับนายอนุชาก็ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางออกจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับระบุว่าจากนี้ไปนอกจากตนเองแล้วก็ยังมีผู้สมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ของพรรคทั้ง50เขตจะร่วมรณรงค์นโยบาย5ด้านที่ได้เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ก็คือเดินทางสะดวกเมืองสะอาดใช้ชีวิตสบายมากมีรายได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ผู้บริหารสามารถตรวจสอบได้โดยเชื่อว่าหากเกิด5สิ่งนี้ในกรุงเทพมหานครจะสามารถดีขึ้นได้กว่านี้และส่วนตัวเนี่ยไม่ขอวิจารณ์นโยบายของผู้สมัครท่านอื่นเพราะเชื่อว่าแต่ละคนจะนำเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจแต่ว่าอย่างไรก็ตามสิ่งที่ต้องการจากนี้คือหากจะมีการสนับสนุนก็ขอให้เลือกทั้งตนและผู้สมัครสมาชิกสก.ของพรรคทั้ง50เขตด้วยเพราะมีส่วนสำคัญในการทำงานร่วมกันเนื่องจากกรุงเทพมหานครนะครับสภากรุงเทพมหานครจะเป็นผู้อนุมัติงบประมาณให้กับผู้ว่ากทม.ไปดำเนินการซึ่งครั้งนี้พรรคได้คัดสรรตัวผู้สมัครที่มีประสบการณ์และนอกจากนโยบาย5ด้านแล้วนะครับในแต่ละเขตเนี่ยก็มีปัญหาที่แตกต่างกันก็จะมีการนำเสนอนโยบายเฉพาะของเขตนั้นๆเพื่อกรุงเทพมหานครในชั้นในชั้นกลางและก็ทุกๆชั้นที่มีปัญหาแตกต่างกันครับ
0: ค่ะอีกคนหนึ่งนะคะก็คือดร.หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีหรือว่าหม่อมกรค่ะก็ได้เดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระนะคะยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่ในการเข้ามาบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อพร้อมกับชี้ว่าคนกรุงเทพยังเผชิญปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องมลพิษทางอากาศน้ำเสียขยะการจราจรเศรษฐกิจค่าครองชีพและปัญหาคอร์รัปชันซึ่งแนวทางการทำงานจะไม่รอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้ไขต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆให้แก้ไขตั้งแต่ต้นเป้าหมายก็คือทำให้กรุงเทพปลอดภัยในทุกๆด้านค่ะ
1: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1ยืนยันดูแลความปลอดภัยเข้มพื้นที่รับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพลตำรวจตรีวรศักดิ์พิสิทธิ์บรรณกรนะครับผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่รับสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระหว่าง28พฤษภาคมถึง1มิถุนายน69ณห้องบางกอกชั้น B2อาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนหรือคอฝอของกองบังคับการตำรวจนครบาล1จำนวน2กองร้อยเข้าดูแลสถานการณ์ในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้กับผู้สมัครรวมถึงกองเชียร์ที่ทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยกำลังเจ้าหน้าที่ส่วนหนึ่งมาจากสถานีตำรวจนครบาลดินแดงและอีกส่วนหนึ่งกำลังควบคุมฝูงชนในสังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล1ซึ่งขณะนี้สถานการณ์ภายในพื้นที่ก็ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับ
0: อีกคนค่ะอีกคนหนึ่งที่มีรายงานเข้ามาล่าสุดเลยนะคะก็คือทางด้านของดร.โจชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนค่ะก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าทีมสก.พรรคประชาชน50เขตมีแอคชั่นแพลนพร้อมทำงานทันทีและผู้ว่าก็

0: มีช่องทางสื่อมากพอแล้วมั่นใจว่าการเข้าถึงบ้านทดแทนป้ายหาเสียงได้ค่ะซึ่งหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะวันนี้ก็มีประเด็นพาดหัวข่าวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เช่นกันค่ะคึกเปิดศึกสนามเสาชิงช้ากทม.อุ่นเครื่องพร้อมเต็มร้อยรับสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.และสก.อัดงบเฉียด300ล้านบาทระดมเจ้าหน้าที่ดูแลกว่า 1,500 คนประกาศเลือกตั้งรอบนี้ยกระดับอำนวยความสะดวกประชาชนเตรียมแผนรับมือฝนตกน้ำท่วมทุกเขตขณะที่กกต.ประชาสัมพันธ์แจ้งสีบัตรเลือกตั้งด้านพรรคเศรษฐกิจได้เริ่มเปิดตัวบิ๊กโยมลงสนามค่ะ
1: มีประเด็นพาดหัวข่าวทั้งในเดลินิวแล้วก็มติชนนะครับเดลินิวบอกว่าเหล่าคนดังดาน่าสมัครชิงชัยผู้ว่ากทม.นายกย้อนพรรคส้มไม่ได้ติดหนี้บุญคุณขณะที่มติชนครับชัดชาติโชว์250นโยบายชูสร้างโอกาสความหวังคึกคักศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับผู้ว่ากทม.สก.ก็ส่งชานเทพชิงเก้าอี้ชง5ด้านกรุงเทพไร้สวยพลภูมิไข่ก๊อกเพื่อไทยครับอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของการรับสมัครเลือกผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามีข่าวใหญ่เกี่ยวกับปปช.ครับ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคและปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรล่ะครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: ต่อกันด้วยข่าวใหญ่ในแวดวงกระบวนการยุติธรรมและก็องค์กรอิสระนะครับที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพและก็การขับเคลื่อนทางด้านการเมืองตอนนี้นะครับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางได้มีคำพิพากษาตัดสินสั่งจำคุกเป็นเวลา3ปีโดยไม่รอลงอาญาแก่พลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจนะครับและก็นางสาวสุภาปิยจิตติ2 อดีตกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือว่าปปช.ในความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157กรณีจงใจปกปิดและไม่เปิดเผยข้อมูลผลการสอบสวนคดีนาฬิการูของบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตามที่มีการร้องขอจากภาคประชาชนล่าสุดจำเลยทั้ง2ก็ได้ยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดคนละ 400,000 บาทนะครับซึ่งศาลได้มีคำสั่งอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตั้งเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยเด็ดขาดเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลครับคดีนี้นับเป็นคดีที่หมดเป็นบทหมายสำคัญที่สะท้อนถึงการตรวจสอบองค์กรอิสระโดยศาลพิจารณาแล้วก็เห็นว่าการกระทำของอดีตบอร์ดปปช.ทั้ง2รายนี้มีเจตนาปกปิดข้อมูลอันเป็นสาธารณะซึ่งขัดต่อหลักความโปร่งใสหลังคำพิพากษาเสร็จสิ้นนะครับการยื่นประกันตัวก็ผ่านพ้นไปด้วยวงเงินคนละ 400,000 บาทพร้อมคำสั่งกักตัวในประเทศแต่ว่าเรื่องนี้ไม่ได้จบเพียงแค่นี้นะครับเพราะว่าทางด้านของรัฐสภาก็มีความเคลื่อนไหวล่าสุดจากทางพรรคประชาชนนำโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคนะครับพร้อมด้วยนายณัฐวุฒิบัวประทุมและคณะส.ส.ก็ร่วมกันตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับพร้อมกับยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติมจำนวน2ฉบับรวดต่อสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป้าหมายในการปรับปรุงโครงสร้างอำนาจหน้าที่กระบวนการได้มาซึ่งกรรมการในองค์กรอิสระเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการใช้อำนาจหน้าที่ในลักษณะดังกล่าวอีกนะครับมีพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้นะครับในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนชี้วัชรพลสุภาผิดปมนาฬิการูคุก2อดีตปปช3ปียื่น 400,000 ศาลให้ประกันตัวปชน.ส่ง2ร่างแก้รัฐธรรมนูญต่อสภานายกโต้ปมระบอบน้ำเงินณัฐพงษ์ลั่นไม่ขอโทษ89 สว.ครับ
0: ค่ะในส่วนของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะก็มีประเด็นพาดหัวข่าวที่เกี่ยว

0: ข้องกับการเมืองเช่นกันค่ะเท้งไม่ขอโทษย้ำสีน้ำเงินกินรวบลั่นพร้อมโดนสว.ฟ้องอนุทินโต้ภูมิใจไทยเอเย่นจบแล้วนี่บุญคุณส้มประชาชนยื่น2ร่างแก้รัฐธรรมนูญสมัครผู้ว่ากทม.วันนี้อนุทินโต้วาทกรรมณัฐพงษ์ลั่นภูมิใจไทยไม่ใช่เอเย่นระบอบกินรั่วประเทศแต่เป็นโรงงานสร้างจิตสำนึกให้คนไทยรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนบอกยุบสภาให้ค่ายสีส้มแล้วถือว่าจบไม่ได้ติดหนี้บุญคุณอะไรสว.จี้เคลียร์ให้ชัดระบอบสีน้ำเงินหมายถึงใครเท้งยื่น2ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเข้าสภาให้ประชาชนเลือกแคนดิเดตสสร.ชงให้รัฐสภาเลือก150คนใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งเห็นชอบรัฐธรรมนูญแจ้งสื่อสารปมระบบสีน้ำเงินสะท้อนประเทศไม่ได้เป็นประชาธิปไตยจริงเสียงแข็งไม่ขอโทษสว.และไม่สนถูกฟ้องดำเนินคดีพิสิทธิ์ฟันธงร่างรัฐธรรมนูญฉบับสีส้มขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญซัดสร้างวาทกรรมสับสนให้ประชาชนเลือกตั้งก่อนแล้วให้รัฐสภาเลือกอีกทีคือการเลือกตั้งโดยตรงหนังสือพิมพ์ไทยรัฐมีภาพของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะชี้แจงกรณีวิพากษ์ระบอบสีน้ำเงินเพื่อต้องการทำให้สังคมเห็นว่าระบอบการปกครองบ้านเราอาจไม่เป็นประชาธิปไตยยืนยันไม่ขอโทษสว.และพร้อมถูกฟ้องค่ะ
1: ขยับมาดูความเคลื่อนไหวทางด้านเศรษฐกิจและการค้าระดับนานาชาติกันบ้างครับประเทศไทยยังคงเดินหน้าปักหมุดเป็นผู้นำด้านอาหารและโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องนะครับนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐขออภัยครับรายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียไทเฟกอนุก้าเอเชีย2026นะครับณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีโดยการจัดงานครั้งนี้ก็เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหอการค้าไทยและผู้ร่วมจัดงานระดับโลกนะครับในของเยอรมนีรัฐบาลก็ใช้เวทีนี้ในการประกาศนโยบายขับเคลื่อนเกษตรอัจฉริยะเพื่อยกระดับและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอาหารแห่งอนาคตและหับอาหารโลกอย่างยั่งยืนครับจากการเยี่ยมชมบูธนวัตกรรมอาหารของนายอนุทินและคณะก็ได้เน้นย้ำถึงการนำเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรไทยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายฐานการส่งออกไปยังตลาดใหม่ๆทั่วโลกซึ่งคาดว่างานปีนี้จะสามารถดึงดูดคู่ค้าต่างชาติและสร้างมูลค่าการซื้อขายสะพัดภายในงานได้ไม่ต่ำกว่า10,000 ล้านบาทนอกจากเรื่องของภาคอาหารแล้วนะครับเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งก็มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับโดยนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ได้เปิดเผยความคืบหน้าการเข้าเจรจากับกลุ่มนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญจากรัสเซียเพื่อดึงเม็ดเงินลงทุนและเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาอัปเกรดระบบโครงสร้างพื้นฐานทางรางและขนส่งโลจิสติกของไทยนะครับในการร่วมทุนครั้งนี้ไม่เพียงแต่จะพัฒนาเส้นทางคมนาคมแต่ยังรวมไปถึงการยกระดับทักษะแรงงานไทยในภาควิศวกรรมเทียบเท่ากับในระดับสากลอีกด้วยนะครับมีพาดหัวข่าวเป็นพาดหัวข่าวรองของมติชนเช้านี้ครับอนุทินเปิดไทเฟกบูมเศรษฐกิจดันหับอาหารโลกเดินหน้าเกษตรอัจฉริยะพิพัฒน์ดึงรัสเซียลงทุนอัปเกรดระบบรางขนส่ง2มิถุนายนเริ่ม Virtual Bank ครับ
0: ขณะที่ก่อนหน้านี้นะคะระหว่างการเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าได้มีโอกาสพูดคุยเรื่องสถานการณ์ไทยกับกัมพูชาด้วยท่าทีของนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีฝรั่งเศสเป็นอย่างไรบ้างซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าดีครับเรามีการหารือกันอธิบายชี้แจงในส่วนที่นานาชาติสงสัยไม่ใช่แค่ตัวประธานาธิบดีมาครงเพียงอย่างเดียวเราได้ไปชี้แจงยูเนสโกและหารือกับเขาในหลายประเด็นผู้สื่อข่าวก็ถามถึงกรณีที่กัมพูชาขอแผนที่จากฝรั่งเศสไทยได้พูดคุยเรื่องนี้ด้วยหรือไม่นายอนุทินบอกนะคะว่าไม่มีปัญหาไทยก็มีระบบที่เรายึดถืออยู่แล้วไม่ว่าจะขอจากใครไม่มีความหมายอะไรเรามีข้อตกลงมีข้อสรุปในระดับหนึ่งที่เราจะยึดถือถ้าตรงไหน1ต่อ 50,000 ไม่ได้1ต่อ 200,000 ไม่มีแล้วถ้ายังใช้1ต่อ 200,000 ไม่ต้องมาคุยกับประเทศไทย1ต่อ 50,000 ใช้ได้บางจุดถ้าตรงไหนเป็นที่สงสัยก็ใช้ระบบที่ได้มาตรฐานตรวจสอบค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะเขมรยังจมปลักอนุทินเมินคุยบัวแก้วกำราบ อนุทินเมินเขมรขอแผนที่ฝรั่งเศสไม่มีผลต่อไทยทุบถ้าใช้1ต่อ2แสนไม่ต้องมาคุยกันขณะที่สีหศักดิ์คว้าน้ำเหลวปิดห้องคุยปรักสุคนยังไม่มีข้อยุติเขมรตั้งแง่ยกเลิก MOU 44หัวชนฝาลากไทยเข้ากลไกประนีประนอมภาคบังคับอันคลอสเจ้ากระทรวงบัวแก้วกำราบกัมพูชาอย่าเล่นเกมใครถือไพ่เหนือกว่าค่ะ
1: ครับด้านนายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วครับผู้แทนพิเศษของประเทศไทยก็ได้กล่าวโชว์วิสัยทัศน์นะครับแล้วก็กางจุดยืนของไทยบนเวทีคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNSC โดยได้แถลงประณามกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยอย่างรุนแรงจากกรณีก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงระยะหลังไม่เว้นแม้กระทั่งกลุ่มผู้บริสุทธิ์อย่างสตรีและก็เด็กทารกนายเสียงศักดิ์ก็ชี้นะครับว่าเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมและละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศอย่างรับไม่ได้พร้อมส่งสัญญาณที่ไปยังกองทัพภาคที่4และรัฐบาลให้เร่งทบทวนมาตรการและยกระดับการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดขึ้นนะครับนอกเหนือจากการแถลงบนเวทีใหญ่แล้วนะครับนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วยังได้เปิดเผยถึงการเจรจาทางการทูตในระดับทวิภาคีที่เกิดขึ้นณสำนักงานสหประชาชาตินครนิวยอร์กโดยระบุว่าตนเองได้ทำการปิดห้องเปิดอกพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับนายปรักสุคนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศและร่วมมือระหว่างประเทศของทั้งไทยและกัมพูชานะครับประเด็นหลักในการหารือก็คือการหาทางออกร่วมกันเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเลและแนวเขตแดนแต่ว่าอย่างไรก็ตามผลการเจรจาในห้องปิดครั้งนี้ยังไม่มีความคืบหน้าและยังคงไร้ข้อยุติเนื่องจากฝ่ายกัมพูชายังคงมีท่าทีเพิกเฉยและปฏิเสธที่จะพูดคุยในกรอบข้อตกลงนอกเหนือจากกรอบเดิมที่เคยวางเอาไว้ทำให้การเจรจาเรื่องผลประโยชน์ร่วมกันทางพลังงานและเขตแดนต้องชะงักลงชั่วคราวครับซึ่งทางฝ่ายไทยระบุว่าจะต้องมีการนัดหมายเพื่อปรับท่าทีทางการทูตกันใหม่อีกครั้งในอนาคตครับมีพาดหัวเป็นกรอบเล็กๆของมติชนเช้านี้ครับสีหศักดิ์โต้เขมรกลาง UNSC ปิดห้องคุยปรักสุคนไม่คืบสีหศักดิ์โต้กัมพูชาพาดพิงไทยกลางเวที UNSC ร่วมถกหวังอี้ที่สำนักงานใหญ่นิวยอร์กปิดห้องคุยปรักสุคนไม่คืบเขมรเมินคุยนอกรอบครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้าค่ะมีเรื่องของสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กลับมาตึงเครียดแล้วก็ส่งผลเรื่องของราคาน้ำมันโลกค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
5: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: ใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ด
4: ตรงนี้ครับใส่กิ๊กเปรี้ยวจี๊ดของแท้ก็มีอยู่แล้วน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทองสะอาดใสเปรี้ยวยังมีคุณภาพน้ำส้มสายชูกลั่น 5% ตราฉลากทอง
0: ติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะคะซึ่งสถานการณ์ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็กลับมาตึงเครียดอีกครั้งค่ะซึ่งนอกเหนือจากผลกระทบจากสงครามแล้วนะคะก็มีผลกระทบมาถึงประเทศไทยด้วยโดยเมื่อวานนี้ที่รัฐสภาค่ะนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติได้แถลงคัดค้านส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ตว่าสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.ได้ประกาศส่งออกน้ำมันเครื่องบินเจ็ต A1 โดยอ้างว่าน้ำมันล้นคลังถือเป็นเรื่องใหญ่มากขอให้ยุติการส่งออกทันทีเพราะสงครามและการปิดช่องแคบฮอร์มุซยังไม่ยุติเจ็ต A1 สามารถกลั่นน้ำมันได้หลายประเภททั้งดีเซลเบนซินน้ำมันก๊าซน้ำมันเครื่องบินหลายโรงกลั่นก็ได้ปรับสูตรกลั่นน้ำมันแล้วแต่ฝ่ายประจำของกระทรวงพลังงานชี้แจงข้อมูลต่อสมช.ไม่ครบถ้วนข้อเท็จจริงก็คือบริษัทที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ชื่อบัฟนะคะเป็นคลังน้ำมันที่เป็นบริษัทลูกของรัฐวิสาหกิจที่มีคลังน้ำมันที่สุวรรณภูมิและดอนเมืองปัจจุบันก็ยังเก็บน้ำมันเจ็ต A1 ได้อีกเกือบครึ่งไม่ได้ล้นคลังและ หลาย

0: งกลั่นปรับสูตรกลั่นโดยเพิ่มกลั่นน้ำมัน 7A1 แต่ลดการกลั่นน้ำมันดีเซลทั้งที่ยังขาดแคลนเพื่อจะส่งออกน้ำมัน 7A1 ให้โรงกลั่นมีกำไรเพิ่มขึ้นเป็นสิ่งที่ไม่รายงานต่อสมช.และพูดไม่หมดค่ะซึ่งประเด็นนี้นะคะมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐค่ะอัธวิชชี้พิรุธทบทวนส่งออกน้ำมันเครื่องบินดีลสันติภาพสะดุดอิหร่านขู่ตอบโต้แรงหลังสหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอ้างเหตุป้องกันโจมตีคลังเก็บขีปนาวุธและเรือวางทุ่นระเบิดอิหร่านพังยับ IRGC กล้าวกองทัพสหรัฐอ่อนแอลงแต่อิหร่านยังแข็งแกร่งพร้อมเปลี่ยนทะเลอิหร่านเป็นสุสานผู้รุกรานด้านอัธวิชจี้ทบทวนส่งออกน้ำมันเครื่องบินแฉข้าราชการพลังงานสวมหมวก2ใบหวังฟันกำไรเพิ่มค่ะ
1: ครับมาติดตามข่าวในแวดวงการศึกษากันบ้างครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งเดินหน้าลดภาระงานครูนะครับแล้วก็คืนเวลาให้ห้องเรียนเตรียมยุบ7โครงการที่ซ้ำซ้อนในปีงบประมาณ2570นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็เปิดเผยนะครับหลังการประชุมผู้บริหารขององค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการนะครับบอกว่าช่วงเปิดภาคเรียนใหม่ครูควรมีเวลาในการดูแลและพัฒนานักเรียนให้มากที่สุดแต่ว่าจากการลงพื้นที่ก็พบว่าครูจำนวนมากยังต้องรับภาระงานเอกสารงานประเมินงานพัสดุงานการเงินนะครับรวมไปถึงโครงการที่มีความซ้ำซ้อนส่งผลกระทบต่อคุณภาพการเรียนการสอนในขณะเดียวกันข้อมูลจากกองทุนความเสมอภาคทางการศึกษาหรือว่ากสศก็ระบุว่าครูกว่า 47% นะครับมองว่าภาระงานกระทบต่อคุณภาพการสอนและกว่า 63% ไม่สามารถรักษาสมดุลของชีวิตและก็การทำงานได้นายประเสริฐยืนยันนะครับว่ากระทรวงศึกษาธิการไม่ได้ลดเป้าหมายการพัฒนาเด็กแต่ว่าจะลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็นโดยเฉพาะภาระงานด้านเอกสารและการประเมินโครงการต่างๆสำหรับโครงการสถานศึกษาสีเขียวนะครับซึ่งมีหลายส่วนซ้ำซ้อนกับระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนก็จะมีการยกเลิกในปีงบประมาณ2570รวมถึงการประเมิน ITA นะครับออนไลน์ในระดับสถานศึกษาที่มีขั้นตอนซับซ้อนนะฮะหลายๆด้านทางนี้กระทรวงศึกษาธิการจะให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเข้ามาช่วยกำกับสนับสนุนและประเมินภาพรวมแทนโรงเรียนมากขึ้นเพื่อลดการจัดทำเอกสารของครูพร้อมกับบูรณาการระบบข้อมูลนะครับให้บันทึกข้อมูลเพียงครั้งเดียวแต่ว่าใช้รายงานได้ในหลายระดับนอกจากนี้จะทยอยโอนภารกิจด้านพัสดุการเงินธุรการบางส่วนของโรงเรียนขนาดเล็กให้กับเขตพื้นที่การศึกษาช่วยดำเนินการเพื่อให้ครูมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นและสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจนทางด้านของนายอัครนันท์กันกิตตินันท์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่ารายชื่อ7โครงการที่จะยกเลิกในปี2570นะครับได้แก่โครงการสถานศึกษาสีขาวการประเมิน ITA ออนไลน์ในระดับสถานศึกษาการประเมินโรงเรียนคุณธรรม4ดาวถึง5ดาวโครงการยกระดับสมรรถนะความฉลาดของผู้เรียนโครงการ OBEC Channel นะครับแล้วก็โครงการวิจัยวัฒนานวัตกรรมการเรียนสู่ห้องเรียนและโครงการส่งเสริมสุขภาพพลานามัยนะครับโดยรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการก็เน้นย้ำทิ้งท้ายนะครับว่าการลดภาระครูไม่ใช่เพียงแค่การลดงานเอกสารแต่ว่าเป็นการปรับวิธีคิดและระบบการทำงานการศึกษาไทยทั้งระบบนะครับมีพาดหัวข่าวในมติชนครับประเสริฐจ่อยุบ7โครงการลดภาระครูคืนเวลาสอนนักเรียนลุยจัดทำร่างพรบศึกษาใหม่ประเสริฐลุยลดภาระครูสั่งยุบ7โครงการงานซ้ำซ้อนคืนเวลาสู่ห้องเรียนชูเวิร์กสมาร์ทดึงพื้นที่ช่วยงานเอกสารประเมินแทนโรงเรียนไฟเขียวร่างพรบการศึกษาฉบับใหม่ครับ
0: ตำรวจภูธรภาค5ได้แถลงเปิดปฏิบัติการสกัดม้า17ล้านจับกลุ่มผู้ต้องหา14คนเป็นเครือข่ายหลอกลวงให้ลงทุนผ่านระบบคอมพิวเตอร์มูลค่าความเสียหายหลาย10ล้านบาทค่ะเป็นพาดหัวข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเตือนแล้ว017ล้านอดีตพยาบาลไม่ยอมเชื่อตำรวจตกเป็นเหยื่อแก๊งตุ๋นลงทุนอุท่าหอนคนโลภตำรวจภูธรภาค5เปิดปฏิบัติการสกัดม้า17ล้านจับกลุ่ม14ผู้ต้องหาบัญชีม้าแก๊งต้มตุ๋นตามหมายจับหลังพบเชื่อมโยงคดีป้าพยาบาลวัยเกษียณชาวแม่ฮ่องสอนถูกหลอกลงทุนเทรดหุ้นอ้างจะได้รับผลประโยชน์ถึง35ล้านบาทสุดท้ายต้องสูญทรัพย์สินและเงินเก็บทั้งชีวิตกว่า17ล้านก่อนตามยึดเงินคืนได้3ล้านบาทเศษค่ะ
1: ครับปิดท้ายที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่33ลงพื้นที่จับมือกับผู้นำชุมชนและพี่น้องประชาชนหมู่ที่6ตำบลบ้านตลาดนิคม

0: ตำบลตลิ่งชันอำเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาร่วมกันซ่อมแซมและปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำประปาภูเขาภายในชุมชนที่ชำรุดเสียหายให้กลับมาใช้ได้ตามปกติช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อนในชีวิตประจำวันนะครับและก็สะท้อนถึงความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้แนวทางสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งขณะที่สถานการณ์ไฟป่าพลุบาเจาะนะครับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่46กรมทหารราบที่151และกองพันทหารราบที่1ได้ระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าสนับสนุนภารกิจควบคุมและดับไฟป่าอย่างเร่งด่วนซึ่งล่าสุดมีการยกระดับมาตรการเชิงรุกจัดชุดลาดตระเวนเดินเท้าเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแม้ปัจจุบันจะควบคุมเพลิงบนผิวดินได้แล้วครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงแข่งกับเวลาเพื่อดับความร้อนสะสมใต้ดินการดำเนินภารกิจดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายของพลโทนราธิปโพยนอกแม่ทัพภาคที่4ที่มุ่งเน้นให้ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมนภาค4ส่วนหน้าครับ
1: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับ9ทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันศศิธรสังสมธนะนะคะต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายชัชชาติสิทธิพันธ์ปั่นจักรยานมาจับสลากสมัครผู้ว่ากทม.บอกไม่ตื่นเต้นแต่เมื่อคืนนอนไม่หลับพรศินีสิริเพิ่มพูนรายงานค่ะ
1: ที่ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ช่วงเช้าตู่นายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ประกาศขอชิงเก้าอี้ต่อเป็นสมัยที่2ในนามอิสระได้ปั่นจักรยานไบค์แชร์วิ่งมาที่ศาลาว่าการกทม2พร้อมกับทีมงานโดยบอกว่าพร้อมไหมไปจับฉลากด้วยกันด้วยสีหน้าแจ่มใสใส่เสื้อกั๊กสีดำที่คุ้นตาสมัยที่เคยทำงานในตำแหน่งผู้ว่ากทมด้านหน้าเสื้อมีคำว่ากรุงเทพทำงานสีเขียวนีออนภาพจำเหมือนครั้งที่เคยลงสมัครหาเสียงสมัยก่อนนายชัชชาติบอกว่าไม่ตื่นเต้นมากแต่นอนไม่ค่อยหลับส่วนจะได้เบอร์อะไรก็ได้ไม่ได้ถือเลิกหรือนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรมาด้วยปั่นมาถึงตั้งแต่หกโมงเช้าตอนนี้เริ่มหิวข้าวแล้วถ้าได้เป็นผู้ว่ากทม.อีกจะเป็นผู้ว่าที่ติดดินรับใช้ประชาชนเหมือนเดิมทำให้ทุกคนมีความสุขส่วนผลโพจะออกมาเป็นอย่างไรก็ขอแค่ทำงานให้ดีที่สุดนโยบายครั้งนี้ชู250พัดนโยบายจากทีมชัชชาติเพื่อพาให้คนกรุงเทพทำงานในทุกระดับก้าวกระโดดไปสู่มหานครแห่งความหวังและโอกาสมูฟไปทำงานพร้อมทำงานร่วมกับทุกหน่วยได้เพราะตนเองเป็นผู้สมัครอิสระไม่กดดันที่ต้องแบกพัดหรืออะไรไว้จากนั้นนะคะนายชัชชาติก็ได้กำหมัดโชว์ความแข็งแกร่งในสไตล์แข็งแกร่งที่สุดในปฏิทินเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เดินไปกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ประจำที่กทม.2แล้วก็บอกว่าถ้าหากไม่ใช่ตนเองก็ไม่เป็นไรพรศินีสิริเพื่อมูลสำนักข่าวไทยอสมท.รายงาน
0: ด้านดร.โจชัยวัฒน์เผยทีมสก.พรรคประชาชน50เขตมีแอคชั่นแพลนพร้อมทำงานทันทีนายชัยวัฒน์

0: ตถาบรวิจิตรว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.จากพรรคประชาชนเดินทางมาโดยรถบัสไฟฟ้าพร้อมกับทีมผู้สมัครช่วยหาเสียงทีมช่วยหาเสียงอาทินายวิโรจน์ลัคนาดีสอนนางเพียงพนบุญกล่ำและทีมว่าที่ผู้สมัครสก.เดินทางมาถึงซึ่งพบว่ามีกลุ่มกองเชียร์มารอรับจำนวนมากพร้อมกล่าวความคาดหวังในการลงสมัครซึ่งจะได้เป็นผู้ว่าหรือไม่ชาวกรุงเทพเป็นผู้ตัดสินหน้าที่ของเราคือทำให้ดีที่สุดใช้โอกาสในการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครครั้งนี้นำเสนอวาระที่เราต้องการพัฒนาอนาคตกทม.ใน4ปีข้างหน้าอนาคตของ50เขตที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอีก4ปีข้างหน้าแต่มุ่งหวังให้เลือกตั้งสก.และผู้ว่าจากพรรคประชาชนเนื่องจากจะทำให้การขับเคลื่อนการทำงานกับสก.เป็นไปง่ายขึ้นจึงอยากเสนอให้เลือกเป็นทีมทั้งสก.และผู้ว่ากทม.ด้านหม่อมกรผู้สมัครว่าที่ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระดร.หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีหรือหม่อมกรเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระยืนยันว่ามีความพร้อมเต็มที่ในการเข้ามาบริหารกรุงเทพแบบไร้รอยต่อพร้อมชี้ว่าคนกรุงเทพยังคงเผชิญปัญหาหลายด้านทั้งเรื่องมลพิษทางอากาศน้ำเสียขยะจราจรเศรษฐกิจค่าครองชีพและปัญหาคอร์รัปชันแนวทางการทำงานจะไม่รอให้ปัญหาเกิดขึ้นแล้วค่อยแก้ไขต้องใช้ระบบสยบทุจริตต่างๆให้แก้ไขตั้งแต่ต้นเป้าหมายคือให้กรุงเทพปลอดภัยในทุกด้าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวว
3: ันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
9: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
10: ้
9: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
11: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
12: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
13: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่

0: 999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: ดื่มสปอนเซอร์เซอร์เซอร์สดชื่นเวอร์เวอร์เวอร์เหนื่อยจนเฮ้อเฮ้อเฮ้อดื่มสปอนเซอร์เซอร์เซอร์ในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
2: สวัสดีเจ้าเป่ามือโชเฟอร
3: ์สวัสดีครับ
2: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

านีวิทยุอสมท.ลำปาง FM 99 MHz ฟังเพลงเพราะติดหูอยู่คู่คนลำปางมายาวนานกว่า70ปีการันตีด้วยดีเจมืออาชีพและมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมมอบบทเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังดีเจดิวคุณกินข้าวลำเพลงเก่าลูกทุ่งแท้ขวัญใจชาวลำปางดีเจปูจุริพรสารตามาพร้อมกับความสนุกสนานวาไรตี้ที่หลากหลายดีเจซ่อมเสียงหวานเพลงฮิตเอาใจวัยรุ่นสายอินดี้สถานีวิทยุอสมท.ลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

0: เสียงห้องจากหญิงทิติการนะครับกอดฉันก่อนหน้าฮั่นกาปำเดือนเพ็ญอำนวยพรครับจะรักเธอจนสิ้นใจและก็ขอโง่อีกสักครั้งจากธนพลนะครับมาทักทายกันด้วยฟังกันในช่วงเวลาของรายการ M-Cord Radio ครับเริ่มต้นแปลตัวรายการไปต้นไปอยู่ดูแลกันด้วยฟังกันพร้อมครับต่างด้านของซีนน่าสนใจในรายการกันด้วยฟังเอื้อนุจากันเข้ามาได้เบอร์เดิม0543232203และ0543232204นะครับ ID Line FM99.0 งานเพลงไหนแฟนๆรายการอยากจะฟังก็อุจากันเข้ามายินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการติดตามรับฟังนะครับไปด้วยกันที่นี่นะครับหลากหลายพื้นที่ฟังกันอยู่นะครับทักทายกันเข้ามาอยู่ที่ไหนตั้งใดกันเนอะนะครับบรรยากาศของการฟังเพลงเปิดด้วยกันตัดนี้นะครับตั้งแต่8โมงวันนี้อยู่ยาวๆจนเข้าถึง11โมงดีเจดิวนะครับแล้วก็มีรายการบ่ายโมงนะครับแต่ดีเจปุแหมนะครับแล้วก็จะมีรายการข่าวติดตามกันนะฮะคือได้ฟังครับดีเจดิวดีเจน้องส้มดีเจปุนะครับอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันตอนนี้ที่สถานีวิทยุอสมทลำปางนะครับสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันนะครับมาอยู่ดูแลแฟนๆรายการนำข่าวสารนะครับมาบอกกล่าวแจ้งเตือนให้กับแฟนๆรายการกันเป็นประจำคุณผู้ฟังครับอยู่ด้วยกันช่วงนี้นะครับกับผู้สนับสนุนรายการเฮามิสเตอร์ซีซีทีวีวี360รุ่น A80 WiFiกล้องวงจรปิดตีสามารถติดคนเดียวก็ได้นะครับไม่ต้องห้องช่างขึ้นมาเดินสายวุ่นวะวุ่นวายเนาะเพราะกล้องรุ่นนี้นะครับเชื่อมต่อกับมือถือได้เลยเพียงแค่มี Wi-Fi เปิดดูบ้านของเฮาจากที่ไหนก็ได้นะครับความชัดสูงสุดถึง 4K ครับซูมได้ถึง5เท่าด้วยกันนะฮะหากเป็นกลางคืนก็ไม่ต้องห่วงคุณผู้ฟังเฮากล้องตัวนี้มีไฟอินฟราเรดจะอยู่ติดในติมมืดก็จับภาพชัดเจนเลยนะครับแล้วก็อยู่กลางวันเนี่ยนะครับแล้วก็ชัดนะฮะถึงกลางวันกลางคืนเลยฮะแล้วก็มีระบบโอ้คุยต่อพันก็ต้องกับคนที่บ้านเหมือนอู้วิดีโอครอหมุนซ้ายหมุนขวาขึ้นลงได้หมดเลยคุณผู้ฟังครับไม่ต้องติดหลายตัวติดตัวเดียวหมุนได้รอบบ้านนอกจากนี้ยังตรวจจับความเคลื่อนไหวและส่งแจ้งเตือนนะครับมันยังมือถือเฮาทันทีถ้ามีอย่างผิดปกติกล้องจะส่งเสียงไซเรนดังขึ้นทันทีนะครับส่งแจ้งเตือนมาที่มือถือเฮาเนอร์คือด้วยฟังกันน้ำกันฝนระดับ IP66 นะครับแม้จะอยู่นอกหลังคาก็รับรองไม่ต้องหวั่นอกหวั่นใจไอ้หยังครับคือด้วยฟังครับรองรับเมมได้ถึง128จิกบันทึกยาวๆย้อนหลัง30วันนะครับถึงหมดเนี่ยในราคาเพียง 1,290 บาทครับคุณผู้ฟังครับแต่คุณผู้ฟังมีโปรโมชั่นสั่งซื้อตอนนี้ซื้อ1แถม1นะฮะซื้อ1แถม1ในราคาเพียง 1,290 บาทอันคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อที่02-114-3990 สินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังครับมีการจัดส่งและก็การประชาการสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช็อปมาเนียนะครับจะได้คุณผู้ฟังเอื้อนรู้จักกันเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะครับฝากกับในส่วนของแฟนรายการกันไว้ด้วยนะครับถ้าจดเบิ่มตันเอิ้นหาดีเจดิวครับ
1: อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรับฟังง่ายติดตามได้ทุกช่องทาง
0: ติดตามกันนะฮะคุณได้ฟังทุกช่องทางเลยที่เราจะอยู่ดูแลเป็นกู่ครับคุณได้ฟังพี่น้องจังหวัดลำปางจังหวัดใกล้เคียงที่รับกลิ่นความถี่ของเราได้ในขณะนี้นะครับกับทางด้านของเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์นะครับสดชื่นคืนพลังครับรางวัลของคนสู้เหนื่อยประวัติจะเหนื่อยจากการทำงานครับเล่นกีฬาหรือแม้จะเหนื่อยใจอยากจะได้อย่างเย็นๆสดชื่นคือกระปามีแห่งไปต่อสปอนเซอร์ก็ต้องเข้าแล้วคือได้ฟังครับหรือบางคนไปเอามาเหนื่อยยังแห้งอยู่บาสวางจะตะคืนเตื่อก็จะต้องชดเชยน้ำและเกลือแร่ที่เสียไปให้กลับเข้าสู่ร่างกายดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่สปอนเซอร์ไผ่ๆก็ดื่มได้ดื่มได้ทุกตีดื่มได้ทุกวันเพื่อความสดชื่นคืนพลังหายเหนื่อยนะครับพร้อมไปต่อทุกกิจกรรมนะครับอร่อยสดชื่นในหลากหลายรสชาติว่าจะเป็นทั้งออริจินอลสีเหลืองที่คุ้นเคยกันหรือจะเป็นสูตรใหม่กรีนแตงโมเบอร์รี่เครื่องดื่มดับฮ้อนและสปอน

เซอร์แอคทีฟกลิ่นมะนาวและกลิ่นสตรอเบอรี่นั่นเองครับคือได้ฟังจะได้ก็หาซื้อได้ตามร้านค้าทั่วไปได้เลยแน่คือได้ฟังค่าฟ้ากันไว้ตัวเองหนึ่งงานจากศิลปินหนูมิเตอร์นี่คือนอนผีเสื้อครับ ID Line FM 99.0 ครับคือได้ฟังส่งเข้ามาทักทายกันได้เลย

0: ว่า70ปีที่อสมทลำปางจูเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด Mcot Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย Mcot Connect บน App Store และ Play Store
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-39

0: 0990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไปเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง

0: ือเสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปาง

0: ประดับใจเสด็จเป็นฝนธนสุนทรนะครับแฟนๆรายการขอมาจัดเพื่อตามคำขอนะครับในช่วงนี้นะฮะแล้วก็มีทักทายเพิ่มเติมมานะครับดีเจดิวขอฝากแฟนผมด้วยนะครับเพื่อแฟนๆรายการของอสมททุกคนนะครับที่ฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับในช่วงของรายการเฮานะครับตั้งแต่8โมงไปต้นไปส่งคุณผู้ฟังไปทำงานกันนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับที่เฮาจะได้มาเน้นย้ำกันทุกๆวันนั่นก็คือทันเกมกลโกงนะครับมาในทุกรูปแบบฮะคุณผู้ฟังครับประเดี๋ยวนี้นะมาติดตามกันน้อยนึงนะครับในช่วงนี้ครับ
1: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: มีเรื่องหนึ่งอยากจะมาบอกกับคุณด้วยฟังครับไผ่เกยพอผลไม้ AI ผ่องผลไม้ AI เจ้าชู้ดูบ่ยากแต่มิจฉาชีพเนี่ยทรงลิงปลอมกำลังระบาดมันเกี่ยวข้องอะไรอย่างกันหากไผ่ได้ฮับลิงที่ส่งมาจาก SMS นะครับหรือว่าช่องทางออนไลน์ต่างๆนะครับหรือเพอไปกดลิงเข้าไปอย่าตกใจเพียงแค่ปฏิบัติตามขั้นตอนนะครับก็จะปลอดภัยนะครับในส่วนของการกดลิงปลอมนี่นะครับที่บ่มีที่มาที่ไปนะครับตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ทันทีนะครับทั้งWi-Fi และก็เครื่องมือถือของเฮาเพื่อลดความเสี่ยงของข้อมูลที่เฮาจะหลุดออกไปนะครับบาร์โค้ดอนุญาตหรือยินยอมจากข้อความใดๆทั้งสิ้นนะครับที่แจ้งมาทางหน้าจอบักกรอกข้อมูลส่วนตัวในหน้าเว็บที่ลิงเข้ามาที่เฮาจะปาที่เขาส่งลิงมาที่ปาเฮาเข้าไปนะครับแล้วก็ตรวจสอบแอปนะครับแปลกปลอมนะครับว่าติดตั้งไว้ก่อนนะฮะแล้วก็ตรวจสอบบัญชีธนาคารสม่ำเสมอเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีโดยเฉพาะบัญชีธนาคารอีเมลนะครับหรือบัญชีโซเชียลมีเดียทั้งล็อกเอาท์นะครับออกจากระบบทุกครั้งนะครับในอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยนะครับเพื่อเรื่องของการแจ้งงานยืนยันตัวตนแบบ2ชั้นเทรนเนอร์นะครับเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีนะครับธนาคารนะครับว่ามีการเคลื่อนไหวผิดปกติก็หากมีก็ติดต่อธนาคารทันทีนะครับคุณผู้ฟังนะฮะดูบ่ยากแต่พ้นห้องว่าพ้นเหาะเล่นกรรมนะฮะผลไม้ AI เจ้าชู้ดูไม่ยากแต่ทีเนี้ยลิงปลอมจากมิจฉาชีพพอได้กรรมเดียวนะครับไผ่ใกล้พอพองนะครับผลไม้ AI นะฮะบะเต้าบะแดงนะฮะกล้วยนะครับนะครับก็ติดตามกันได้แต่ที่แน่ๆบ่แน่ใจว่าเป็นจะใดนะครับดูได้ครับดูได้แต่บัดดีกดลิงเนาะฝากกันไว้ตัวทันเกมกลโกงครับ
1: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงทันเกมกลโกงโดย DJ ดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: มากันที่หนึ่งเพลงของเดวิดนะครับกับงานเพลงนี้กันแล้วกันฝากแฟนผมด้วยนะปีนงครานเอิ้นมาฟังเพื่อแฟนๆรายการทุกคนครับ

เพิ่มเติมครับบอกว่าปริญญาใจฝากเงินกับอบต.ดาวรุ่งนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่หนุ่มอบสาวอบต.จางเหนือนะครับแม่หลวงส้มตวยนะครับมาเอิ้นกันเข้ามาเดี๋ยวดีเจดิวจัดให้นะครับในช่วงเวลาของรายการเฮา M-Cot Radio ครับมาบอกกล่าวข่าวบุญกันนิดหนึ่งนะครับเรียนเชิญนะครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานเนอะปนก็จะได้มีการจัดงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเดือนเก้าเป๋งวัดม่วงชุมตำบลโปนยังคกอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางนะครับวันที่30-31พฤษภาคม2519นะครับผู้ใหญ่แอลนะครับวรพรปันธิยะนะครับได้ฝากประชาสัมพันธ์กันเนาะวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี่นะฮะก็เริ่มตั้งแต่9โมงเกินก็จะเป็นการจัดดาเครื่องไทยธรรมบ่ายโมงเป็นต้นไปจะมีการแข่งบอกไฟโอ้นะบอกไฟจรวดมีดนตรีให้ชมด้วยเนอะนะครับบันไดหันมือแล้วบอกไฟนี่นะ2ทุ่มเป็นต้นไปคาสถาก็รวมกันแห่ผ้าป่าเข้าถอดถวายนะครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2519นะครับเริ่ม7โมงมาเจ้าทำบุญตักบาตรพระสงฆ์แล้วก็สามเณร8โมงพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาพระธาตุเจ้าเจดีย์9โมงเกิงเป็นต้นไปทำพิธีทางศาสนาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์แล้วก็11นาฬิกาถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์สามเณรคณะสัทธาทุกท่านร่วมกันกินข้าวตอนนะครับแล้วก็สะบ่ายโมงครับรวมกันแห่ผ้าห่มพระธาตุ2ทุ่มเป็นต้นไปมีพิธีทางศาสนามีเทศนะครับทำมะพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็เจริญพระพุทธมนต์แล้วก็สวดเบิกนะก็จะมีการแข่งขันกีฬาเปตองแล้วก็ดนตรีเปื้อนเมืองคณะทุ่งบ่อแป้นตลอดทั้งวันเนอร์จันจวนนะครับห่วมเป็นเจ้าภาพไทยทานนะครับแล้วก็เจ้าภาพโรงทานอาหารและน้ำดื่มติดต่อที่วัดม่วงชุมได้เนอะนะครับ0861884805คันศรัทธาว่าพี่น้องนะครับตามบ้านใกล้เรือนเคียงไปรวมบุญกันนะครับส่งน้ำพระธาตุเจ้าเดือนเก้าเป็ง30พฤษภาคมนี้นะครับที่วัดม่วงชุมตำบลปงยังโคกเพื่อข้างชัดจังหวัดลำปางนะครับเอาละเดี๋ยวดีเจดิวทิ้งท้ายนะครับหนึ่งงานเพลงของศิลปินสิริพรอำไพพงศ์ฝากแฟนๆรายการกันเนาะช่วงหน้านะครับกับทางด้านของเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ดีเจหนิงสุชาดาเราก็ได้ฟังอยู่ครับดีเจดิวปิกมาตอน10โมงครับ

0: You are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 9:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือมาริกาประกาศพร้อมเต็มร้อยชิงผู้ว่ากทมชู12ยุทธศาสตร์แก้เมืองเร่งปราบฝุ่น PM 2.5 และใช้ AI แก้ปัญหานางมาริกามหาสุขผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยภายหลังเดินทางมาสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.โดยมีความมั่นใจและมีความพร้อมเต็ม 100% โดยแผนที่เตรียมปฏิบัติการไว้ครบทั้ง12ยุทธศาสตร์พร้อมทำงานได้ทันทีหากได้รับเลือกจากประชาชนปัญหาสำคัญที่สุดที่ต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งถือเป็นวิกฤตด้านคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพเตรียมพร้อมแผนแก้ปัญหาไว้แล้วทั้งการใช้ AI และนวัตกรรมเข้ามาตรวจจับและบริหารจัดการรวมถึงการบูรณาการความร่วมมือกับหลายหน่วยงานเช่นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วและเห็นผลจริงนอกจากนี้ยังมีนโยบายด้าน AI ช่วยแก้ปัญหาจราจรวางแผนระบายน้ำป้องกันน้ำท่วมรวมถึงนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และสร้างตำแหน่งงานรองรับคนกรุงเทพกว่า 200,000 ถึง 300,000 ตำแหน่งส่วนด้านความปลอดภัยต้องผลักดันกรุงเทพให้เป็นเมืองปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงพร้อมเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมทุนสีเทาและอบายมุขควบคู่กับการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์เพิ่มพื้นที่สาธารณะทั้ง50เขตและยกระดับสถานอนามัยของกทม.ให้รองรับการดูแลสุขภาพประชาชนได้มากขึ้นด้านพลตำรวจโทชาญเทพชูนโยบายแก้รถติดเพิ่มความปลอดภัยด้านบริหารกทม.โปร่งใสพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดนโยบายหาเสียงชูจุดเด่นแก้ปัญหาจราจรเพิ่มความปลอดภัยดูแลสาธารณสุขและแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในกรุงเทพมหานครพร้อมย้ำทำงานจริงจังเพื่อประชาชนพลตำรวจโทชาญเทพผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแนวทางการทำงานนโยบายสำคัญในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งนี้ว่าต้องการเข้ามาทำงานเพื่อประชาชนชาวกรุงเทพอย่างเต็มที่และเชื่อว่าแนวทางการบริหารของตนจะแตกต่างจากผู้บริหารชุดที่ผ่านมาอย่างชัดเจนพลตำรวจโทชาญเทพระบุว่าจุดสำคัญการทำงานคือการลงมือแก้ปัญหาอย่างจริงจังโดยเฉพาะปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในชีวิตประจำวันซึ่งหนึ่งในปัญหาหลักที่ต้องเร่งแก้ไขคือปัญหาจราจรติดขัดที่ปัจจุบันยังสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนจำนวนมากในหลายพื้นที่กรุงเทพสำหรับนโยบายหลักที่เตรียมผลักดันประกอบด้วยการแก้ปัญหาจราจรดูแลความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินประชาชนจัดการปัญหาขยะพัฒนาระบบสาธารณสุขรวมถึงการแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของกทม.แอดหมูวิทยาดอกกลางเปิดตัวลงสมัครสกเขตยานาวายอมรับตื่นเต้นจนขาสั่นหลังเคยทำงานอยู่เบื้องหลังผู้ว่าชัดชาติมานานแอดหมูวิทยาดอกกลางเปิดตัวลงสมัครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสกเขตยานาวายอมรับรู้สึกตื่นเต้นจนขาสั่นที่ผ่านมาอยู่เบื้องหลังการทำงานของนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่ในวันนี้ตัดสินใจขยับบทบาทมาทำงานแนวหน้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนมากขึ้นถือเป็นความท้าทายครั้งสำคัญของตัวเองมองว่าเขตยานาวาแม้เป็นพื้นที่ติดแม่น้ำของกินอร่อยและมีทางด่วนเชื่อมต่อ5เส้นทางแต่กลับยังไม่มีเอกลักษณ์หรือแลนด์มาร์คสำคัญในพื้นที่จึงอยากผลักดันด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเฉพาะการจัดระเบียบผับเร่แผงลอยและร้านอาหารเพื่อเพิ่มพื้นที่ค้าขายสร้างรายได้ให้ประชาชนรวมถึงปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่นอกจากนี้ยังยอมรับว่าปัจจุบันอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักและไม่รู้ว่าจะชนะการเลือกตั้งหรือไม่แต่ยืนยันว่าจะทำหน้าที่ให้เต็มที่และอยากให้ประชาชนจดจำในฐานะคนทำงานพร้อมทิ้งท้ายว่าอาจารย์ก็เก่งของอาจารย์อยู่แล้วเราก็ต้องเก่งตามอาจารย์ด้วยซึ่งอาจารย์ในที่นี้น่าจะหมายถึงนายชัชชาติสิทธิพันธ
1: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ส สนับสนุนโดย
7: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
10: ยั่วโมโหหรอ
9: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
10: ้ไม่รู้ไม่ฉี
9: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
11: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
9: ทำไมถึงหอมขนาดนี
11: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
15: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
16: ร้านหมูลำปาง
15: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
16: ร้านหมูลำปาง
15: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
16: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางศูนย์ประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
17: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรพริก
18: ใช้นิ้วลมไล่ไปตามยอดพริกแดงๆแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจากคั่วเผ็ดนะ
17: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
19: ดื่มสปอนเซอร์เซอร์เซอร์สดชื่นเวอร์เวอร์เวอร์เหนื่อยจนเฮ้อเฮ้อเฮ้อดื่มสปอนเซอร์เซอร์เซอร์ในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
20: คุณกำลังฟัง M-POD Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.อำนวยการผลิตโดยนางสาวตวงรัตน์โลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
21: คุณกำลังฟัง M-POD Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.โดยดีเจหนิงสุชาดา

สวัสดีเจ้าตอนนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจข้าเจ้าน้องหนึ่งสุชาดาอยู่เป็นเปื่อนคุณผู้ฟังตัดนี้นะเจ้าอยู่ที่ไหนยังได้วันนี้อากาศสดใสเป็นเจ้าใดโอเอิญเข้ามานะเจ้าบอกว่าจะเป็นทาง SMS นะเจ้า FM 99.0 ID Line ของอสมทนะเจ้าเนาะส่งข้อความทุกเรื่องราวข่าวสารมาเดี๋ยวน้องประชาสัมพันธ์เฮ้แล้วก็ทักทายกันตัวนะเจ้ายินดีทักทายนะเจ้าแม่อีวึงอีนาเจ้ารวมไปถึงนานแหลมบีมนชนกนะเจ้าทักทายเข้ามาแล้วแล้วคุณผู้ฟังนะเจ้าท่านไหนที่ยังบ่ได้ทักทายเตอ้อด่วนเลยนะเจ้าน้องใครฮู้ว่าแฟนรายการฟังอยู่ที่ไหนบ่ดีลืมนะเจ้าอำเภอที่ไหนตั้งใดเอิ้นมาคือน้องฮู้จิมว่าพี่น้องอำเภอนั่นฟังรายการอยู่จะเอาเรื่องราวข่าวสารอำเภอนั่นมาประชาสัมพันธ์ในรายการนี้แต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นทุกเรื่องราวข่าวสารที่เป็นประโยชน์เราก็จะเอามาเล่าสู่กันฟังที่นี่กับรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ข้าเจ้าน้องหนิงสุชาดาโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์สังกัดกองยุทธศาสตร์และงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางอำนวยการผลิตโดยท่านตรงรัตน์ลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเนี่ยเจ้าเนาะยินดีทุกเรื่องราวนะเจ้าตีจะเอามาอู้เอิญในรายการนี้นะเจ้าส่วนราชการก็บ่ดีลืมนะเจ้าทำหนังสือเรียนถึงนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเรื่องขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในรายการวิทยุสองช่วงสองเวลาสองคลื่นนะเจ้าบอกว่าจะเป็นช่วงของ9โมงถึง10โมงเนี่ยกูวันจันทร์จนถึงวันศุกร์กับรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ลำปางนะเจ้าตาง99เมกะเฮิรตซ์ก็จะเอามาประชาสัมพันธ์และสวทลำปางกลมประชาสัมพันธ์97เมกะเฮิรตซ์เจ้าช่วงของ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาจันทร์ถึงศุกร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นส่งมาครั้งเดียวนะเจ้าคุณจะได้ประชาสัมพันธ์2คลื่นเลยนะเจ้ายินดีและขอบคุณทุกเรื่องราวที่เอิ้นเข้ามารวมไปถึงยินดีกับน้องๆเยาวชนลูกหลานคนลำปางที่ไปแข่งขันอะไรอย่างเนาะได้รางวัลมาอย่างใดนะเจ้าหรือว่าเป็นตัวแทนของประเทศไทยยังได้ก็เอิ้นเข้ามานะเจ้าหรือแม้แต่ไปแข่งขันระดับเขตเนาะอันนี้ก็เอามาเล่าสู่กันฟังได้ทุกโรงเรียนนะเจ้าเนอะคุณครูผู้ปกครองฟังรายการอยู่ก็สามารถส่งข้อความมาให้น้องหนิงประชาสัมพันธ์ได้เลยนะเจ้าก็วันนี้นะเจ้ามีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่ากลายโดยเฉพาะหลายท่านถามไทยเข้ามาถึงเรื่องรถโดยสารสาธารณะที่อบจ.ลำปางจ่ายคนละเกิงอบจ.ออกคือท่านเกิงท่านออกคนเดียวเกิงอินาเจ้า13อำเภอของจังหวัดลำปางครอบคลุมตึงรถ2แถวแล้วก็รถตู้สอบถามกันเข้ามานักเดี๋ยวน้องตอบฮือยินดีและทักทายพี่เล็กเจ้าพี่เล็กก็ทักทายเข้ามาเดี๋ยวสักกำน้องอ่านโน้ตนะเจ้าน้อหลังจากตีน้องเปิดเพลงนะเจ้าเพลงที่2อ่ะนะน้องอ่านโน้ตแน่นอนเพราะฉะนั้นตอนนี้นะเจ้าไผ่ที่ยังบ่ได้ส่งมาหรือบ่ได้ทักทายก็ส่งมาได้เลยนะเจ้าช่วงนี้คุณผู้ฟังเจ้าหน้าฟ้าหน้าฝนเนาะขับรถนะเจ้าระมัดระวังนะเจ้าเนาะหนตาหนตังที่เฮาใจเป็นประจำก็ดีนะเจ้าหรือว่าตังที่เฮาบ่เคยใจก็ดีอันนี้นะเจ้าขอนำเรียนว่าคุณต้องเช็คในเรื่องของความพร้อมของรถยนต์นะเจ้าบ่ว่าจะเป็นช่วงรางก็ดีล่อรถก็ดีสำคัญนะนะเจ้ายางเปลี่ยนเหียนะเจ้าเนาะได้ฤกษ์ได้ยามก็เปลี่ยนเหียถ้ายางมันโล่นมันอันตรายนะเจ้านั่นหมายถึงชีวิตและทรัพย์สินของคุณก็บ่อยากให้เกิดจะอันเฮาก็จะได้เตือนสติกันจะแย่เจ้านอกการเช็คในเรื่องของรถความพร้อมของรถยนต์แล้วนะเจ้าความพร้อมของเฮาล่ะมีความพร้อมหรือยังที่จะเดินทางไกลมีความพร้อมหรือยังที่จะเดินทางผ่านเส้นทางที่มันมึนๆขึ้นเขาขึ้นดอยอย่างเงี้ยนะเจ้าอันนี้ก็ระมัดระวังแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเก่าตัวเองนะเจ้าด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ข้าเจ้าน้องหนิงสุชาดาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังเจ้าวันนี้คุณผู้ฟังต่างใต้รวมไปถึงพี่น้องภาคใต้ที่อยู่ในจังหวัดลำปางเอิ้นเพลงมานะเจ้ายินดีและขอบคุณจ้านักเปิ้นบอกว่าลำปางเมืองน่าอยู่น้องหนิงมาอยู่นี่เมื่อละอีนะเจ้ามีความสุขและปนจวยเหลือกันอีนะยินดีและขอบพระคุณเป็นอย่างสูงตีโอเอิญมาให้กำลังใจกันตอนนี้เจ้าก็เพลงนี้เปิ้นบอกว่าลบมาแค่อีนะเป็นภาษาใต้เนาะถ้าเป็นบ้านเฮาก็อยู่แต่มูเนี่ยว่าอันนะเจ้าใกล้ๆเนี่ยอีนะ

ขอพิเศษให้ตัวก็แล้วกันนะเจ้าสำหรับคุณผู้ฟังนะเจ้าตีที่ฟังรายการอยู่ยินดีและขอบคุณต้าเลยนะเจ้าตีอยู่เป็นเพื่อนกันและที่สำคัญนะเจ้าหลายคนนะเจ้าโทรศัพท์เข้ามานุ่งนิ่งอันจัดเหมาะขึ้นรถโดยสารคนละเกิงอีนะเจ้ายินดีและขอบคุณต้าเลยนะเจ้าเอาอี้บอช่วงของหน้าไม้เจ้าอูเอิญมาบอกให้น้องจิมว่าขึ้นรถโดยสารตีองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางจ่ายให้คนละเกิงนะเจ้าก็เข้าร่วมโครงการเปิ้ลนะเจ้าเอาบอจะลำปางจ่ายให้คนละครึ่งอีนะเจ้ากับรถโดยสารสาธารณะบอจะเป็นรถตู้หรือว่ารถสองแถวในช่วงของวิกฤตน้ำมันแพงเฮาจะจับมือฝ่าวิกฤตไปด้วยกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยท่านดวงรัตน์ลงสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเจ้าท่านก็บ่ได้นิ่งดูดายนะเจ้าบัญญัติน้ำมันแป้งท่านก็ห้องคนตีเกี่ยวข้องนะเจ้าว่าจะเขาจะแย่อย่างใดดีอีนะเจ้าเพราะว่าบางคนขับรถโดยสารบ่มีคนขึ้นรถนะเจ้าเปิ้นก็อ้ออาชีพมีอาชีพเดียวอย่างใดดีอีนะเจ้าอันนี้ท่านก็ได้ช่วยนะเจ้าเนาะก็ถือได้ว่าเป็นโครงการทำหนึ่งโครงการเจ้าตีพี่น้องประชาชนรวมไปถึงลูกหลานคนลำปางโดยเฉพาะน้องๆตีขึ้นรถโดยสารไปเรียนพิเศษไปโรงเรียนจำเป็นยังยิ่งคนละเกิงเหมาะแกเป็นว่าอันนะเจ้ายินดีและขอบคุณจ้านักเลยนะเจ้าส่งมานักๆเจ้าข้อความนะเจ้าอู้เหลียวพอนะเจ้านักเลยอะเอาเลยนะเจ้าเดี๋ยวอู้เลยก็แล้วกันไม่วึงว่าจะไดนะเจ้าเป็นห้องว่าพี่ดีเจนะเจ้าขอฟังเพลงจิมอีนะเจ้าเดี๋ยวเปิดฮือนะเจ้านันแหลมบอกว่าส่วนทางฮือรถหกล้อสายซิ่งอีนะเจ้าเพลงส่วนทางปะนะนะเจ้าพี่น้องบ้านเอื้อมนะเจ้าเซียดอนนะเจ้าหวยไรทีมงานผู้ใหญ่เอกนะเจ้าแม่ต่ำด้วยเนอว่าอันนะปีมนชนกบอกว่าสวัสดีเจ้าดีเจหนึ่งคนงามฟังเสียงวันๆเป็นประจำยินดีและขอบคุณจันนักเจ้าสวัสดีเจ้าน้องหนึ่งขอฟังเพลงดอกจำปาจีมอบเพื่อแฟนรายการกู้คู่กู้คนนะเจ้าแล้วก็มอบเป็นกำลังใจให้กับน้องหนึ่งตัวเนอยินดีและขอบคุณจันนักปีแรกขึ้นรถโดยสารมาในเวียงหรือยังเป็นจะได้เอิญมาบอกน้องจิมนะเจ้าเนาะส่งข้อความมาตัวนะเจ้าหรือว่าสอบถามปีๆแถวบ้านปีเลขว่ามีหอยใจบริการแล้วเป็นจะได้สามารถเอิญบอกน้องได้ขอบคุณไอจีเจ้าไอจีหลัวปอหลงปนจิมาเรียบร้อยแล้วนะแฟนรายการนะเจ้าถ้าเป็นโทรจัดบาตาบาตันจะได้หน้าไหมก็ต้องขอสุมาอภัยปนจิมาเรียบร้อยเป็นว่าอันเนี่ยเจ้าไอพอดรถไฟเป็นบอกขอฟังเพลงกำลังใจหมอบเพื่อน้องมดเอ็กนะเจ้าสาวนาแจสาวกอรวกสาวซบจังตำบลจังเหนือนะเจ้าแม่หลวงสาวปงแต่นนะคะกูคู่กูคนต้อยว่ะอันนะเจ้าแล้วก็ไออย่างนี้ไอวันพิทักษ์นะเจ้าเปิ้นบอกว่าเขาฟังเพลงเกรดห้องเบอร์5หมอบเพื่อกับเจ๋งแจ๋วบ้านอย่างนี้บ้านหานอีนะเจ้าเนาะไอสาคอนว่าจะได้วันนี้ไอสาคอนเปิ้นบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอฟังเพลงสวยไอ้อย่างนะพิเศษสวยไอ้อย่างนี้สวยขยี้ใจกะสวยไอ้อย่างกับบ่ฮู้ไอ้พิมพ์มาบ่มดอ่ะไอ้สาครพิมพ์มาหำไม้สวยค่ะอย่างบ่ฮู้อ่ะของไอ้สาครนะยินดีจัดนักเลยนะเจ้ามด X ส่งข้อความเข้ามานะเจ้าแกงเฮ็ดท็อปว่าอันนะเจ้ายินดีแล้วขอบคุณแฟนรายการกูคู่กูขนนะเจ้าวันนี้น้องก็มีเรื่องราวข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะเจ้าเนาะก็ไผ่ตีถามน้องว่าเปิ้นลงทะเบียนกันจะได้คือถ้าเป็นเปื่อนใน Facebook อบจ.ลำปางคุณจะหันเลยนะเจ้าเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะเจ้าบอกคือว่าวิธีลงทะเบียนเนี่ยจะได้แต่ถ้าคนยังไม่ได้เป็นเปื่อนเตื้อไปเสาะหาเปื่อนนะเจ้าคลิกไปตีแว่นขยายให้นะนะแล้วก็พิมพ์เต็มๆเป็นภาษาไทยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตัวอันเนาะคุณฟังกดไลค์กดแชร์ข่าวกระเดียวทุกเรื่องที่เป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนเนี่ยเจ้าก็จะขึ้นมาแล้วก็มีคลิปวิดีโอนี่ตัวเพื่อคุณเนี่ยจะได้เอนะเจ้ายินดีและขอบคุณจ้านั่งเลยนะเจ้าที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็เอิ้นกันเข้ามาถ้าบาตาบาตันหรือยังใดโทรมาหาน้อง054-323-203และแฮมเบอร์1 054-323-204เพราะฉะนั้นตีน้องบอกดดลวดกันติดกันอะ054-323-203-4อีนะนั่นอะกด3ก็ได้กด4ก็ได้เลขตัวสุดใต้ว่าจะอันเตอร์นะเจ้าว่าได้บอก2เบอร์อย่างตะกี้นะเจ้าส่วนใหญ่จะลวดกันไปเลยนะคุณผู้ฟังแสดงว่าที่นี่มี2เบอร์นะเจ้าเนาะกับเรื่องราวของ
อบจ.ลำปางได้ส่งต่อผลิตผลสมาร์ทฟาร์มแซนด์บ็อกซ์โมเดลสู่ชุมชนแบ่งปันอาหารคุณภาพแก่กลุ่มเปราะบางอย่างยั่งยืนเจ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางภายใต้นโยบายของท่านตวงราชโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปางและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ดำเนินโครงการวิจัยต้นแบบการขยายผลศูนย์เฮียนฮู้สมาร์ทฟาร์มแซนด์บ็อกซ์โมเดลอบจ.ลำปางเนื่องจากเพื่อยกระดับให้เป็นศูนย์การเฮียนฮู้ฝึกอบรมด้านเกษตรสมัยใหม่สำหรับพี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยนะเจ้าจากการดำเนินงานของฟาร์มไข่ไก่อารมณ์ดีนะเจ้าตีปัญญาวัยนะเจ้าแล้วที่สำคัญตีไปตีแม่ท่าเนาะอบจ.พบประชาชนก็เอาไปแจกพี่น้องประชาชนในช่วงของไม้ทองคำเวทีไม้ทองคำต่อยนะเจ้าไผยกมือคนนั้นในอู้อู้เซตได้ใครๆอารมณ์ดีไปเลยอย่างวันนั้นนั้นหนารวมไปถึงนะเจ้าก็มีแหมนักเลยคุณผู้ฟังเจ้าพ่อผลิตผลพืชไร่พืชสวนนะเจ้าแล้วก็เมลอนคุณผู้ฟังเจ้าน่ากลายอ่ะคุณผู้ฟังเจ้าในงานวันนั้นก็คือมีไข่ไก่อารมณ์ดีเมลอนนี่บัดตันนะเจ้าแต่เมลอนนี่อันไปตันตะติเป็นห้องว่าตู้ปันสุกติอบจ.ลำปางไปเข้า

มูลนิธินะเจ้า Scola of Sustenance นะเจ้าหรือว่า SOS Thailand นะเจ้าองค์กรกู้ภัยอาหารแห่งแรกของประเทศไทยนะเจ้าซึ่งดำเนินการร่วมกับสวทช.โดยมีภารกิจในการลดการสูญเสียอาหารแล้วก็แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงอาหารเพื่อนำไปกระจายต่อให้กับผู้ติดป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้ยากไร้และกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดลำปางเจ้าสำหรับผลผลิตส่วนหนึ่งนะเจ้าก็ได้ส่งมอบให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่ยากไร้แล้วก็กลุ่มเปราะบางในพื้นที่บ้านทุ่งกวาวอำเภอเมืองปานพื้นที่เทศบาลตำบลห้างชัดอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางรวมไปถึงพื้นที่ตำบลหัวเสือตำบลดอนไฟอำเภอแม่ทะแถมทั้งก็ยังนำไปใจในกิจกรรมอบจ.ลำปางพบประชาชนสัญจรไปหาพี่น้องประชาชนกู้พื้นที่ตีโรงเรียนแม่ทะนะเจ้าตีโรงเรียนนาครัวแม่ประชาสามัคคีนะเจ้าอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางนะเจ้านอกจากนี้นะเจ้าเนาะก็ได้แจกจ่ายนะเจ้าให้กับหมู่เฮาเจ้าอบจ.ตวยนะเจ้านี่คือสมาร์ทฟาร์มแซนด์บ็อกซ์โมเดลนะเจ้าที่มีกิจกรรมการเรียนรู้การเกษตรครบวงจรนะเจ้าบอกว่าจะเป็นโรงเรือนปลูกผักระบบปิดนะเจ้าโรงเรือนปลูกผักแบบยกโต๊ะนะเจ้าแล้วก็ระบบเปิดนะเจ้าแล้วก็เลี้ยงหนอนแมลงนะเจ้าทหารดํานะเจ้าเป็นการคืนความสมดุลนะเจ้าแล้วที่สำคัญเจ้าการเลี้ยงไข่ไก่อารมณ์ดีอย่างที่น้องเราสู่คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะเจ้านี่คือการเดินหน้าลำปางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางพูดไอเดียและก็โครงการต่างๆแน่นอนที่สุดเจ้าท่านบัดนี้เพียงอบจ.ลำปางต่ออันคุณผู้ฟังเป็นความต้องการของพี่น้องประชาชนและเจอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าห้องได้ว่าทุกเรื่องตีเป็นเชียวชานเอามาทำกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางสนับสนุนงบประมาณและให้ผู้เชียวชานในด้านต่างๆเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการเดินหน้ากับผลงานทางวิจัยตัวนะเจ้าถือได้ว่ามันยั่งยืนนะเจ้าเราก็ทำได้แต่พี่น้องประชาชนเกิดประโยชน์แต่นี่คือเดินหน้าลำปางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดีกับท่านดวงรัตน์โลสุนทรเจ้า

กับเพลงนี้เจ้ายังไหนกึดผิดกึดใหม่ที่อู้มาไอจะบ่ถือสาเลยอาจจะอู้ด้วยความโกรธความเครียดกลับคำสาลาพิเศษเธอตัวนะเจ้า

0: จ้าขอบคุณพี่จำเนียนนะเจ้าบอกว่าสาวบางกรวยตัวหน้าน้องหนิงว่าอันนะเจ้ายินดีแล้วขอบคุณจันนักเลยนะเจ้าเอาเป็นว่าจะอีเดี๋ยวน้องจะเปิดเพลงตามคิ้วนะเจ้าเนาะยินดีแล้วขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าขอเป็นกำลังใจเพิ่มเติมเข้ามานะเจ้ายินดีต้าๆเลยนะเจ้าโอ้ยเดี๋ยวก่อนเนอะตีสำคัญคุณผู้ฟังนะเจ้าส่งข้อความเข้ามาโอ้ยเหยาศอกเหยาหวานะเจ้ายินดีจัดนักเลยนะเจ้าขอบคุณพี่น้องตังเมืองลี่ตัวนะเจ้าบอกว่าเห็ดทอเปอร์เลอร์นะน้องหนิงอีนะยินดีตัวนะเจ้าถ้าหากว่าจะส่งมาอีเนาะแต่ว่าถ้าไปซื้อนิ่มตามตันเตือนะเจ้าไปมาได้ตะตาในช่วงนี้นะเจ้าไม่แน่นะเสาติ้นต้องอาจจะไปซ่อเห็ดทอบแถวลี่ก็ได้นะเจ้าขอเป็นกำลังใจนะเจ้าเนาะยินดีอยู่เป็นเพื่อนกันตะนี้นะเจ้ากับอสมทลำปาง FM 99 MHz นะเจ้ากับรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจนะเจ้ายินดีแต้แต้ที่อยู่เป็นเพื่อนกันตะนี้นะเจ้าเอ๊ะจะใดนี่นะเจ้าเนาะเอาเป็นว่าจะอีจะอีกันเดียวกันนะถ้าเพลงใดตีบ่ได้เปิดจะใดก็ต้องขอส่งมานะเจ้าต้องเสาะพอแล้วนะคุณผู้ฟังใจเย็นๆใจเย็นๆ นะเจ้าขอบคุณนะเจ้าสำหรับปอเจริญสิงแก้วเปิ้นบอกว่าน้องหนิงทำไมบางวันกับม้าบางวันแฟนคลับก็คิดถึงเด้ออีนะเจ้าอย่างบ่ม้าปอเจริญเจ้าฟังน้องคือเจ้าอี้เจ้าน้องอยู่ทำงานที่อบจเนาะนะเจ้ากับรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจเนี่ยนะเจ้าจริงๆน้องยังมาจัดเป็นประจำนะเจ้าทุกช่วงรายการของน้องคณะแต่ว่าเวลาวันธรรมดาเนี่ยเขาน้องยากการบางวันเนี่ยเจ้ามีเป็นพิธีกรเองนะเจ้าตอนฮับแขกผู้ใหญ่หรือว่าทำ MOU หรือสปาสเปดอ่ะคุณผู้ฟังเจ้าน้องกับบ่ได้มาทำไมเจ้านะมีการอบรมสัมมนาใดๆก็ตามเพื่อเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มบอกว่าจะอบรมผู้สูงอายุอบรมพี่น้องเกษตรกรอบรมสตรีอุสปาอะคุณผู้ฟังเจ้าน้องก็ต้องเป็นพิธีกรก็เลยบ่ได้มาคุณผู้ฟังเจ้านำเรียนบางทีนะเจ้าก็อยากใครมาอยากใครมาแต่มันเป็นไปบ่ได้นะเจ้าเอาเป็นว่าจะอีถ้าวันไหนน้องบ่ได้มาเกิดถ้าน้องดิวจัดอีเนาะน้องหนิงจะโฟนอินบรรยากาศโดยรอบของงานนั่นนะเจ้าหากว่าน้องวางเว้นจากการเป็นพิธีกรในช่วงพิธีเปิดเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเนาะช่วงนั้นก็จะมีเวลาสัก 4-5 นาทีก็จะทักทายกันเข้ามาเอาบรรยากาศภายในงานมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันเนาะเอาจะอันเนาะจะพยายามนะเจ้าน้อยอย่างน้อยๆคุณผู้ฟังก็จะได้รู้ว่าอ๋อน้องไปยากการไม่ใช่ว่าน้องคิดจะมากับม้าบ่อยากให้ม้ากับบ่ม้าอีนะน้องกึดตึงหาแฟนรายการเหมือนแฟนรายการกึดตึงหาน้องฮันเนาะปอเจริญเจ้าเอาเป็นว่าจะอีเฮาสร้างความเข้าใจร่วมกันนะเจ้าใจแต้น้องใครม้าตึงวันน่ะน้องใครฮื้อเปิ้นสักพุ่นน่ะ 11:00 น.อย่างเงี้ยแต่งงานบางงานเป็นไปบ่ได้เจ้าแขกผู้ใหญ่เปิ้นมานักนะเจ้ากำหนดการเปิ้นก็ประมาณ 9:00 น.เนี่ยเป็นเวลาอันเป็นมงคลฤกษ์นะเจ้า 9:00 น.ก็มงไปปลายอ่ะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่น้องจัดรายการพอดีก็เลยอยากให้น้องบ่สามารถที่จะได้มาจัดรายการยุคเปื่อนๆคุณผู้ฟังได้นำเรียนคุณผู้ฟังได้ครับผู้ครับทราบและที่สำคัญป้อเจริญสิ่งแก้วตวยขอบพระคุณจ้านักเจ้าที่เป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ไทยถามกันเข้ามานะเจ้าฝากป้อเจริญบอกให้แฟนรายการแล้วก็แฟนคลับแถวบ้านป้อเจริญตวยเนอร์วันไหนที่น้องบ่ได้มาเหตุผลมันเป็นเจ้าอี้อีนะหรือน้องอาจจะไปอบรมสัมมนาที่ต่างจังหวัดบางที7วันบางทีเกินเดือนอย่างประมาณนี้นำเรียนให้ทราบนะเจ้าน้องยากการตวยเนาะก็ยังได้เข้าใจและเห็นใจน้องตวยน้องก็กึดตึงหาแฟนรายการเหมือนกันนะเจ้าเนาะขอบคุณจันนักจัดหลายแต่ว่าพ่อเจริญมีข่าวสารอะไรยังจะให้น้องช่วยประชาสัมพันธ์เกาะยินดีนะเจ้าขอบคุณจัดนักที่เป็นบอกว่าว่าน้องหนิงไปติดตาม Facebook อบจจัดนักเอออันนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ฟังเจ้าถ้าบ่อยากให้ตกข่าวข่าวสารหาสมัครงานที่อบจลำปางลูกหลานท่านใดที่ตกข่าวเนี่ยแสดงว่าบ่ได้เป็นเพื่อน Facebook อบจลำปางไปเป็นเพื่อน Facebook เหียแล้วก็กดไลค์กดติดตามไว้มาอยากข้อความทุกเรื่องราวข่าวสารนะเจ้าลงพื้นที่ไปตังใดท่านนายกท่านผู้บริหารลงพื้นที่ไปจะได้หรือว่าเป็นอบรมสัมมนาเรื่องอะหยังเฮาก็จะได้รับผู้รับทราบเรื่องราวข่าวสารนั่นเพื่อวันหน้าเฮาสนใจเฮาจะได้เข้าร่วมกับเปิ้นเพราะว่าแต่ละโครงการเจ้าถ้าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและพี่น้องประชาชนกรอความคิดเห็นเข้ามาแบบประเมินท่านนะว่าประสงค์จะต้องการมีการอบรมนี่แหมเพราะว่าเป็นการอบรมดีๆจะนั่นจะนี่เปิ้นก็จะมีรอบต่อไปรุ่นต่อไปในปีต่อไปนะเจ้าเพราะฉะนั้นนะเจ้าทุกท่านก็จะได้อบรมกับเปิ้นตัวจะบ่พลาด นาจอเวลาน้องประกาศนาจอหรือว่าน้องบัตรประกาศเนี่ยมันก็จะมีในหั่นคุณก็จะหั่นก่อนในเรื่องราวข่าวสารเพราะฉะนั้นกดติดตามไว้เหียมันจะเด้งข้อมูลข่าวสารต่างๆมาฮื้อกับทุกท่านเลยนะเจ้านี่คือเรื่องราวดีๆตีทันตวงรัฐโลสุนทรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางบายาคือคุณพลาดทุกเรื่องราวข่าวสารถึงแม้ว่าจะมีเว็บไซต์ของอบจ.ลำปางแล้วนะเจ้าหรือ Facebook อบจ.ลำปางหรือซื้อทุกซื้อของอบจ.ลำปางแล้วเปิ้นก็ฮื้อน้องมาจากรายการคอยย่ำเตือนให้กับพี่น้องประชาชนว่าห้ามพลาดติดตามกันนะแล้วก็ทรงทุกเรื่องคำติชมหรือว่าผลสะท้อนต่างๆอย่างเช่นรถโดยสารสาธารณะนี่นี่คนละเกิงนี่เป็นจะใดเกาะอู้เอิญเข้ามานะเจ้าส่ง SMS เข้ามานะเจ้าหรือว่าโทรไปที่อบจ.ลำปางถ่ายรูปอัพ Facebook ของท่านได้เลยนะเจ้าว่าโครงการนะเจ้าอบจ.ลำปางจ่ายคนละเกิงกับการโดยสารสาธารณะจับมือกันฟาวิกฤตน้ำมันแป้งอีนะเกาะไปพอว่าจะใดนะเจ้าใจบริการจะใดนะเจ้ามันง่ายมันยากจะใดบอกให้น้องกั๊มน้องจะได้ประชาสัมพันธ์แล้วตีสำคัญเจ้าน้องก็ลงพื้นที่ไปนั่งรถโดยสารสาธารณะเหมือนกันนะเจ้านั่งอยู่อบจนี่ก็หันป้ายโครงการติดรถโดยสารสาธารณะนะเจ้ารถสองแถวก็ดีรถตู้ก็ดีนะเจ้าไปขึ้นติปันมีป้ายโครงการท่านนาตีว่าอบจลำปางจ่วยจ่ายคนละเกิงท่านนานะเจ้ารถกันไหนบ่มีอันนั้นเป็นบ่ได้เข้าห้องโครงการเตือนะเจ้าตายรถกันไหนที่เป็นเข้าห้องโครงการเนี่ยมันก็จะมีป้ายสองข้างเลยคุณสามารถสแกนเคียวโคตรท่านก็ได้หรือป้ายประชาสัมพันธ์ตามจุดต่างๆสแกน QR code ได้เลยเข้ามาเป็นเปื่อนอบจ.ลำปางแล้วก็กรอกทุกสิ่งอย่างคลิกสุดใต้ว่าลงทะเบียนต่ออันน่ะลงทะเบียนเตื่อเดียวเจ้าคุณกระจายวันละ4ครั้งใจยาวไปจนถึง30กันยายน2569นะเจ้าเนาะนี่คือเรื่องราวดีๆของเฟส1นะเจ้าแต่ถามน้องมาว่าน้องหนิงมีเฟส2ทําก็อีนะคนขับรถก็อยากจะเข้าร่วมอันนี้มันขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนติประเมินเข้ามาว่าผลตอบภาพเป็นจะได้เปิ้งใจบ่เปิ้งใจจะได้ถ้าบ่เปิ้งใจส่วนใหญ่เขาก็จะบ่มีเฟส2แล้วแต่ถ้าเปิ้งใจเขาก็อาจจะมีแหมนะเจ้านี่คือเสียงตอบภาพจากทุกท่านแล้วล่ะที่อย่างน้องถึงย้ำว่าช่วยน้องเจมช่วยขึ้นรถโดยสารแล้วร้องพอแล้วอ่ะมันเป็นจะได้ใจยากง่ายจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้านี่คือเรื่องราวตีน้องเราสู้คุณผู้ฟังแล้วก็ขอความอนุเคราะห์ทุกท่านตีไปใช้บริการนะเจ้าในช่วงของรถยนต์โดยสารสาธารณะที่เข้าร่วมโครงการอบจ.ลำปางจ่ายคนละเกิงนะเจ้าอันนี้เป็นช่วงของช่วงก้าวเฮือกไก่ก้าวไปด้วยกันกับท่านนายกตวงรัฐโลสุนทรเฮาต้องช่วยกันปีฮู้2น้องฮู้1คุณผู้ฟังเจ้าถ้ามันขึ้นแล้วมันดีบ่ดีมันบ่สะดวกหรือว่าอย่างไรส่งเข้ามาหรือถ้าขึ้นเราเปิงอกเปิงใจขึ้นแล้วโอ้ยโจกดีขนาดแล้วน้องหนิงได้ใจกะรถเกิงเดียวอบจ.ออกหึ่มเกิงอีนะบอกน้องมาจิมเจ้าดีบ่ดีจะได้เล่าสู่กันฟังตอนนี้กับช่วงก้าวเฮือกไก่ก้าวไปด้วยกันกับท่านตวงรัฐโลสุนทรเจ้า
1: เดินหน้าลำปางไปกับอบจ.ช่วงก้าวให้ไกลก้าวไปด้วยกันกับนายกตวงรัฐเพราะประชาชนคือคนสำคัญ
0: เพราะประชาชนคือคนสำคัญนั่นเองนะเจ้าเนาะก็ช่วยกันคุณผู้ฟังเจ้าทุกตีนะเจ้าก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นตีจอดรถโดยสารที่ไหนที่ไหนที่เป็นขึ้นรถโดยสารท่านนะก็จะมีป้ายประชาสัมพันธ์นี่สแกน QR code แล้วก็ลงทะเบียนได้เลยนะเจ้าเนาะกับเพลงที่คุณผู้ฟังเอิ้นเข้ามาเจ้าหลายๆเพลงนะเจ้าเนาะน้องก็อ่านโน้ตไปแล้วนะแต่ที่สำคัญเจ้าต้องบอกเลยว่าบางเพลงน้องซ้อพอแล้วมันแบบนี้นะเจ้าใจเย็นๆเนอะเจ้าเนาะเกลียดห้องเบอร์5นี่ก่อนเดียวก่อนเนอสุดใต้เป็นผู้นะยินดีแล้วขอบคุณจัดนักนะเจ้าปีแรกเป็นเอิญมาก่อนมูก่อนตานเจ้าดอกจำปาอีนะเจ้าไปบ้านอยู่ตังใดเนาะดอกจำปานี่นะนะเจ้าเนาะเดี๋ยวพี่เซ่ด้วยตัวก็เล่ากันนะเจ้าเจ้าดอกจำปานะเจ้าแล้วก็คุณผู้ฟังตังแม่ออนเจียงใหม่ลุงหนิงเพลงอย่างก็ได้อีนะเจ้าตีเปิ้นเอิ้นเข้ามาเน้นลาเด้อเปิ้นว่านะ จำเป็นนะเจ้าเนาะเพราะว่าถ้าขอคนเดียวมาสีถาดจะมาได้ฟังพิเศษที่ตัวก็แล้วกันจบเพลงนี้เดี๋ยวออนแอร์นะหมายเจ้าอยากให้ฟังเพลงอย่างอยากให้อู้อะไรอย่างคนที่ขึ้นรถโดยสารสาธารณะขึ้นแล้วเป็นจะได้นะเจ้าโทรเข้ามากั๊มนะเจ้าเนาะน้องก็อยากให้ฮู้นะเจ้าช่วงของออนแอร์นะหมายสามารถเอิ้นเพลงเข้ามาได้ละสายมาหน้าหมายที่นี่นะเจ้าสักกั๊มหนึ่งเจ้า

จ้าพิเศษที่ตัวก็แล้วกันนะเจ้าเจ้าดอกจำปากับพี่เล็กนะเจ้าเอาละเจ้าช่วงนี้ออนแอร์นะไหมอยากให้ฮู้ว่าคุณผู้ฟังอยู่ที่ไหนกันพ่องนะเจ้าฟังอยู่ก็คนขับรถโดยสารถ้าฟังอยู่นะเจ้าเป็นเจ้าใดพ่องนะเจ้ากับคนที่ขึ้นรถโดยสารผลตอบภาพเป็นเจ้าใดสามารถเอิ้นมองน้องหนิงได้เลยนะเจ้า0543232023-4ช่วงของออนแอร์นะไหมลัดสายมาหน้าไม้กันเจ้าถ้าสมมุติจะโทรมาหรือว่า SMS มาขอเพลงมันมาได้ฟังเจ้าใดเอิ้นมาหน้าไหมได้ฟังแน่นอนเจ้า

0: มาแล้วเจ้าสายแรกนะเจ้าสวัสดีเจ้า
1: สว
0: ั
1: สดีเจ้าคนงาม
0: สวัสดีเจ้าอีปีเอิร์ดเล่าตั้งไหนมา
1: เอิร์ดมาจากบ้านกล้วยจ้า
0: พี่น้องบ้านกล้วยเป็นจะได้ได้ขึ้นรถโดยสารสาธารณะเอาไปจอลำปางจ่ายคนละเกิงหรือยัง
1: ย่ำเล็กขึ้นเจ้า
0: ตึ้งมาใครมากระเวียงพี่น้องบ้านกล้วย
1: พอดีมีรถส่วนตัวเจ้า
0: โอ้ลองขึ้นรถโดยสารพอน้อ
1: เจ้า
0: เจ้าพี่สาวจะฟังเพลงอย่างวันนี
1: ้เอาตามใจน้องหนิงเจ้า
0: ตามใจน้องหนิงนะเจ้าหน่อยดีเจตามใจคนจัดขัดใจคนขออีกะ
1: ตาม ใจน้องหนิงกะ
0: ขอบคุณจันนะเจ้าพี่สาวเจ้า
1: บ้าแจงโฮมบ้าสุดจังแล้วก็แม่ช่วยแล้วก็คนงามเสียนไข่หัวมนม่วนนั่นเนอะ
0: แพ้นะ
1: แพ้แพ้อันสีฟังอันอสวทละสีหวานน้องหนิงเนี่ยมาไข่หัวหมอนให
0: ้ไข่หัวน้องตึงบอกปีถ้าพี่ลาบห้าพิมต้องใจมีดเปียวห้ามห้องหน้าเขียงแล้วก็เปิดวิทยุดังๆแล้วนะ
1: เอาห้าเอาที่เห็นมาลา
0: บหัวขนาดห้ามีกั้งอ่ะอ๋อมันยังแล้วอ่ะจีนสมัยอ่ะโดดๆนั่นสมมุนเหนียวนุ่นๆอันน่ะ
1: ขอบ
0: คุณขอบคุณ
1: ใส่ก็ใส่ฟันน้องหนิงน้อง
0: ห
1: น
0: ิ
1: ง
0: แบบ
1: ให้ฉ
0: ัน
1: ล้
0: ำล้ำกะขอบคุณจันนักเจ้าพี่สาวเจ้าสวัสดีเจ้า
1: ขอบคุณเจ้า
0: เจ้ายินดีเจ้าเอาละเจ้า204 203สวัสดีเจ้าโหหลุดไปเหตุจ้อยโทรมาแหมไม่ขัดใจนะเจ้ามาละสวัสดีเจ้า
2: สวัสดีเจ้าดีเจน้องหนิงสุชาดาคนงามเจ
0: ้
2: า
0: เต็มยัดวันนี้จะฟังเพลงอย่างเจ้าวันนี
2: ้ได้ฟังแล้วเจ้า
0: แล้วได้ฟังแล้วนอพี่เล็กมาเวียงพองหรือยัง
2: ไปแล้วเจ้า
0: เป็นจะได้ขึ้นรถโดยสารสาธารณะมากอ
2: ขึ้นเจ้า
0: เย่เป็นจะได้พองเจ้าปีได้ใจคนละเกิงกอ
2: เที่ยวลมไปที่ในเมือง60เจ้าเฮาได้จ่าย30อันนั้นเจ้า
0: ปีเลขอยากก่อขั้นตอนอะอย่างต่างๆอยากก่อ
2: เจ้า
0: โอ้เนี่ยจะได้ปีเลขสแกน QR โค้ดลงทะเบียนแล้วเสร็จจัดเลยคะ
2: แม่ละเจ้า
0: โอ้2รอบปกติเสียง100เสาก็ได้เสียง60
2: อั
0: ลลาๆๆ
2: เสียง60แล้วก็เสียเกินเดียวก็30บาทเจ้า
0: เลิศปีเลขเจ้าอยากให้ปีเลขเจริญจวนให้พี่น้องประชาชนเจ้าจังหวัดลำปางและลูกหลานคนลำปางได้มาสแกนเคียวโค้ดสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ใจโรดิสารคนละเกิงกั้มแต่เจ้า
2: ขอทุกคนทำตามที่น้องหนิงแนะนำเลยนะเจ้า
0: เจ้า
2: ประหยัดประหยัดนักนะเจ้า
0: โอ้
2: โดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นบางคนเป็นเตียวไปหาหมอนะเจ้าเนาะ
0: เจ้าแม่
2: เตียวเขาเวียงมันนะเจ้า
0: เจ้า
2: ได้ใจเกินเดียวก็ดีแล้วเจ้า
0: เนาะ
2: ขอบคุณอบจ.จันนักเลยนะเจ้าที่มีโครงการดีๆนี่นะเจ้า
0: ปีเล็กเจ้าช่วยขอบคุณท่านนายกตวงราชจิมเป็นคนขับเคลื่อนและเป็นผุดไอเดียนี่เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมันเป็นโครงการจัดดีน้องอยากขอบคุณท่านนายกแล้วก็คณะผู้บริหารท่านสจ.ตัวเจ้า
2: ขอบคุณท่านนายกตวงราชโลสุนทรนักๆนะเจ้าขอบกราบขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนทุกคนเลยนะเจ้าวันหน้านะเจ้าได้โครงการนี้มดไปแล้ววันหน้าขอให้มีเห็นนะเจ้า
0: อืมเจ้าพี่เล็กยินดีแล้วขอบคุณจัดนักเจ้า
2: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้าพี่เล็กคืออสมแล้วก็พี่เล็กคือเป็นจิตอาสานะเจ้าถึงแม้ว่าเป็นจะมีรถส่วนตัวมาแล้วเปิ้ลก็จะร้องขึ้นพอรถเป็นจะได้พอร้องแล้วเนี่ยเจ้าผลที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยแล้วคุณผู้ฟังได้ยังขึ้นหรือยังเจ้าคุณผู้ฟังขึ้นหรือยัง204สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีจ้าน้องดีเขาสวย
0: เจ้าอันเออลูกตั้งใดมาเนี่ยเจ้า
3: โอ้ไอวุฒคนรอไงจ้า
0: ไอวุฒพัฒนาขึ้นจัดนักเลยเสียงไอวุฒบ่มีเสียงวีดเสียงว่าอย่างคนอื่นไปละตอนนี้นะกูเตียนี่ไอวุฒจะมาเสียงวีดวีดวีดวีดอีเนาะใกล้ลำโพงตอนนี้วันนี้ดีละเจ้าไอวุฒจะฟังเพลงอย่างเจ้า
3: ถ้าคนนี้อยากฟังเพลงมาลายนี่จ้าม
0: าลายไอ้หยาแน่จ้าว่ะ
3: เพลงมาลายที่เขาร้องชื่อว่าเนี่ยเพลงใหม่อ่ะจ้ะ
0: บอกชื่อคนร้องได้ก่อมันมีหลายมาลายอ่ะมาลายเจ้าเอ๋ยมาลายสามชายมาลายหยาแน่จ้าว่ะมาลายน้ำใจ
3: อ
0: ่
3: ะมาลายสามชายจ้ะ
0: อ๋อเจ้าเดี๋ยวถ้าจะได้น้องสอบพอก่อนน้อนี่เปิ้นขึ้นมาเต็มเลยคำว่ามาลายไอ้พูดนี่นะเจ้าไอ้วุฒขอบคุณเจ้า สวัสดีเจ้าล่ะคุณผู้ฟังเจ้าเป็นโจติงยาคำว่าไอ้บูดะดูบอลเลอร์คิเตอร์นะเจ้า0543232034สามารถโทรเข้ามาได้อยู่นะเจ้าน้องเคลียร์แล้วหน่อยเนี่ย204สวัสดีเจ้า
4: สวัสดีเจ้า
0: เจ้าเออลูกตั้งไหนมาเจ้า
4: น้าบ้านนาเจอเจ้า
0: พี่น้องนาแจเป็นเจ้าได้ได้ขึ้นรถโดยสารสาธารณะคนละเกิงติออกบจลำบางจุยออกได้ยัง
4: ยังมาจะขึ้นเจ้ามีบัตรเจ้าม
0: ีบัตรอ๋อมีบัตรบ่มีบัตรได้หมดเจ้าสแกน QR โค้ดแล้วขึ้นได้หมดมีป้ายโครงการอบจขึ้นได้หมดเลยไม่เหมาะกับมีนะตั้งหลายกัน
4: เจ้าแล้วก็มันยังมาได้ไปหาหมอเจ้า
0: อ๋อเจ้าไว้มีโอกาสนะเจ้าเนาะวันนี้จะฟังเพลงอย่างดีเจ้า
4: เพลงนี่ก็อันบัตรขนตุกนะเจ้า
0: บัตรขนตุกอีละเจ้าล่ะ
4: เจ้า
0: เจ้าหมอเพื่อใคร
4: ขายพี่เจ้า
0: ฮะ
4: กระหม่อมกระหม่อมให้น้องน้องหนิงคนงานเลยเจ้า
0: เจ้า
4: เจ
0: ้
4: า
0: เจ้าสวัสดีเจ้าเจ้าขอบคุณพี่น้องตังนาแจนะเจ้ายินดีและขอบคุณจันนัก0543232034นะเจ้ายินดีและขอบคุณจาดนักที่อยู่เป็นเพื่อนกันตานี้นะเจ้ายังพอเวลาหมดเวลาเสี้ยงคุณผู้ฟังเจ้าทิ้งท้ายกับเพลงนี้บัดคนตุ๊กตีคุณผู้ฟังเอิ้นเข้ามาวันนี้ต้องลาไปก่อนนะเจ้ากับรายการเดินหน้าลำปางไปกับอบจ.วันผูกปากกันใหม่วันนี้ลาไปแล้วนะ

0: กันเตียวฝั่งล่างฝั่งเรือจะไปไหนฮะ
1: ก็จะไปบ้านพ่อหลวงนะกะกระบาดคนตุกคนตึกน่ะแล้วสู่ขอเป็นได้พ่อง
0: เฮ้อผ่านสบายบ่มีปัญหา
1: พ่อหลวงพ่อหลวงอยู่บ้านก
2: ็เออมีเนี้ยยังอย่างจัน
1: ก่อนบัดคนตุกคนตึกเหรอมันเป็นไรล่ามเหลือพ่อหลวง
2: เปิ้นว่าบัดผู้มีรายได้น้อยไอ้จัน
1: เออคนตุกกับผู้มีรายได้น้อยกับอันเดียวกันนะฮะด้วยอย่าฮ้องอย่าย่าพ่อหลวง
2: เอออันก็ตามใจเพิ่งเด้อจัน
1: หมู่พี่หมู่น้องพ่อหลวงอ่ะให้นาป่าตั้งป่าเลอะป่าเต๋อบัญชีเงินฝากมีเป็นซองสามใบอ่ะและยังผ่านพ่อหลวง
2: โอ้โอ้พ่อหลวงก็บ่ฮู้กับเขานะจัน
1: เฮาครับจ้าวันค่ำวันค่ำเฮาก็กัน
3: You are listening to M-Court Radio
4: M-Court Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา M-Court Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเปิดหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทม13คนชัดชาติคว้าเบอร์9ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่ห้องบางกอกชั้น2ชั้น B2 อาคารไอราวัดพัฒนาศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ดินแดงคณะกรรมการการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครเริ่มกระบวนการจับสลากหมายเลขผู้รับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่ามกลางบรรยากาศคึกคักขั้นตอนแรกเป็นการจับสลากลำดับการจับหมายเลขผู้สมัครก่อนเข้าสู่การจับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครอย่างเป็นทางการโดยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครชี้แจงขั้นตอนและกติกาอย่างละเอียดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผู้สมัครทุกคนจากนั้นคณะกรรมการการเลือกตั้งดำเนินการจับสลากลำดับผู้มีสิทธิ์ขึ้นมาจับหมายเลขผู้สมัครก่อนให้ผู้สมัครทยอยขึ้นมาจับสลากตามลำดับที่ได้รับการจับครั้งแรกเพื่อใช้เป็นหมายเลขหาเสียงอย่างเป็นทางการในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครซึ่งผลการจับสลากหมายเลขผู้สมัครผู้ว่ากทมเบื้องต้นประกอบด้วยพลตำรวจโทชาญเทพเสสาเวชพรรคเศรษฐกิจหมายเลข12หมายเลข1นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรพรรคประชาชนหมายเลข10นายคมสันพันวิชาติกุลอิสระหมายเลข13นายพิสารกิตติเยาวมานอิสระหมายเลข6นายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชกลุ่มกรุงเทพบินได้หมายเลข7นายพงศักดิ์พัวพรพงษ์อิสระหมายเลข3นายประยูรครองยศอิสระหมายเลข11หม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีอิสระหมายเลข1นายประทีปวัชระภพโชคเกษมอิสระหมายเลข4นายวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลอิสระหมายเลข8นายอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์หมายเลข5นายชัชชาติสิทธิพันธ์อิสระหมายเลข9นายสมัยละเลิศอิสระหมายเลข2ขณะที่นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขในนามอิสระไม่ได้รับการจับหมายเลขเนื่องจากมาลงทะเบียนไม่ทันเวลาตามกำหนดในเวลา 8:30 นศาลอาญายกฟ้องธนาธรหมิ่นเบื้องสูงปมวัคซีนพระราชทานชี้เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารงานการจัดวัคซีนโควิดของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เวลา 9:00 นวันที่28พฤษภาคมที่ห้องพิจารณาคดี814ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณี18มกราคม2564จำเลยไลฟ์สด Facebook วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพลาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวกับบริษัทสยามไบโอไซแอนซ์และการจัดหาวัคซีนโดยจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารการจัดการวัคซีนโควิดว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่พยานหลักฐานโจทก์ยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการแสดงอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันจึงพิพากษายกฟ้องทรัมป์เมินกระแสกดดันประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยืนยันไม่กังวลต่อแรงกดดันจากการเลือกตั้งกลางเทอมในเดือนพฤศจิกายนโดยระบุว่าผู้นำอิหร่านคิดผิดหากหวังใช้ช่วงเวลานี้บีบให้เขายอมสงบศึกพร้อมปฏิเสธรายงานเรื่องร่างข้อตกลงที่ให้อิหร่านโอมานร่วมกันบริหารจัดการเส้นทางเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์โมซโดยประกาศว่าจะไม่มีประเทศใดได้สิทธิควบคุมน่านน้ำยุทธศาสตร์นี้แต่เพียงผู้เดียว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
3: ร้านหมูลำปาง
2: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
3: ร้านหมูลำปาง
2: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
3: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
4: โบราณท่านบอกว่าถ้าเกลียดใครให้เผาพริกเผาเกลือให้แต่ถ้ารักใครให้เผาพริกอย่างเดียว
5: ยังไงอ่ะ
4: ก็เผาพริกเน้นๆใส่กุ้งแห้งเนื้อหอมกระเทียมเต็มๆโขกเคล้าให้เข้ากันก็จะได้น้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในอาหารแล้วเสิร์ฟให้ผู้นั้นกินจะหลงรักจนงอหัวไม่ขึ้นเพราะน้ำพริกเผาพันท้ายใส่ลงไปในเมนูไหนก็อร่อยจนใครก็ต้องตกหลุมรักพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: ดื่มสปอนเซอร์สดชื่นเวอร์เนื่อยจนเฮ่อดื่มสปอนเซอร์ในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
8: สวัสดีเจ้าเป่ามือโชเฟอร์
9: สวัสดีครับ
8: ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนอสมทลำปางไปได้ทุกที่ฟังสดทางวิทยุ FM 99 MHz หรือผ่าน FM Cut Connect ติดตามข่าวเด็ดๆเพลงโดนๆรายการดีๆผ่านเพจ Facebook และ TikTok อสมทลำปางเพราะเราคืออสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
11: MCOT Radio อสมท

กับผลงานเพลงของศิลปินสันติดวงสว่างนะครับก็ด้วยฟังนี่คือลูกชาวบ้านก่อนหน้าหันกลับมาทำไมศิลปินเอกราชสุวรรณภูมินะครับดีเจดิวมารายงานตัวกับคุณด้วยฟังต่อเนื่องสิบนาฬิกากับ18นาทีสถานีวิทยุอสมทลำปางนะครับอยู่ด้วยกันพร้อมครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับมาอัปเดตให้แฟนๆรายการได้ติดตามหาฟังกันตัดนี้นะครับเรื่องราคาสารพร้อมอัปเดตแฟนๆรายการกันแน่อุจากันเข้ามานะครับอยากจะฟังงานเพลงอันยังนะครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายนะฮะทุกข้อความนะครับที่จะเป็นส่วนหนึ่งเนาะของรายการเฮา054-323-203ครับและ054-323-204 ID Line FM 99.0 แฟนรายการเพิ่มเติมในส่วนของงานเพลงเข้ามาได้เลยนะครับยินดีนะครับต้อนรับทุกเสียงทุกสายที่จะอยู่ด้วยกันตัดนี้นะครับเรื่องราวข่าวสารนะครับมาฝากกับแฟนๆรายการกันต่อยนะครับอยู่ด้วยกันตัดนี้กับผู้สนับสนุนรายการของเฮานะครับกับตังเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์ 2,500 วัตต์นะครับซึ่งเป็นไฟสปอตไลท์นะครับที่มีกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใจหลอด LED หนักถึง248ดวงคุณผู้ฟังเอาไปติดหน้าบ้านเอาไปติดในบ้านของท่านเพิ่มจุดส่องสว่างนะฮะบ่ต้องใช้ไฟบ้านบ่ต้องเดินสายนะครับประหยัดกาไฟเติมเพราะว่าเฮาใจเป็นหลอดนะครับ LED แบบประหยัดพลังงานคือความสว่างสูงเมื่อเปิดเนี่ยสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ในความจุที่ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์นะครับการชาร์จ1ครั้งจะได้งานจะได้เหมือนตอน12ชั่วโมงติดตั้งนะครับสายยาวนี่มีสาย5เมตรนะครับพร้อมอุปกรณ์ครบเลยนะครับปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะครับว่าจะเป็นฝนตกแดดออกนะครับบ่ต้องกังวลเนอะเครื่องก่อใจงานง่ายสั่งการด้วยรีโมทครับคุณผู้ฟังครับสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เนี่ยนะครับไฟสปอตไลท์โซลาร์เซลล์หับไปเลยเมกาสปอตไลท์1ยังบ่พอเฮาแถมแฮม1นะครับพร้อมไมโครเขาครับพร้อมโคมไฟLED 2อันนะครับแล้วก็วันกันแดดคระแบบ1อันนะครับถึงงดเนี่ยราคาเพียง 1,290 บาทคือได้ฟังโทรไปได้ที่021143990นะครับ021143990นะครับการจะส่งประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียนะครับจะได้คือได้ฟังเอิญอูจ๋านะครับสอบถามรายละเอียดกันเข้าไปได้เลยนะครับยินดีถ้าสมมุติบัตรเอิญอูจ๋ากันเข้ามาที่ DJ ดิวได้เลยนะครับ ID Line FM 99.0 ส่งข้อความมาเดี๋ยวเรามาทักทายข้อความแฟนรายการครับ

แม่ซื้อแม่ชักนะครับในเวอร์ชันของทศพลหิมพานต์นะครับมีทักทายนะครับเอิ้นอุจากันเข้ามาของานเพลงอันอย่างก็ช่วง10โมงไม่ไหนเฮ็ดได้ก่อนดีเจดิวไปไว้ทางใดเนี่ยทักทายมาเนาะก็ได้ฟังครับสวัสดีขอแน่นคนงามช่วง9โมงกุละนะครับป้าน้อยขอฟังเพลงลานรักลั่นทมนะครับเพื่อพี่สาวน้องจ้างน้องหญิงสาวมาฟังหวานพี่สาวสวรรค์น้องห้าทุกเสียงทุกสายเนอนะครับแม่หมูมิ่นบอกว่าขอฟังเพลงคิดถึงของสอนเพชรจิมนะครับแล้วก็ลังไม้รองเรือหาลักวอนหลวงพ่อรวยนะครับเอ็นมากันในช่วงรายการเฮาเอ็มคอตเรดิโอตัดนี้อยู่ด้วยกันนะครับกับทางด้านของดินเน่าก็ได้ฟังปลูกอย่างมันก็บะขึ้นนะครับใบมันก็บะเขียวดอกบะออกผลบะติดมาจะใส่ปุ๋ยตัวใดมันก็บะจวยอย่างเลยแต่หลังจากนี้ปัญหานี้จะหมดไปด้วยดินเน่าก็ได้ฟังครับสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับจะฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเกลมให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแห่งครั้งหนึ่งตัวช่วยสำคัญครับในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะครับด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดนะครับช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์นะครับถ่านอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีนะครับการใช้งานก็ง่ายเพียงแค่มีดินเน่า1ขวดนะครับขนาด 1,000 มล.นะครับผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรนะก็ได้ฟังฮะฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมทั้งหมด 5-7 ไร่ด้วยกันนะครับโปรโมชั่นพิเศษคุณผู้ฟังดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินประมาณ1 2ถึงหมดเท่าก็ได้ฟังในราคาเพียง699บาทคุณผู้ฟังสนใจนะครับซื้อด่วนที่021143990นะครับ021143990สะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียกาจะส่งรับประกันสินค้า100บาทเนอะแฟนๆรายการขาใจเอิ้นอุจาสอบถามกันเข้าไปได้นะครับสำหรับในส่วนของข้อความจากแฟนๆรายการต่างหลายนะครับเดี๋ยวไปทักทายกันต่อเนื่องนะครับบอกว่าดีเจดิ้วล่องเรือหาลักจากบันอ้วนครับเนี่ยแล้วก็มีน้องไม่มีสิทธิ์ของตายอรทัยนะครับเอิ้นอุจากันเข้ามานะดีเจดิ้วจัดให้กันละกันนะครับมากันที่ลานรักนะครับลั่นทมเอาเป็นเวอร์ชันของหนูมิเตอร์ฝากเป็นพิเศษให้กันละกันครับ

0: ว่า70ปีที่อสมทลำปางจูเคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
0: ฟังวิทยุอสมทลำปางได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านมือถือของคุณเพียงดาวน์โหลด Mcot Connect ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านที่ทำงานหรือบนท้องถนนก็ไม่พลาดทุกคลื่นวิทยุของอสมททั้งข่าวสารเสียงเพลงความบันเทิงครบจบในแอปเดียวโหลดเลย Mcot Connect บน App Store และ Play Store
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะอยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
5: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น

0: ียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่งอสมทลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมทลำปาง FM 99 MHzสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางนักตีสุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวลำ

งั้นเพลงของฝนธนสุนทรครับเรารอเขาลืมปิดจำเนียนได้ฟังแล้วเน้อนะฮะตะวากับบริจัดเฮ้นะครับเป็นยังวันนี้ไซกันเนาะขอบคุณในการที่ตามฟังตัวนะครับปทวีบอกว่าขอฟังเพลงจดหมายเป็นมันนะครับฟังให้กับชุดใหญ่เลยรวมถึงลงเดี๋ยวก็นะทวงเพลงเจ้าพระเอกในหัวใจเธอเฮ้กับทุกเสียงทุกสายนะครับอนุจากันเข้ามาในช่วงเวลาของรายการตัดนี้นะครับหลากหลายพื้นที่ครับฟังกันอยู่นะครับมีแฟนๆรายการได้เพิ่มเติมกันเข้ามานะครับบรรยากาศของการฟังเพลงด้วยกันนี่คิดถึงของสอนเพชรสอนสุพรรณนะครับแฟนๆรายการนะครับขอเข้ามาทางด้านของหลังไมค์มีรักจริงต้องหลอกนะครับรักจริงต้องหลอกนี่ของไผ่จ้าหนอและก็ในส่วนของงานเพลงที่ขอกันเข้ามาเดี๋ยวทยอยจัดให้กันละกันมีล่องเรือหารักนะครับล่องเรือหารักนี่จากบรรอวนหนอนะครับเดี๋ยวใส่ไว้ในคิวเฮ้นะครับช่วงนี้นะฝนยุงมันจะนักเป็นพิเศษคือได้ฟังไผ่ติดโดนยุงครบกว่าอาจารย์เสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะครับเขามีสมาร์ทการ์ดเนาะเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณฮักสมาร์ทการ์ดเนี่ยใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจหื้นยุงครับลอยเข้ามาโดนพัดลมในตัวเครื่องดูดลงไปแล้วก็บัดสามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตระแกงเป็นแบบ2จั่นที่สำคัญบ่มีกลิ่นบ่มีควันเน้อปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรห้องได้ว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวนะครับใครที่ฟังอยู่ในขณะนี้บอกเลยว่าโชคดีขนาดเพราะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับเครื่องนี้ต่ออันกับสามารถการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณได้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกครับเพิ่มกับหลอดไฟLED backlight 1ชิ้นนะครับราคา690บาทครับคุณผู้ฟังครับเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพาแฮม1เครื่องเน้อได้ไปด้วยกันนะราคา690บาทถึงมดถึงมวลติโอมาเนี่ยนะครับในราคา 3,370 บาทคุณผู้ฟังมาต้องจ่ายราคานั้นเฮาเข้าใจแค่เพียง990บาทต่ออันครับย้ำว่า990บาทโทร026060008สินค้าประกัน1ปีเครื่องเสียภายใน1ปีเฮาเปลี่ยนเครื่องใหม่ฮื้อทันทีนะคุณผู้ฟังครับย้ำเบอร์แฮมครั้งนึงที่026660008ของแต้ต้องตีทีวีไดเรกเต่าอันเนอร์หนึ่งงานเพลงเก่าๆจากสอนเพชรสอนสุพรรณกับงานเพลงคิดถึงคำนี้มีความหมายหลากหลายครับ

0: มีเพิ่มเติมมานะครับจิรักหรือจิหลอกนะครับแฟนๆรายการเนาะรวมถึงทางด้านของดีเจดิวขอฟังเพลงนะครับอันน้องเดอะกันเนอร์เดอะกันนะบอผิดหวังเลยครับดีเจดิวเข้ามาฟังคลื่นนี่เพราะเปิดเพลงเพราะตลอดชั่วโมงขอบคุณตัวนะครับขอบคุณในการที่ตามฟังเนอะนะครับบรรยากาศของการฟังเพลงนะครับดีเจดิวส่งต่อให้แฟนๆรายการได้ฟังกันนะครับต่อเนื่องสักกรรมใจจุ่มจุ่มใจเย็นๆนะครับอยู่ดูแลแฟนๆรายการกันนะครับมีแฮมหนึ่งช่วงนะครับอยากจะให้แฟนๆรายการได้อันติดตามกันนั่นก็คือ M-Cord Radio Go Green ครับเฮาช่วยกันคนละไม้ละมือเนาะในการช่วยโลกฮักโลกด้วยมือก็คุยด้วยฟังครับ
1: M-Cord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
0: ที่นี่คุยด้วยฟังครับเฮามีเรื่องของ5ไอเทมรักโลกด้วย2มือเราปัญหาขยะที่เกิดขึ้นครับในการใช้ถุงพลาสติกก็ยังคงมีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับและก็ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเฮานักขึ้นทุกๆวันการหันมาใช้ภาชนะหรือของใช้ส่วนตัวที่สามารถนำไปใช้ซ้ำได้ก็เป็นแฮมหนึ่งทางเลือกนะครับหนึ่งหนทางที่จะช่วยลดปัญหาขยะและก็เซฟโลกของเฮาไปพร้อมๆกันไอเทมเด็ดๆนะบะหมี่บักกี้ยางคุณได้ฟังครับเช่นพกกระบอกน้ำหรือแก้วน้ำนะครับที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของตัวเก่านะฮะเอาไปใช้ลดการใช้แก้วพลาสติกนะครับโดยปัจจุบันก็มีการออกแบบขวดน้ำและแก้วน้ำแบบพกพาเนี่ยหลากหลายรูปแบบสวยงามนะคุณได้ฟังรวมถึงการพกถุงผ้าถุงช้อปปิ้งแทนการใช้ถุงพลาสติกเวลาไปซื้อของตามห้างสรรพสินค้าหรือจะไปการตามการตามลีต่างๆและก็การใช้ภาชนะใส่อาหารเปลี่ยนมาใช้เป็นอันกองข้าวเปลี่ยนมาใช้ปิ่นโตนะครับแทนการเตรียมภาชนะที่เอามาใส่เช่นถุงพลาสติกกากรองโฟมกาอย่างเงี้ยฮะรวมถึงถุงตะไคร้เอาไว้ใส่ผักนะครับใส่ผักใส่ไม้ผลละไม้ต่างๆตามการที่เอาไปจ่ายการกันรวมถึงพกหลอดดูดนะฮะหรือกรองอุปกรณ์เช่นจ้อนหลอดดูดส่วนตัวนะครับเนาะเพื่อสุขอนามัยที่ดีนะฮะแถมยังช่วยลดหลอดลดจ้อนลดซอมเป็นพลาสติกตัวนั่นเองครับเคยได้ฟังเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกับคุณผู้ฟังกันเนอะ
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Cord Radio Go Green
0: มีข้อความจากแฟนรายการครับบอกว่าเดี๋ยวจะดิวขอฟังเพลงไม่รู้อะไรก็ไม่รู้จักพอมันก็นะฮะจากหมอบเพื่อสวนาซักนะครับจากคนเกิดเหมือนรวมถึงกลางมุ่งคอยเมียเนื้อเพลงเก่าเพลงประจำของอันปอกาทุเรียน นะฮะเอิญกันเข้ามาจากที่นี่คุณได้ฟังครับรายการของเฮาเนี่ยนะฮะเพลงจะบาตันแน่นอนแต่คุณได้ฟังที่ส่งข้อความมาหาดีเจดิวแน่นอกแน่นใจเฮาได้อูจากันนะครับได้ทักทายข้อความกันว่าเป็นยังครับมาได้ฟังเนาะนะครับแต่ทีเนี้ยอยากจะให้คุณได้ฟังได้โทรเข้ามาหน้าไหมนะฮะอุตส่าห์กับดีเจดิวกับแฮชแท็กหน้าไหมเนอะเขาเปลี่ยนกันโทรสลับซับเปลี่ยนกันนะฮะไผ่ที่ยังบอกเอ้ยโทรหาดีเจดิวกำเตือเอิญมาได้กับแฮชแท็กหน้าไหมครับ
2: M-Cord Radio ช่วงแฮชแท็กหน้าไหมแฮชแท็กโดยดีเจดิวอนุพงษ์ตาจินะ
0: หลากหลายเปลี่ยนกันเนาะคุณได้ฟังครับ0543-23203และ0543-23204

0: แฟนรายการครับเฮาเปลี่ยนกันนอสลับซับเปลี่ยนกันห้องก็ใครโทรแต่กดบัตตันมา203ทักทายสายนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับดีเจดิว
0: จากไหนครับฮัลโหล
1: ครับ
0: จากไหนครับผม
1: อ่างน้ำครับ
0: อ่างน้ำเนาะ
1: ครับ
0: อ่างน้ำอยู่ไหนครับ
1: อ่างน้ำผาตบเลยครับ
0: ผาตบเนาะมีไหนอำเภอหยังครับ
1: อำเภอเมียงเนี่ยคร
0: ับ
1: อ
0: ำเภอเมียงเนาะอยู่ตำบลหยังครับอ่างน้ำนี
1: ่ตำบลหนองฝาย
0: อ๋อโอเควันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
1: โมเราโมลักครับ
0: ครับเพื่อใครพิเศษครับผม
1: แล้วก็ดีเจเดียวคนเดียวครับ
0: ครับผมรอฟังเนอ
1: โอเคครับ
0: ดอนสอนระเบียบนี่แหละฮัลโหลโอ้แล้วไปเหรอนะครับเมาเหล้าเมารักนะครับโอเคครับสายต่อไปนะครับกับในส่วนของงานเพลงที่แฟนๆรายการอยากจะฟังกันในช่วงเวลารายการเฮานะครับมี204สวัสดีครับ
2: สวัสดีเจ้า
0: ครับจากไหนครับ
2: จากบ้านหวังมอพี
0: ่บ้านหวังมอแหมวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
2: นั่นแหละแต่อย่างก็เพลงบ
0: ั
2: ดคนต
0: ุ
2: กได้
0: ก่อนบัดคนตุกเนี่ยบัดคนตุกมันยังไม่อยู่ไหนไหมเอาเพลงเก่าบอดีใจซื้อช่วงซิปมองเพลงเก่าเข้ามานี่คัดใจคนฟังนะเพลงรุ่นนี้แม่นะเพลงอย่าง
2: เ
0: พลงอย่าง
2: เพลงชาตรีได้พี่
0: ชาตรีทหารห้วงเมียทหารห้วงเมีย
2: น
0: ะแม่น้อใน
2: ให้ใครฟังเพลงวันปิดยูแม่ได้โทรมาไม่ได
0: ้ขอบคุณจัดนักเนอครับ
2: เสียงกำมวลไอ้หัวกำมวล
0: ขอบคุณครับแม่ฟังเฮือกไผ่ครับเพลงนี
2: ้พ่อเพื่อคู่คู่คู่คนน่ะพี่น่ะ
0: ครับ
2: บ้านคนเดียวเนี่ย
0: ครับเพื่อกำลังใจนะ
2: ยาว
0: ขอบคุณครับผมสวัสดีครับขอบคุณตัวหน้าทุกเสียงทุกสายนะครับตีอู้จากกันเข้ามาในช่วงของรายการเฮานะครับช่วงหน้าดีเจน้องส้มเสียงหวานเราก็ได้ฟังอยู่ทิ้งท้ายสองเพลงครับจกดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ

0: เสียงเพลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 เมกะเฮิรตซ์วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบ
1: You are listening to M-Quad Radio
2: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา 11:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 เมกะเฮิรตซ์สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชัดชาติจับได้เบอร์9บอกบีพัฒนาการดีขึ้นจากครั้งก่อนก้าวหน้าก้าวดีพร้อมโชว์ท่าก้าวไปข้างหน้าบรรยากาศกองเชียร์สนับสนุนผู้สมัครผู้ว่ากทมที่ลานด้านนอกอาคารไอราวัฒน์พัฒนาศาลาว่าการกทม2เป็นไปอย่างคึกคักภายหลังจากทราบหมายเลขการจับสลากของผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเรียบร้อยโดยทีมกองเชียร์ต่างติดหมายเลขลงในป้ายหาเสียงอย่างรวดเร็วโดยนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจับได้หมายเลข9นายชัชชาติเปิดเผยด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มว่าถือว่ามีพัฒนาการดีขึ้นจากเดิมสมัครครั้งที่แล้วได้หมายเลข8ส่วนครั้งนี้ได้9ถือว่าก้าวหน้าก้าวดีและก็ทำท่าก้าวไปข้างหน้าให้ดูพร้อมกับชูมือ9นิ้วย้ำประชาชนไม่ได้เลือกผู้สมัครเพราะหมายเลขแต่เลือกจากผลงานและนโยบายมากกว่าสำหรับการหาเสียงขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดสโลแกนอย่างเป็นทางการเน้นให้ผู้สมัครช่วยกันคิดมุ่งทำให้กรุงเทพมหานครก้าวหน้าต่อไปขณะเดียวกันจะเดินหน้าทำงานอย่างหนักแน่นและต่อเนื่องโดยเฉพาะการแก้ปัญหาทุจริตที่ผ่านมามีการดำเนินการทางวินัยและไล่ออกเจ้าหน้าที่ไปแล้ว41คนเพราะมีการปรับเปลี่ยนระบบนำข้อมูลดิจิทัลมาใช้ในการตรวจสอบยืนยันปัญหาทุจริตถือเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เฉพาะกรุงเทพแต่เป็นปัญหาทั้งประเทศจากนั้นนายชัชชาติขึ้นรถแห่หาเสียงเป็นรถยนต์ EV สีขาวและขบวนรถตุ๊กๆร่วมด้วยโดยเปิดเพลงไปตลอดทางด้วยจังหวะสนุกสนานชูป้ายเอ้ากาก้าวสร้างโอกาสเมืองทีมชัชชาติสร้างความหวังโดยจุดแรกไปทางแฟลตดินแดงมงคลกิจลุยหาเสียงเต็มสูบมั่นใจคนรุ่นใหม่แห่ใช้สิทธิ์ดันกรุงเทพบินได้ภายหลังจับสลากหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายมงคลกิจสุขสินธารานนท์ที่ปรึกษาผู้สมัครผู้ว่ากทมในนามกลุ่มกรุงเทพบินได้เปิดเผยถึงแผนการลงพื้นที่หาเสียงว่าจากนี้จะเดินหน้าพบประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งตามโรงเรียนห้างสรรพสินค้าตลาดและพื้นที่ชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพเพื่อขอคะแนนเสียงจากประชาชนทุกกลุ่มโดยนายมงคลกิจระบุว่าจะใช้ความสามารถและประสบการณ์ทำงานเต็มที่พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะมีคนรุ่นใหม่ออกมาใช้สิทธิ์จำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการและเชื่อว่าจะเป็นแรงสนับสนุนสำคัญให้กับทีมกรุงเทพบินได้นอกจากนี้ย้ำถึงนโยบายสำคัญในการพัฒนากรุงเทพทั้งเรื่องระบบขนส่งการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศการเพิ่มพื้นที่ออกกำลังกายยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนยืนยันว่าจะทำงานเต็ม 100% หากได้รับโอกาสจากคนกรุงเทพจากนั้นนายมงคลกิจทำสัญลักษณ์เบอร์7ก่อนจะทำท่า67ในช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่โรงเรียนศึกษานารีเพื่อพบปะนักเรียนและแจกลายเซ็นพร้อมรับฟังข้อเสนอของผู้ปกครองและนโยบายต่างๆขณะที่มัลลิกาเผยตั้งใจมาเป็นผู้สมัครลำดับที่14หวังคว้าหมายเลข14ให้ตรงกับ14ยุทธศาสตร์หาเสียงภายหลังผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจับสลากหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเสร็จสิ้นซึ่งมีรายงานว่านางมาริกามหาสุขเดินทางมาช้ากว่ากำหนด1นาทีจนได้ลำดับสุดท้ายในการจับสลากนั้นนางมาริกากล่าวว่าเดิมมีผู้สมัคร15คนแต่เมื่อทราบว่ามีผู้สมัครเดินทางมาแล้ว13คนจึงตั้งใจมาเป็นลำดับที่14เพื่อให้ได้ความหมายเลขดังกล่าวพร้อมระบุว่าหากไม่ได้หมายเลขบนสุดก็อยากได้หมายเลขล่างสุดแทนสำหรับการลงพื้นที่หาเสียงเบื้องต้นวางแผนลงพื้นที่14จุดเน้นพื้นที่ประสบปัญหาฝุ่น PM 2.5 และพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์รวมถึงพื้นที่ที่ประชาชนร้องขอให้ลงพื้นที่ในจุดแรกจะเริ่มที่บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิก่อนที่ช่วงเย็นจะลงพื้นที่ถนนเยาวราชและจะเดินหน้าพบปะประชาชน1วันละ 1-2 เขตเพราะที่ผ่านมาได้ศึกษาปัญหาและรู้บริบทของแต่ละพื้นที่ในกรุงเทพเป็นอย่างดีอยู่แล้ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: เจ จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศสัตว์ชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพศสัตว์กลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
11: ร้านหมูลำปาง
10: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
11: ร้านหมูลำปาง
10: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
11: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุยทอ054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
12: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
13: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลค์หอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
14: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
15: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
16: ร้านเคนดอกคำใต้รับซื้อทองคำและเช็คเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมใบแสดงผลทั้งทองรูปพรรณทองเคนาคเงินหรือทองเสียทองซีกเรารับหมดคิดราคาตามเปอร์เซ็นต์และน้ำหนักวันต่อวันส่งดอกไม่ไหวอยากไถทองตัวจำนำได้ส่วนต่างราคาสูงพร้อมรับเช่าพระเครื่องพิกัดไฟแดงแยกดอนปานอำเภอเมืองลำปางเปิด 9:30 นถึง 2:00 นทุกวันโทรคุณเคน0966902963คุณเชอรี่0979249582 LINE @ken88 หาแหล่งรับซื้อทองดีๆแวะมาที่ร้านเคนดอกคำใต้
17: ยินดียิ่งแล้วแค่แก้วมาเยือนเมื่อแขกมาเยือนลำปางซื้อร้านกับคนลำปางได้ดูแลป้าตีร้านนาป้าคาเฟ่ของฝากและร้านอาหารในสวนสุดอลังการเหมือนยกปลาหิมพานต์มาไว้ใจกลางเมืองลำปางออกแบบและสร้างโดยนักจัดสวนเบิร์ดต้นของเมืองไทยครบจบในทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการนัดพบผู้คุยธุรกิจพบปะสังสรรค์แวะเติมกาแฟแก้วโปรดก่อนออกเดินทางหรือมองหามุมพักผ่อนหย่อนใจใกล้ๆบ้านนึกถึงป้าตีร้านนาป้าแลนด์มาร์คของคนลำปางติดพร้อมต้อนรับทุกคนตั้งอยู่ถนนลำปางกรุงเทพเลยแยกบ้านฟอนสอบถามรายละเอียดโทร0988128100ป้าตีน้าปากยินดีต้อนรับเจ้า
18: วันที่สดชื่นกับดีเจเสียงใสข่าวสารทันใจผ่อนคลายไปกับเพลงลูกทุ่งโดนๆทุกช่วงเวลาคือความสุขจากดีเจที่คุ้นเคยใกล้ชิดผู้ฟังอสมทลำปางสถานีที่รวมดีเจมืออาชีพและเนื้อหาหลากหลายทั้งบันเทิงข่าวสารและสาระครบเครื่องอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
19: อสมทลำปาง FM 99.0 MHz

0: พี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งตีคล้องใจคนลำปางนักตีสูตรโดยดีเจส้มเสียงหวาน

เช่นเดิมจาก 11:00 น.ถึงเที่ยงตัดนี่กับ Mcot Radio FM 99 MHz เจ้าอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งตี้ครองอกครองใจคนลำปางนักที่สุดนะเจ้าก็สัปดาห์หนึ่งเร็วๆๆนะคุณผู้ฟังกันเดียวก็วันพัดแล้วนะเจ้าเดี๋ยวมันพูดกับวันศุกร์เดี๋ยวก็ป้นสัปดาห์นี้กันไปแหมแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังนะเจ้าที่อยู่ใกล้กันกับ Mcot Radio เจ้าหลายท่านก็บอกว่าทำงานไปโต้ยเวลาทำงานไปโต้ยน่ะเปิดฟังอสมทลำปางไปโต้ยนะเจ้าก็ขอส่งกำลังใจให้กับทุกเสียงทุกสายเนาะติดตามรับฟังกันเจ้าใครฟังกันอยู่กับเอิญจ๋ารายงานตัวกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะฟังกันอยู่ที่ไหนเนี่ยจะบอจะเป็น ID Line เจ้า FM 99.0 โทรศัพท์054 323 203ถึง4หลังไมค์ก็มีช่างนิ่งสแตนบายรับสายให้กับคนผู้ฟังอยู่นะเจ้างั้นเพลงที่จบลงไปต้อนรับกันกับเพลงตรงที่เดิมในเวอร์ชั่นของฝนพรสุดาเอามาคัฟเวอร์ใหม่เจ้า

ตั้งไลฟ์บอกว่าขอฟังเพลงคืนเงาเล่าหวานเหมาะเพื่อกับลุงสวัสดิ์ป้ารัดบ้านห้องนะเจ้าติเพียวสวนข้าวโพดอยู่เตยเนอร์สวัสดีทักทายแฟนรายการตั้งบ้านห้องนะเจ้าขอฟังเพลงฮักอ้ายอีหลีเด้อเฮือกับลุงป้อมหนังควายจีนนะเจ้าเมก้าสาวสามแยกปากหวานลุงล้งลิงก้านบ้านพึ่งโตยแน่นอนทีมงานนี่ปีนันแหลมเจ้าเอิญกระหมาและกระมีพี่ส้มครับขอฟังเพลงนึกเสียว่าสงสารเพิ่มเติมเข้ามาโตยมาแล้วครับมารายงานตัวแรกกำลังจะเดินทางไปแป้ช่างฟิวบ้านเอื้อมสวัสดีเจ้าขอเดินทางด้วยความปลอดภัยสำหรับคนผู้ฟังที่อาจจะทำงานไปโต้ฟังเพลงไปโต้หรือว่าขับรถอยู่ฟังอยู่ในรถเนี่ยก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะเจ้าขอฟังเพลงไอ้ทุยของวงแอลกอฮอล์เจ้าแล้วก็เอฟซีเมืองแป้มาแล้วสวัสดีเจ้ามีซ้อนท้ายพี่ไหมเพิ่มเติมเข้ามาโต้จากไรอันกับบัณฑิตมีขอฟังเพลงคนพอกระเทินจากไอ้ต้นบ้านอ้วนเพิ่มเติมเข้ามาเจ้าแล้วก็มีอุ้ยหลงมาแล้วขอจงน้ำตาไว้ทาหัวสะสมคนงามจากไอ้ปุ๋ยฝ้ายเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้ต่อย

นึกเสียว่าสงสารไงเพลงจากปีอ้อยกระท่อนเก่าๆหน่อยมาฝากคุณผู้ฟังติเอิญเข้ามาในเจ้าปวีบอกว่าสวัสดีครับดีเจขอฟังเพลงคืนเหงาเล่าหวานมาพึ่งกระปลงช่างเวียนผีบ้าเพนหน่องแดงแม่มาลีชุดใหญ่และกับดีเจเตยนะครับปอก้ากล้วยชามารายงานตัวแล้วสวัสดีเจ้ามีป้าแว่นเจ้าทักทายกันเข้ามาในไลน์กลุ่มตัวและกับป้าน้อยวัดพระเจ้าทันใจเปิ้นบอกว่าขอฟังเพลงผู้หญิงหลายมือมาพึ่งกระปีสาวน้องจ้างน้องหญิงน้องสาวมาปรางหวานทุกเสียงทุกสายพิเศษให้กับน้องส้มน้องปูและกับน้องดิวตัวขอบคุณจันนักเลยเจ้าช่วงนี้อยู่กับผู้สนับสนุนเพลงม่วนๆของเฮาเจ้าไข่ตีบมีปัญหาในเรื่องของไฟหน้าบ้านข้างบ้านเนาะมันส่องสว่างบ่ปออยากจะเพิ่มความส่องสว่างเจ้าเพราะว่ามันก็จะช่วยในเรื่องของป้องกันขโมยขโจรเนาะแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุตัวอย่างเงี้ยถ้าเฮาเปิดไฟให้มันส่องสว่างนี่มันก็ปลอดภัยนะเจ้าตัวเนี้ยก็จะช่วยลดค่าไฟได้ตัวเพราะเป็นไฟแบบสปอตไลท์โซลาร์เซลล์กับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์เจ้าด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใจหลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรเจ้าตัวหลอดเนี่ยเป็น LED ประหยัดแบบประหยัดพลังงานน่ะแต่ว่าเฮือความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีเลยเจ้ามาพร้อมกับแบตเตอรี่เฮือมาโคตรจุเลยเจ้า50,000 มิลลิแอมป์เนาะสายชาร์จเนี่ยสามารถชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เจ้าชาร์จ1ครั้งใช้ได้เหมือนต่อเนื่อง12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์เฮือครบเลยแล้วก็สามารถปรับมุมได้ตัวหันไปทั้งปุ้นทั้งเพ่ได้หมดเลยเจ้าฝนตกแดดออกบ่ท่ากลัวเพราะว่ากันน้ำระดับ IP67 นะเจ้าถ้าสนใจสั่งซื้อวันนี้เมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ซื้อ1แถม1เจ้ายั้งปะป๋อแถมฟรีไปแฮมกับโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แถมแว่นกันแดดคละแบบไปครึ่งแฮม1อันทั้งหมดนี่นะราคาเพียง 1,290 บาทต่ออันเจ้าโทรไปเลยที่02-114-3990เจ้า02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช้อปมาเนียในงานเพลงติเอิญเข้ามาจากไอ้เมฆอภิสิทธิ์เจ้า

0: ลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
1: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมากลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: โลกกำลังเดือดอุณหภูมิสูงขึ้นฝนตกหนักน้ำท่วมไฟป่าภัยธรรมชาติเกิดถี่ขึ้นทุกปีและต้นเหตุก็คือพวกเราทุกคนแต่ยังไม่สายเกินไปถ้าเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงช่วยกันลดการใช้พลังงานหันมาใช้พลังงานสะอาดลดขยะพลาสติกใช้ของที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ลดคาร์บอนช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยกันวันนี้ก่อนที่โลกจะร้อนเกินไป MCOT Radio Go Greenขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันชะลอโลกร้อนก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้กันนะครับ
0: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่
5: ช็อปมาเนี่ย
6: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
7: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง

อนท้ายพี่ไหมจ๊ะเพลงจากไรอันกาดบันดิตซ่อนนะมาซ่อนได้นะว่าไอ้ต้องสูบล้มรถดีเดี๋ยวยางมันจะแบนเจ้ากันเพลงที่คุณผู้ฟังเอิ้นกันเข้ามามีขอฟังเพลงสาวน้อยปิ๊กบ้านเดี๋ยวเจ้าเอิ้นเข้ามาแล้วก็มีแม่เนียนแม่เนียนมารายงานตัวแล้วสวัสดีแม่เนียนตัวนะเจ้าเสียเจไรเบอรี่มาแล้วแนะนำรายงานตัวกันเข้ามาแนะนำงานเพลงไอ้หนุ่มรถไถนะเจ้าคือกับทีมงานรถไถเงินบูดแอดเมืองยาวเจ้าพี่เซริกับน้องส้มเสียงหวานตัวนะจ๊ะขอบคุณจ้ากับเนี้ยเงินจะได้บูดแต่ละกับเนี้ยมีคนหนองกระโคบอกว่าขอฟังเพลงของมันเป็นของขวัญเพิ่มเติมเข้ามาตัวนะเจ้าแล้วก็มีไอ้บ่าวเปิ่นทรงกาดมาสวัสดีวันพฤหัสกันตัวขอบคุณเจ้าแม่บุญช่วยมาแล้วแม่ช่วยบอกว่า

ออกฟังเพลงหัวอกอสมหมอเพื่อกับอสมทุกๆคนเตยนะเจ้า0543232024 ID Line FM 99.0 ช่วงนี้สนับสนุนโดยซูเปอร์แม็กปืนชิ้นน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวช่วยที่จะทำให้การขจัดคราบกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะเจ้าเพียงแค่เฮามีน้ำหนึ่งถังแล้วก็มีเครื่องเนี่ยปืนชิ้นน้ำไร้สายเนี่ยซูเปอร์แม็กเนี่ยหนึ่งเครื่องก็ลุยได้เลยบอกว่าจะล่างปืนล่างรถล่างผนังคราบในกะลบไปเลยเจ้าไม่ต้องเสียบปลั๊กไฟให้วุ่นวายเพราะว่านี่เป็นแบบไร้สายแล้วก็แฮงเตาเครื่องใหญ่ได้เลยไปยัดน้ำเจ้าเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายแล้วก็ฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานได้ยาวนานนะเจ้าถ้าใครที่สนใจสั่งซื้อจะได้ไปครบเซตเลยก็คือจะได้ตัวปืนชิ้นน้ำไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวชิ้นน้ำ2แบบกระบอกโฟมสายดูดน้ำซิลิโคน5เม็ดพร้อมกับตัวกรองน้ำเจ้ายังบอกปอโถตอนนี้เป็น1ร้อยสายแรกก็จะได้ฮับฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบคละสีจากทั้งหมดนี่ปกติ 4,890 บาทวันนี้เหลือแค่999บาทต่ออันเจ้า999บาทต่ออันโทรไปเลยที่02-666-0008เจ้า02-666-0008ของแต่ต้องตี้ทีวีไดเรกต่ออันรถไทยในเวอร์ชันของพ็อกบิ๊กไอส์และกับปีโอวงฟูเจ้าพิเศษเธอครับหนุ่มๆรถไทยทั้งหลายรถไทยรถเกียวรถดูด

0: รถไถมีเพลงโซ่ต่อไปของสแตมมอบกับสลานัดเมียนายบ้านหนองเติมเข้ามาตัวมีควักน้ำเอิญเข้ามาจากตังหลังไหมเจ้าแต่ว่าเร็วพอเวลาที่11:45เดี๋ยวจะเปิดหน้าไหมให้กับคุณผู้ฟังได้โทรศัพท์ทักทายกันเข้ามาพันช่วงปักหมุดหน้าไหมเจ้า0543232003-4 ID Line FM99.0 เตรียมโทรศัพท์ขึ้นมาและใครจะฟาคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้ากับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ที่เราสามารถฟังอสมทผ่านทางมือถือได้ง่ายๆเพียงแค่ฮอลโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect บ่ได้มีเพียงแค่ในเรื่องของการฟังวิทยุเนาะท่านสามารถติดตามข่าวเจ้าแอปอัปเดตข้อมูลข่าวสารความบันเทิงต่างๆผ่านทางแอปพลิเคชันนี้รวมถึงฟังวิทยุได้เลยกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect โหลดฟรีจากทั้ง App Store และ Play Store เจ้า
1: MCOT Radio ช่วงปักหมุดหน้าไม
0: ้ปักหมุดหน้าไม้0543232003-4 ID Line FM99.0มาจ้ะมาจ้ะสำหรับใครที่อยากจะโทรศัพท์กันเข้ามาก่อนไปกินข้าวหน้าข้าวตอนจะมาเอิ้นจ่ากันผ่านตั้งช่วงหน้าไหมตั้งไลน์กับโทรได้นะเจ้า

0: โอมือช็อปเปอร์สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับคนงาม
0: สวัสดีเจ้าสายนี่โนจากตังไดเอ้ย
1: กักหัวเสือครับ
0: หัวเสือฟังเพลงอย่างดีเจ้า
1: ให้มาฝากสองครับ
0: โอเคจ้าจะพิเศษที่ไข่พองเจ้า
1: บ้านถูกอันบ้านนี่นะครับปกน้ำห้อนนะครับ
0: เอ้ยเลยเลยได้เลยได้เลยจ้าเดี๋ยวเปิดให้เนอะ
1: ครับผม
0: สวัสดีเจ้า
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีเจ้าป้าน้อยสวัสดี
2: น้ำปูนะ
0: สวัสดีเจ้าเจ้า
2: สายนี่มาได้เปิดเพลงนะป้าน้อยเน
0: า
2: ะ
0: เพลงอะไรอย่างเจ้า
2: ผู้หญิงหลายมืออ
0: ่ะโอเคพี่ยังไงพี่เซธให้ใครเจ้า
2: พี่เซธให้พี่สาวน้องจ้างและการนั่งซ้อมนั่งปูนั่งดิวน่ะ
0: โอเคจ้าขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้า
2: สว
0: ั
2: สดีเจ้า

0: สวัสดีเจ้า
1: สวัสดีเจ้า
0: จ้าสายนี้ฟังเพลงอย่างดีเจ้า
1: แม่ล่ามันขาดการขอพ้องเพลงตำแหน่งไม่ต้องการ
0: โอเคมันห้องว่าจะได้ก็แม่เพลงเนี่ยมันห้องว่าจะได้ก็เพลงเนี่ย
1: เพลงตำแหน่งไม่ต้องการ
0: มันห้องว่าจะได้ก็สักหน่อยได้ก
1: ็ฮะ
0: ว่าเล่นว่าเล่นไอ้จะพิเศษหรือใครเจ้า
1: จากบ้านขากลางเด้อมอบทุกอย่างทุกสาย
0: จ้ะ
1: พิเศษเธอแม่มีปนในเพิ่งมันทุกข่อม
0: โอเคจ้าแม่เดี๋ยวน้องปวดเธอเด้อ
1: เจ้า
0: สวัสดีเจ้าเอาละเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวต้อนกันแล้วคุณผู้ฟังเที่ยงเกินถึงบ่ายโมงปากกันรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะเจ้าช่วงนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังกินข้าวตอนลำๆเน้อโอ้มื้อเชเปอร์สวัสดีเจ้า

0: are listening to MQuad Radio.
1: MQuad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 12:00 น. MQuad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: รับสมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่ากทม.วันแรกจับสลากลุ้นหมายเลขก่อนลงพื้นที่หาเสียงทันทีเดือดไม่แพ้กันรับสมัครนายกเมืองพัทยาพร้อมสมาชิกสภา4เขต3ทีมใหญ่นำผู้สมัครตบเท้าจับเบอร์กองเชียร์แน่นยังไม่จบภารกิจช่วยชาวลาวติดถ้ำหลังเจอแล้ว5คนวางแผนปลอดภัยสูงสุดนำตัวออกมาส่วนอีก2ชีวิตยังไม่ทราบชะตากรรมศาลยกฟ้องธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีหมิ่นมาตรา112กรณีไลฟ์การจัดหาวัคซีนโควิดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทยนะคะพบกันเป็นประจำช่วงเที่ยงค่ะรวบรวมความเคลื่อนไหวของข่าวนะคะที่มีความเคลื่อนไหวในแต่ละครึ่งวันเนี่ยในรอบวันเช้ามารายงานให้ได้ทราบกันค่ะโดยวันนี้มีคุณศาสิธรสั่งสมธนะดิฉันเยมินแหวนเครือดำเนินรายการร่วมกันนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุ FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะอ่ะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมนะคะ2569โอ้โหแต่เช้าเรียกได้ว่าคึกคักเป็นพิเศษสำหรับคนเมืองกรุงนะคะเพราะว่าเป็นวันเริ่มแรกของการเปิดรับสมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะรวมถึงสก.ด้วยและในส่วนของพัทยาค่ะพัทยาก็มีการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาด้วยเหมือนกันแต่ว่าอย่างในภาพของกทม.เนี่ยเมื่อเช้าเรียกได้ว่ามาครบกันเลยนะคะสำหรับผู้สมัครนะคะซึ่งบางคนเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวหน้าใหม่บางคนนี้นะคะก็รู้อยู่แล้วเป็นชื่อที่คุ้นเคยเพราะเป็นอดีตผู้ว่ากทม.ผู้ว่าชัดชาติอดีตผู้ว่าชัดชาตินะคะมาลงรับสมัครด้วยแต่ละคนก็บางคนมาด้วยรถมาปั่นจักรยานมาบางคนมาด้วยรถไฟฟ้านะคะแต่ละคนก็มีลีลาที่แตกต่างกันไปมาไล่เรียงให้ได้ฟังกันเลยนะคะสำหรับผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ที่ตั้งแต่เมื่อเช้าทยอยเดินทางมาที่ศาลาว่าการกทม.2ดินแดงมากันแต่เช้าเลยค่ะมาสมัครแล้วก็จับสลากเบอร์ที่จะใช้ในการหาเสียงโดยมีจำนวนผู้สมัคร13คนด้วยกันที่มาสมัครก่อนเวลา 8:30 นมีเพียงคนเดียวเท่านั้นนะคะก็คือดร.มาริกาบุญมีตระกูลที่มีให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะคะแล้วก็ไปยื่นใบสมัครช้าไปเสี้ยววินาทีทำให้หมดสิทธิ์จับสลากลำดับเบอร์นะคะแต่ตัวดร.มาริกานั้นบอกเป็นความตั้งใจเลยเพราะว่าอยากได้เบอร์14ค่ะบอกว่าถ้าไม่ได้เบอร์1คนแรกก็อยากจะได้เบอร์สุดท้ายอันนั้นก็เป็นความตั้งใจทีนี้ในการจับสลากทางกทม.ก็เริ่มจับกันสำหรับลำดับผู้สมัครที่มาก่อนเวลา 8:30 นว่าใครจะได้ขึ้นจับสลากก่อนโดยผลการจับสลากเรียกเสียงฮือฮาที่สุดก็คืออดีตผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์คนนี้จับได้หมายเลข9ส่วนดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครจากพรรคประชาชนหมายเลข10ค่ะนายอนุชาบุรพชัยศรีจากประชาธิปัตย์ได้หมายเลข5พลตำรวจโทชันเทพเสสาเวทจากพรรคเศรษฐกิจหมายเลข12และนายภาสพงษ์ชัยวิริยะวานิชตัวแทนจากกลุ่มกรุงเทพบินได้อันนี้นะคะก็มีคุณมงคลกิจนะคะที่จะเป็นคนให้สัมภาษณ์เสมอนะคะเพราะว่าก็อยู่เป็นเหมือนแกนนำนะคะกรุงเทพบินได้หมายเลข7ค่ะส่วนดร.มาริกาอย่างที่บอกไปได้เบอร์14ไม่ต้องการจับเนื่องจากมายื่นใบสมัครไม่ทัน 8:30 นเจ้าตัวบอกว่าตั้งใจเลยได้หมายเลข14อยู่แล้วนะคะก็ถือว่าเป็นลัคกี้นัมเบอร์ของตัวเองว่าคนกรุงเทพจะจดจำในตัวบุคคลมากกว่าเบอร์อันนี้ก็เป็นแต่ละคนนะคะที่จับหมายเลขได้ค่ะ
1: ซึ่งในช่วงที่หลังจากที่จับสลากไปแล้วนะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ก็ได้ชูสัญลักษณ์หมายเลข9ค่ะหลังจากได้เบอร์9พร้อมกับเปิดเผยนะคะว่าถือว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นจากเดิมครั้งที่แล้วค่ะได้เบอร์8หลังจากนี้ก็จะลงพื้นที่รับฟังปัญหาคนกรุงทันทีส่วนก่อนที่จะขึ้นไปจับสลากนะคะก็ได้ส่งข้อความผ่านไลน์ไปหาลูกชายค่ะก็คือน้องแสนดีบอกว่าขอกำลังใจหน่อยแต่ลูกชายก็เงียบไปสงสัยไป ที่ยวเพลินจนลืมให้กำลังใจพ่อนะคะแต่ก็ยังดีตอนที่จับสลากมาก็ยินดีว่าได้หมายเลข9ค่ะขณะที่นายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรผู้สมัครผู้ว่ากทมจากพรรคประชาชนหรือว่าดร.โจนะคะก็ชูสัญลักษณ์หมายเลข10โดยทำมือเป็นเลข1แล้วก็ถือลูกส้มค่ะหลังจากจับได้เบอร์10นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามถึงความรู้สึกว่าเป็นอย่างไรค่ะนายชัยวัฒน์ก็บอกว่าเบอร์10เต็ม10ไม่หักอยู่แล้วครับขณะที่กองเชียร์จำนวนมากก็ยืนรออยู่หน้าประตูเพื่อให้กำลังใจพร้อมกับชูป้ายและออกเสียงเชียร์ทั้งนายชัยวัฒน์และผู้สมัครสกกันอย่างคึกคักก่อนที่ดร.โจนะคะจะขึ้นรถแห่ออกจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร2ไปหาเสียงและแนะนำนโยบายของพรรคบริเวณอนุ

0: สาวรีชัยสมรภูมิราชเทวียมราชสนามหลวงไปจนถึงศาลาว่าการกรุงเทพมหานครค่ะทางด้านนายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.พร้อมด้วยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกทม.ได้แถลงภาพรวมการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยใช้บุคลากร 1,500 คนพร้อมกับเชิญชวนให้ชาวกรุงเทพนะคะออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งวันที่28มิถุนายนนี้ค่ะโดยบัตรเลือกตั้งท้องถิ่นครั้งนี้ทั้งผู้ว่ากทม.และผู้ว่าเมืองพัทยาทางกกต.ไม่ได้จัดทำบาร์โค้ดชั้นความลับแต่ว่าใช้วิธีให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประทับตราลงในบัตรแทนค่ะ
1: ค่ะอีกการเลือกตั้งหนึ่งที่เมืองพัทยาค่ะเป็นการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยากับสมาชิกเมืองพัทยา69ก็คือคักไม่แพ้กันนะคะทั้งทีมตัวเต็งต่างหาเสียงกันในนโยบายที่จับต้องได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยาการรับสมัครเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกเมืองพัทยาทั้ง4เขตมีนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.สังเกตการรับสมัครก็มีผู้สมัครนายกเมืองพัทยา3คนด้วยกันมีกลุ่มเรารักพัทยาแชมป์เก่านายปรเมศงามพิเชษอดีตนายกเมืองพัทยาที่เพิ่งหมดวาระไปจุดแข็งมีฐานเสียงแน่นจากบ้านใหญ่คุณปลื้มแล้วก็ทีมงานเดิมที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารพื้นที่ได้หมายเลข2ชูนโยบายยุทธศาสตร์3เป้าหมาย33นโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อพร้อมนโยบายเบเตอร์พัทยาที่ได้ขอโอกาสคนในพื้นที่สานงานสำคัญให้ดียิ่งขึ้นอีกพรรคนึงนะคะพรรคประชาชนคู่แข่งที่น่ากลัวส่งนายอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรลงชิงตำแหน่งนายกเมืองพัทยาคนใหม่ชูจุดแข็งเป็นทายาทตระกูลเมืองท้องถิ่นเป็นน้องชายนายนิรันดร์วัฒนศาสตร์สาทรอดีตรองนายกและนายกเมืองพัทยาที่มีฐานสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่ที่สำคัญเป็นชาวนาเกลือโดยกำเนิดค่ะคนนี้ได้หมายเลขหนึ่งในด้านนโยบายความปลอดภัยก็ถือเป็นเรื่องเร่งด่วนตั้งเป้าภายในร้อยวันแรกหากได้รับเลือกตั้งจะเร่งเพิ่มมาตรการดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะการตรวจตราพื้นที่ชายหาดเพื่อให้การช่วยเหลือสามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุรวมถึงนโยบายศูนย์เด็กเล็ก24ชั่วโมงรองรับกลุ่นผู้ปกครองที่ทำงานเวลากลางคืนในเมืองท่องเที่ยวนอกจากนี้ยังมีกลุ่มพัทยา2030ทางเลือกใหม่นำโดยนายศักดิ์ชัยแตงห้ออดีตรองอธิบดีกรมการปกครองแล้วก็อดีตนายกอำเภอบางละมุงค่ะได้หมายเลข3จากการลงพื้นที่ก็พบกระแสการเลือกตั้งครั้งนี้ค่อนข้างร้อนแรงค่ะประชาชนตื่นตัวและมีเพจอวตารโพสต์ข้อความโจมตีทั้ง2ฝ่ายทั้งนี้แม้เมืองพัทยาในสายตาประชาชนทั่วไปจะเป็นเพียงเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของไทยแต่ว่าแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลกนะคะในแง่ของกระบวนการพัฒนาเมืองพัทยาต้องแบกรับในเรื่องของมิติการท่องเที่ยวที่มีความซับซ้อนแล้วก็เป็นเมืองปกครองพิเศษค่ะก็เป็นในเรื่องของความตื่นตัวนะคะกรุงเทพก็ตื่นตัวเพราะว่าจะเลือกตั้งผู้ว่าคนใหม่แล้วก็เมืองพัทยานี้ก็ถือเป็นอีกเมืองหนึ่งนะคะเป็นเมืองปกครองพิเศษก็น่าจับตาค่ะว่าในกลุ่มที่แข่งขันกันนะคะกลุ่มบ้านใหญ่ที่มีฐานเสียงเดิมนะคะแล้วก็พรรคประชาชนที่เสนอตัวมานี้ก็เป็นตระกูลท้องถิ่นเหมือนกันน่าสนใจแล้วก็น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งค่ะช่วงนี้พักกันก่อนนะคะช่วงหน้าติดตามประเด็นอื่นๆค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไปแปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
0: ติดตามสรุปข่าวภาคเที่ยงกันต่อนะคะวันนี้ศาลยกฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจคดีหมิ่นประมาทมาตรา112กรณีไลฟ์การจัดหาวัคซีนโควิดโดยเห็นว่าการวิจารณ์เป็นการพาดพิงการบริหารจัดการเท่านั้นค่ะ ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีดูหมิ่นสถาบันที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์กรณีเมื่อวันที่18มกราคม2564จำเลยได้ไลฟ์สดในFacebook วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด-19 ของรัฐบาลในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์และการจัดหาวัคซีนจำเลยให้การปฏิเสธต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวค่ะศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การบริหารจัดการวัคซีนโควิดว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่พยานหลักฐานโจทก์จึงยังรับฟังไม่ได้ว่าเป็นการแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันจึงพิพากษายกฟ้องด้านนายธนาธรค่ะให้สัมภาษณ์หลังศาลพิพากษายกฟ้องนะคะว่าโล่งใจตามคำพิพากษาที่ศาลได้พิจารณาไปแต่ยังฝากถึงกรณีของนักโทษการเมืองจำนวนมากที่ได้รับสิทธิ์ในการประกันตัวบางคนติดคุกสะท้อนว่าพวกเขาไม่ได้เป็นอาชญากรไม่ได้ฆ่าใครเป็นแค่ความคิดเห็นต่างเท่านั้นดังนั้นทุกคนมีสิทธิ์ในการต่อสู้เพื่อให้เป็นธรรมกับคนเหล่านี้สำหรับส่วนกรณีที่อัยการจะอุทธรณ์ในคดีดังกล่าวหรือไม่นะคะนายธนาธรก็ระบุว่าไม่กังวลเพราะว่าเป็นหน้าที่ของอัยการสามารถดำเนินการได้เลยยืนยันว่าวันนี้ไม่ได้เสียขวัญค่ะเบิกบานและมีกำลังใจดีขอบคุณทนายและประชาชนที่เข้ามาให้กำลังใจค่ะ
1: อีกหนึ่งคดีที่น่าสนใจนะคะรองโฆษกปปช.ที่ขับรถชนไรเดอร์เสียชีวิตแล้วหนีที่จังหวัดนนทบุรีค่ะจากแรกเริ่มนะคะมีการไล่ล่ากระบะตีนผีเมาแล้วขับพุ่งชนไรเดอร์แขนขาดเสียชีวิตคาที่แล้วก็ขับหลบหนีไปสุดท้ายไปไม่รอดโดนจับในสภาพเมาแอเลยนะคะก็ไปตรวจสอบพบตำแหน่งเป็นถึงรองโฆษกปปช.ด้วยพอไปตรวจวัดแอลกอฮอล์เนี่ยสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวมีกล้องวิดีโอเป็นกล้องหน้ารถนะคะแล้วก็มือถือพลเมืองดีที่ถ่ายและเผยให้เห็นวินาทีระทึกขณะขับรถไล่ตามกระบะหลังชนท้ายจักรยานยนต์ไฟฟ้าของนายสอนนรินทร์อายุ43ปีอาชีพขับไรเดอร์ไปชนบนสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์ขาออกจังหวัดนนทบุรีจนแขนซ้ายขาด1ท่อนเสียชีวิตคาที่แต่แทนที่ที่จะจอดรถช่วยเหลือกับขับรถหลบหนีนะคะโดยพลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ขับรถไล่ตามจนมาถึงตีนสะพานรถกระบะยางล้อแตกไม่สามารถขับต่อไปได้ก็เลยสิ้นฤทธิ์จอดอยู่ตีนสะพานนั่นเองสภาพกันชนท้ายพังยับเยินล้อหน้าซ้ายแตกพลเมืองดีและคนเห็นเหตุการณ์ก็เลยรีบวิ่งเข้าไปล้อมรถนะคะไม่ให้คนขับหลบหนีคนขับเป็นชายค่ะสภาพนี่ดูไม่ได้เลยเมาแอเลยค่ะเปิดประตูลงมาจากรถส่งเสียงเอะอะโวยวายอ้างว่าตัวเองเป็นข้าราชการระดับสูงเป็นคนใหญ่คนโตรู้จักตำรวจยศใหญ่ในเมืองนนทบุรีหวังใช้บารมีข่มขู่ยิ่งไปกว่านั้นในคลิปยังบันทึกพฤติกรรมพิรุธอย่างชัดเจนเมื่อมีชายเสื้อสีดำโผล่มาในจุดเกิดเหตุก็พยายามเข้าไปนะคะพยายามจะเข้ามาสลับตัวเป็นคนขับแทนนั่นเองโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าจะมีการจะสลับตัวคนขับรถด้วยนะคะแทนชายเสื้อสีขาวแต่ไม่รอดค่ะเพราะว่ามีกล้องที่พลเมืองดีถ่ายไว้อยู่นะคะผู้ต้องหานั้นที่เจอเนี่ยเพราะว่ามีคลิปที่ปรากฏก็เป็นตัวจริงก้าวลงมาจากฝั่งคนขับในตอนแรกท่ามกลางความไม่พอใจของพลเมืองดีที่ช่วยกันตะโกนคัดค้านแล้วก็ล้อมตัวจนวิทย์โดนรุมประชาทันตำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุพบร่างผู้ตายรถกระบะไหลลากไป300เมตรจนแขนซ้ายขาดมีบาดแผลชะกันที่ศีรษะเมื่อเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวคนขับกระบะไปสอบสวนไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์สภ.บางสีเมืองพบว่าสูงถึง189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเกินกฎหมายกำหนดจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาชื่อนายจรงเป็นตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษทำหน้าที่รองโฆษกสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ขณะที่พี่สาวผู้เสียชีวิตเดินมาทางมาที่สภ.เมืองบางสภ.บางสีเมืองด้วยอาการโศกเศร้าเสียใจอย่างหนักพูดด้วยน้ำตานะทั้งน้ำตาเลยบอกน้องชายเป็นลูกคนสุดท้องจากพี่น้องสามคนเป็นเสาหลักครอบครัวในฐานะพ่อเลี้ยงเดี่ยวต้องดูแลลูกชายอายุ ายุ21ปีและลูกสาวอายุ20ปีพักอยู่ที่ห้องเช่าย่านประชาอุทิศกรุงเทพตอนนี้ครอบครัวรับไม่ได้เลยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะเอาเรื่องคู่กรณีถึงที่สุดไม่ว่าจะมียศตำแหน่งใหญ่โตแค่ไหนก็ตามเพราะว่าหลักฐานมีคลิปเหตุการณ์ชัดเจนคนทำผิดต้องรับกรรมเบื้องต้นตำรวจคุมตัวนายจรงผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและข้อหาชนแล้วหนีค่ะ
0: มีความคืบหน้าปฏิบัติการช่วยเหลือชาวลาว7คนนะคะซึ่งก็พบแล้ว5คนทั้งหมดอาการปลอดภัยขั้นตอนต่อไปก็คือการหาวิธีนำทั้ง5คนออกจากถ้ำค่ะและเร่งหาอีก2คนนายเก่งกาจบ้องกาวงนายกสมาคมเมตตาธรรมหน่วยกู้ภัยเมตตาธรรมหัวหน้าชุดปฏิบัติการกู้ภัยไทยในสปป.ลาวยืนยันนะคะว่าพบคนลาวติดถ้ำแล้ว5คนแต่ว่ายังเหลืออีก2คนค่ะที่ยังไม่รู้ชะตากรรมและก็ต้องเร่งค้นหาขั้นตอนต่อไปก็คือการหาวิธีลำเลียงคนทั้ง5ออกจากถ้ำซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายและพลาดไม่ได้เด็ดขาดเพราะไม่ใช่แค่รูแคบที่ต้องมุดเข้าไปหลายร้อยเมตรแต่ต้องเคลื่อนย้ายผ่านจุดน้ำท่วมถ้ำกว่า27เมตรและความยากก็คืออากาศภายในต้องเพียงพอค่ะแผนเซฟตี้ต้องรัดกุมและพร้อมใช้ทันทีหากฉุกเฉินสำหรับทั้ง5คนนั้นปลอดภัยดีแต่ว่าอยู่ในสภาพอิดโรยและหิวมากโดยเหตุดังกล่าวนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาบริษัททุนจีนว่าจ้างชาวบ้านประมาณ10คนเพื่อเข้าไปขุดหาแร่ทองในพื้นที่เมืองแห่งหนึ่งของเมืองล่องแจ้งแลกกับค่าตอบแทนวันละ150บาทค่ะแต่ว่าระหว่างปฏิบัติงานก็เกิดฝนตกหนักทำให้น้ำไหลทะลักเข้าท่วมภายในอุโมงค์ของเหมืองและปิดเส้นทางเข้าออกแต่มีคนงานบางส่วนหนีออกมาได้ทันส่วนอีก7คนติดอยู่ภายในถ้ำซึ่งลักษณะถ้ำดังกล่าวคล้ายกับถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายที่ทีมหมูป่าติดถ้ำในครั้งนั้นเพราะว่าเส้นทางภายในอุโมงค์หากเข้าไปยิ่งลึกก็จะยิ่งแคบลงเรื่อยๆและคาดว่าจุดที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง50เซนติเมตรเพียงพอให้คนลอดผ่านได้ทีละคนเท่านั้นค่ะสำหรับภารกิจนี้นะคะไม่มีการระบุจำนวนเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่แน่ชัดเนื่องจากว่าเป็นความร่วมมือขนาดใหญ่ระดับนานาชาติระหว่างสปป.ลาวทีมกู้ภัยไทยพร้อมผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติรวมถึงนักดำน้ำจากฟินแลนด์ที่รวมกำลังกันนับ10ชีวิตสับเปลี่ยนหมุนเวียนปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ฝ่าอุปสรรคเข้าไปช่วยเหลือค่ะขณะที่หลังจากเจ้าหน้าที่พบผู้รอดชีวิตทั้ง5คนนะคะทีมกู้ภัยก็ได้รีบมาแจ้งข่าวให้กับญาติที่มาเฝ้ารอฟังข่าวดีกันซึ่งต่างก็ดีใจที่ได้ยินข่าวว่ารอดชีวิต5คนค่ะ
1: ค่ะอีกนิดนึงนะคะก่อนจะไปพักเบรกกรณีที่รถไฟชนรถเมย์นะคะซึ่งล่าสุดวันนี้เจ้าหน้าที่รถไฟ4คนประกอบด้วยพนักงานกั้นถนนซุ้มอโศกดินแดงคู่เวรของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในวันเกิดเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางที่จุดตัดรถไฟอโศกเพชรบุรีพนักงานกั้นถนนซุ้มพระราม9ซุ้มนารายณ์และซุ้มศูนย์วิจัยทยอยเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันในฐานะพยานเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถพนักงานกั้นถนนช่างเครื่องและเหตุการณ์ในวันเกิดเหตุและเมื่อวานเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการส่งตรวจสอบความเร็วรถไฟกับทางสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจแล้วก็สอบปากคำรถจักรยานยนต์3ปากด้วยกันนะคะเพื่อจะสอบถามข้อมูลในวันเกิดเหตุให้มีความรอบคอบและรอบด้านมากยิ่งขึ้นช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
4: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
5: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
4: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
5: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
4: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
5: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
4: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
2: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อ
0: 12:21 นค่ะไปที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีวันนี้นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดทำเนียบให้การต้อนรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางงูเฟืองลีภริยาโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลระหว่างวันที่27-28พฤษภาคมโดยเป็นการเยือนไทยครั้งแรกค่ะหลังรับตำแหน่งประธานาธิบดีและเป็นการเยือนประเทศแรกในอาเซียนสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันใกล้ชิดและความไว้วางใจในระดับสูงนายกรัฐมนตรีร่วมพิธีตรวจแถวกองทหารเกียรติยศต้อนรับประธานาธิบดีเวียดนามที่สนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เชิญประธานาธิบดีเวียดนามขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าเพื่อถ่ายภาพร่วมกันที่บันไดโถงกลางตึกไทยคู่ฟ้าพร้อมกับลงนามในสมุดเยี่ยมของรัฐบาลและเยี่ยมชมของที่ระลึกที่ทั้งสองฝ่ายมอบให้แก่กันที่ห้องสีงาช้างก่อนจะมีการหารือข้าราชการทั้งวงเล็กและเต็มคณะเพื่อส่งเสริมความร่วมมือในทุกมิติและความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีเวียดนามได้เป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนแผนปฏิบัติการและบันทึกความเข้าใจร่วมกันและเป็นสักขีพยานในพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์ครบรอบ50 ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามและการแถลงข่าวร่วมการเยือนครั้งนี้สำคัญอย่างยิ่งนะคะเนื่องจากตรงกับโอกาสครบรอบ50 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามเพื่อขับเคลื่อนความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ซึ่งในการเยือนฝรั่งเศสของนายกอนุทินนะคะแม้จะผ่านไปแล้วแล้วเดินทางกลับมาที่ไทยแล้วมาปฏิบัติภารกิจที่ไทยวันนี้นะคะที่พาประธานาธิบดีเวียดนามค่ะไปที่ทำเนียบนะคะแต่ว่าแม้ผ่านไปแต่ก็ยังไม่จบเพราะนักวิชาการมาวิเคราะห์การเยือนฝรั่งเศสของทีมไทยแลนด์ของนายกรัฐมนตรีโดยรองศาสตราจารย์โอรันถิ่งบางเตียวอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาพูดถึงการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของนายกอนุทินและคณะบอกว่าก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวทางการทูตที่มีนัยสำคัญต่อบทบาทประเทศไทยในเวทีโลกสะท้อนเลยนะคะว่าไทยกำลังกลับมาแสดงบทบาทเชิงรุกในการสร้างความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจของยุโรปโดยเฉพาะฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศแกนนำของสหภาพยุโรปที่มีอิทธิพลสูงด้านการเมืองเศรษฐกิจเทคโนโลยีและความมั่นคงระหว่างประเทศในการพบหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงมีความหมายทั้งในเชิงสัญลักษณ์และยุทธศาสตร์สะท้อนว่าไทยยังคงมีความสำคัญในสายตาของยุโรปนะคะในช่วงที่การเมืองโลกกำลังเปลี่ยนผ่านสู่การแข่งขันเทคโนโลยีสะอาดความมั่นคงทางไซเบอร์แล้วก็จัดระเบียบห่วงโซ่อุปทานใหม่ที่ไทยสามารถเข้าไปอยู่ในวงสนทนาระดับผู้นำเช่นนี้ได้ค่ะ
0: สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านะคะก็มองว่านำเข้าไทยเนี่ยมีความเป็นสัญญาณลงทุนที่ดีเทคโนโลยีขยายตัวซึ่งก็มีการเติบโตพุ่งค่ะนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.ได้เปิดเผยผลวิเคราะห์การค้าระหว่างประเทศเดือนเมษายน2569ว่าไทยมีมูลค่าการส่งออก 31,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐขยายตัวร้อยละ 23.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและหากสินค้าที่เกี่ยวเนื่องกับน้ำมันทองคำและยุทธปัจจัยออกการส่งออกจะขยายตัวถึงร้อยละ 25.7 สะท้อนว่าแรงขับเคลื่อนหลักมาจากภาคการผลิตจริงในหลายอุตสาหกรรมกลุ่มสินค้าส่งออกที่สำคัญที่ขยายตัวก็คือสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 64.6 เครื่องใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.7 และกลุ่มยานยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.8 ซึ่งสะท้อนบทบาทของไทยในห่วงโซ่อุปทานโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและการผลิตเพื่อการส่งออกขณะที่การนำเข้าเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็มีมูลค่า 41,604 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นร้อยละ45ส่งผลให้ดุลการค้ากลับมาขาดดุลโดยกระทรวงพาณิชย์มองว่าโครงสร้างการนำเข้ารอบนี้แตกต่างจากการนำเข้าสินค้าเพื่อการบริโภคทั่วไปเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการลงทุนสินค้านำเข้าหลักที่เพิ่มขึ้นได้แก่กลุ่มเชื้อเพลิงขยายตัวร้อยละ 128.6 สะท้อนความต้องการพลังงานของภาคเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมกลุ่ม ่มวัตถุดิบและสินค้ากึ่งสำเร็จรูปขยายตัวร้อยละ 38.7 และกลุ่มสินค้าทุนขยายตัวร้อยละ 32.8 ซึ่งสะท้อนการนำเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์และปัจจัยการผลิตเพื่อรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและรอบการลงทุนใหม่ในระยะต่อไปค่ะ
1: น้องๆ นักเรียนนักศึกษาฟังทางนี้นะคะเพราะว่ามีการแนะนำจากกยศ.ให้ตรวจสอบขั้นตอนการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ให้ครบทุกขั้นตอนค่ะโดยกยศ.แจ้งว่าเปิดให้ผู้กู้ยืมทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ด้วยตัวเองนะคะผ่านเว็บไซต์กยศ.ไม่จำเป็นเลยที่จะต้องเดินทางไปที่สำนักงานกยศ.เพื่อช่วยประหยัดเวลาค่าใช้จ่ายเพิ่มความสะดวกมากขึ้นการทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้นี้จะช่วยให้ผู้กู้ยืมได้รับสิทธิประโยชน์มากมายมีอะไรบ้างมีการปลดภาระผู้ค้ำประกันทันทีเมื่อทำสัญญาผ่อนชำระเงินคืนเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากับเข้ากันภายในวันที่5ของทุกเดือนแล้วก็เมื่อชำระหนี้เสร็จโดยไม่ผิดเงื่อนไขตามสัญญากยศ.นะคะก็จะให้ส่วนลดดอกเบี้ยปรับ 100% ทั้งนี้ผู้กู้ยืมก็สามารถดำเนินการด้วยตัวเองผ่านเว็บไซต์กยศ.ตามขั้นตอนขั้นตอนแรกเข้าสู่ระบบเลือกเมนูทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้แบบอิเล็กทรอนิกส์2นะคะไปกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดเพื่อตรวจสอบสิทธิ์3ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทย ID หรือเป๋าตังโดยสแกน QR code และจากนั้นระบุเบอร์โทรศัพท์อีเมลเลือกบัญชีเงินกู้ที่ต้องการปรับโครงสร้างหนี้จากนั้นก็ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดยอดหนี้และยอดผ่อนชำระรายเดือนพร้อมกดยืนยันข้อมูลแล้วลงนามอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันไทย ID ไทย ดีนะคะหรือเป๋าตังระบบจะส่งอีเมลเพื่อยืนยันทำรายการโดยการกดยืนยันภายใน5นาทีเมื่อดำเนินการสำเร็จก็สามารถกดตรวจสอบสัญญาเพื่อดูรายละเอียดแล้วก็ดาวน์โหลดเอกสารได้ทันทีค่ะกยศ.เน้นย้ำเลยนะคะว่าให้ผู้กู้ยืมตรวจสอบสถานะสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ออนไลน์ภายหลังดำเนินการแล้วเสร็จเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของตัวเองป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังโดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็เข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th ค่ะ
0: ติดตามสถานการณ์ข่าวต่างประเทศค่ะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเรียกร้องคู่ขัดแย้งทุกฝ่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกหยุดยิงทันทีเพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลาหลังจากจำนวนผู้ติดเชื้อพุ่งสูงขึ้นรวดเร็วจนเกินขีดความสามารถในการรับมือค่ะดร.เทรดรอสอัธานอมเกรเบลเยซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกก็บอกนะคะว่าพื้นที่ภาคตะวันออกของดีอาร์คองโกกำลังกลายเป็นศูนย์กลางการปะทะอย่างรุนแรงระหว่างโรคระบาดและความขัดแย้งขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในจังหวัดอีตูรีลุกลามเร็วกว่าความสามารถในการรับมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดีอาร์คองโกรายงานล่าสุดนะคะว่ายอดผู้ติดเชื้ออีโบลาต้องสงสัยเพิ่มขึ้นเป็น 1,000 รายและมีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า220รายส่วน BBC รายงานว่าเจ้าหน้าที่กำลังติดตามผู้สัมผัสเสี่ยงราว 3,600 รายค่ะผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกซึ่งมีกำหนดเดินทางถึง DR คองโกในวันพุธเพื่อเร่งยกระดับมาตรการควบคุมไวรัสยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายตกลงหยุดยิงทันทีเพื่อเปิดทางให้ทีมแพทย์เข้าถึงพื้นที่อย่างปลอดภัยเพราะความพยายามในการสร้างความไว้วางใจในชุมชนและการแยกกักผู้ติดเชื้อจะเกิดขึ้นไม่ได้หากระเบิดยังตกลงมาไม่หยุดโดยจังหวัดอิตูรีศูนย์กลางแพร่ระบาดยังคงถูกควบคุมโดยกลุ่มกบฏ M23 ที่ได้รับการสนับสนุนจากรวันดาและอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกตั้งแต่ปี2021นอกจากนี้ยังเผชิญปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ทั้งชุดป้องกันหน้ากากสบู่คลอรีนโรงพยาบาลทุกแห่งนะคะเหลือถุงใส่ศพเพียงไม่กี่ใบเท่านั้นเจ้าหน้าที่ต้องควักเงินส่วนตัวซื้อเนื่องจากงบสนับสนุนจากต่างประเทศถูกตัดค่ะ
1: ค่ะปิดท้ายที่นอร์เวย์เตรียมเข้าร่วมร่มเงานิวเคลียร์ของฝรั่งเศสโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงของฝรั่งเศสและนายกรัฐมนตรีโยนาสกาสเตอร์ของนอร์เวย์ร่วมประกาศเปิดเจรจานอร์เวย์เข้าร่วมร่มเงานิวเคลียร์ของฝรั่งเศสก็ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่สะท้อนถึงความกังวลเพิ่มขึ้นของยุโรปต่อการพึ่งพาความมั่นคงสหรัฐนะคะแล้วก็จะถือเป็นการปรับเปลี่ยนทิศทางครั้งสำคัญของนอร์เวย์เลยที่เคยพึ่งพาเฉพาะกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตและสหรัฐมาโดยตลอดโดยหันมาสร้างความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศนะคะอย่างฝรั่งเศสค่ะ
0: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี้คุณเยมินแหวนเครือและดิฉันสัสิธรสังสมธนะพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เรดิโอเน็ตเวิร์คพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว MCOT Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM

0: ได้ที่ Mcot App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ Mcot Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
1: สวัสดีเจ้า
2: สวัสดีครับ
1: ท่านทับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือนะเจ้าเพียงเกินถึงบ่ายโมงป้าแกนตานี่ครับ Mcot Radio FM 99 MHz และกับทางเพจ Facebook อสมทลำปางเจ้า
2: ครับผมติดตามเฮา2คนครับผมดีเจดิโกดุพงตาจีน่าครับ
1: ดีเจน้องส้มเสียงหวานเจ้า
2: ครับเฮามาเจอกันพร้อมกับข้อมูลข่าวสารที่จะได้อัปเดตกันในช่วงเวลาของรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือตะนี้นะครับในระหว่างที่เฮาออกอากาศทุกท่านก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่เพจ Facebook อสมทลำปางนั่นเองนะครับบรรยากาศก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนอย่างเงี้ยนะครับเนาะสบายๆนะครับแต่ว่าแมลงนี่ก็เค้าลึงตึงตั้งกันหลายพื้นที
1: ่แม่นเย็นช่ำกันเลยทีเดียวเนาะเจ้าถ้าเกิดในเรื่องของฝนตกเมื่อใดเนี่ยก็มักจะมีอุบัติเหตุในเรื่องของการใจรถใจถนนนะเจ้ามาเริ่มกันที่เขาแรกกันเลยเนาะมีรถตู้เสียหลักล้มห้องถนนยับไปจนกับเก้าไม้รถเนี่ยพังยับเลยเจ้าที่กู้ภัยเงาใจเครื่องตัดทางช่วยเหลือคนเจ็บได้หนึ่งรายเจ้าเมื่อวันที่27พฤษภาคม2569เวลา 3:52 นาทีศูนย์สั่งการกู้ชีพ1669จังหวัดลำปางได้รับแจ้งอุบัติเหตุรถตู้โดยสารเสียหลักเจ้าจนต้นไม้ที่บริเวณเกาะกลางถนนหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวดอำเภอเงาจังหวัดลำปางมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยติดอยู่ในภายในรถนะเจ้าก็ได้ประสานเจ้าที่สมาคมกู้ภัยอำเภอเงาเข้าตรวจสอบและก็ฮือการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเจ้า
2: สมาคมกู้ภัยอำเภอเงาก็ได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถอุปกรณ์เครื่องตัดทางไปยังจุดเกิดเหตุนะครับก็ปะรถตู้โดยสารจนเข้ากับด้านของต้นไม้ซักต้นซักบริเวณก็กลางถนนสภาพด้านหน้ารถพังยับเยินเลยนะครับภายในห้องโดยสารก็มีฝั่งคนขับเนี่ยก็ปะผู้บาดเจ็บเป็นประจายหนึ่งรายก็หุ่นสักตัวดีครับแต่ขาทั้งสองข้างเนี่ยถูกคอนโซลรถกดทับอยู่ติดภายในก็สามารถออกมาคนเดียวได้ด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยจึงดำเนินการนำเครื่องตัดทางเข้าดำเนินการงัดโครงสร้างของรถอย่างระมัดระวังจนกระทั่งสามารถนำตัวผู้บาดเจ็บออกมาได้สำเร็จนะครับตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่าโอ้โหมีปวดหัวบาดเจ็บนะฮะแล้วก็มีอาการปวดตีบริเวณแผ่นหลังตัว
1: เจ้า
2: เจ้าที่ก็ประถมพยาบาลนะครับนำส่งรักษาต่อที่โรงพยาบาลเงาทันทีครับ
1: เจ้าทั้งสมาคมกู้ภัยอำเภอเงาก็ต้องขอบคุณอาสาสมัครแล้วก็จิตอาสาทุกท่านเลยเนาะตีโอ้โหร่วมแรงร่วมใจเข้าไปช่วยเหลือย้ำคำคืนแบบนี้นะเจ้าจนภารกิจเนี่ยสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วเพิ่นก็ยังฝากแจ้งเตือนมาแห่มตัวว่าถ้าเกิดว่าเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือว่าอุบัติเหตุเนี่ยโทรฟรีที่สายด่วนนี่เลยเจ้า1669ตลอด24ชั่วโมงเลยก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เปิ้นสแตนบายเนี่ยเข้าไปฮื้อการช่วยเหลือนั่นเองเจ้าม
2: าที่อุบัติเหตุแถม1ตีนะครับก็เป็นอุทาหรณ์เรื่องของการเล่นโทรศัพท์ขณะขับรถเนี่ยคนขับเนี่ยเปิ้นบอกว่าก้มหยิบโทรศัพท์มือถืออ
1: ันนี้คือแบบว่ามันแวบเดียวนะเรื่องของอุบัติเหตุนี่นะเคยมีเหตุกรณีแบบนี้หลายครั้งแล้วในการเล่นโทรศัพท์เนี่ยเขาก้มพอกำเดียวอะแต่รถเนี่ยโอ้โหก่อนหน้าแต่ก่อนปู๊ดเขาเคยนำเสนอตีเป็นผู้หญิงขับรถเนาะที่จนใจกับละออนอะที่ครับที่บนบอกว่าก้มเก็บโทรศัพท์เหตุการณ์นี้เหมือนกันอันนี้ส่วนตัวเคยมีประสบการณ์ในตัวน่ะขับรถกลับมาจากเสริมน้ำเนี่ยจ้ะสองข้างตาเนี่ยจะเป็นโต่งเนาะกำลังขับแล้วก็ก้มเซาะพอขวดน้ำกระบอกน้ำเนี่ยจะถามจะพอว่าเอ๊ะใส่รถมาหรือยังวะเอ๊ะก้มพอกำเดียวพร้อมกำเกือบล้มข้างตาอ่ะเออคือมันแวบเดียวจริงๆเลยอุบัติเหตุ
2: เนี่ยบางทีก็แค่เสี้ยววินาทีก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้อย่างกรณีเนี่ยนะฮะเป็นบอกว่าคนขับรถเนี่ยก้มหยิบโทรศัพท์มือถือกระบะก็เสียหลักตกเหวลึกกลางบ้านผาจ่อปางตุ้มตำบลทุ่งพุ่งอำเภอแจ่มโฮมโชคดีเกาะบ่มีคนเจ็บ
1: เจ้าน
2: ะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่27พฤษภาคม2519เจ้าที่ตำรวจสภ.แจ่มโฮมก็ได้รับแจ้งนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุรถยนต์กระบะเสียหลักถลายตกข้างทางซึ่งเป็นเหวลึกนะครับบริเวณช่วงกิโลเมตรที่73ถนนบ้านผาจ่อปางตุ้มตำบลทุ่งพึ่งอำเภอแจ่มโฮมจังหวัดลำปางก่อประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเทศบาลตำบลทุ่งพึ่งเข้าให้การช่วยเหลือในครั้งนี้ครับ
1: เจ้าในที่เกิดเหตุในกระพบเป็นรถยนต์กระบะสีดำลักษณะเนี่ยพลิกตะแคงอยู่ภายในร่องเหวท่ามกลาง

0: ทืบเจ้าแต่ว่าเคราะห์ดีมากๆเลยที่บ่มีผู้ได้รับบาดเจ็บรุนแรงหรือเสียชีวิตโดยสาเหตุเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าคนขับเนี่ยก้มหยิบโทรศัพท์ภายในรถเจ้าทำเมื่อรถเนี่ยเสียการควบคุมก่อนที่จะปุ่งตกลงไปในเหวลึกข้างทางดังกล่าวหลังเกิดเหตุเจ้าที่กู้ชีพทุ่งพึ่งและกับกู้ชีพแม่ซุกก็เข้าตรวจสอบพื้นที่พร้อมฮือการช่วยเหลือและกับประสานรถยกเนี่ยเข้ามาดำเนินการนำรถขึ้นจากเหวทั้งนี้จากเหตุการณ์ดังกล่าวก็ถือเป็นอุทาหรณ์ที่เอามาแจ้งเตือนฮือกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยเจ้าควรที่จะมีสตินอนหลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์มือถือระวังขับขี่เจ้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเน
1: า
0: ะ
1: อุบัติเหตุต่างๆเกิดขึ้นจากความประมาทของเฮานี่แหละฮะถ้าเฮาตั้งอกตั้งใจมีสติการขับรถนะครับฝากกันไว้ตัวนะครับเป็นอุทาหรณ์เน
0: า
1: ะแต่ไผก็ไม่อยากจะให้เกิดอุบัติเหตุนะครับ
0: ก็คิดว่าก
1: รรมเดียวนะ
0: ก็คิดว่าเอามาเป็นการแจ้งเตือนน่าจะเป็นประโยชน์ด้วยครับคนใจรถใจถนนหลายๆท่านเปิ่นถึงรถนั้นลงกันบ่ใจแค่เมาห้ามครับแต่ว่าขับห้ามโทรตัวห
1: ้
0: ามเล่นโทรศัพท์ห้ามใจโทรศัพท์ขณะขับรถนะเจ้า
1: อันอย่างนี้วิธีการนะครับเนาะยังเคตะเกียถ้าบ่เป็นอย่างก็ดีแล้วแต่ถ้าสมมุติมีทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตขึ้นมาโอ้โหคนที่อยู่ตั้งหลังเฮาเน
0: า
1: ะจะได้ก็คือกำลังใจด้วยกันแล้วกันกรณีนี้ครับก็เป็นคติเตือนใจของหลายๆคนบางคนอาจจะลาบบางคนอาจจะยังบาลาบนะครับแต่ว่ากรณีเนี่ยเขาจะต้องพึงระลึกอยู่เสมอว่าถ้าสมมติเขายิบไปแล้วก็มันปุ๊บขึ้นมาเนี่ยดีเจดิวเกยน่ะนะครับนี่ก็เกยเหมือนกันนะครับเกยเบรก
0: ประสบการณ์เยอะเหมือนกันนะ
1: ประสบการณ์เยอะเหมือนกันเกยหลังจากหันมาก็คือเกือบเบรกบัตันนะครับตาเนี่ยพอโทรศัพท์จริงๆเคยทำที่ผ่านมานี่แหละฮะเชื่อว่าทุกคนที่ฟังรายการเนี่ยเคยทำเหมือนก
0: ัน กระทั่งส้มก็เคยจนเราเป็นแฟนรายการด้วยอ่ะ
1: เออ
0: ทีนี้ครับกัดเมฆเงี้ยย้อนจากเราจะตอบไลน์
1: หลังจากนั้นก็เลยมาคืดดูว่าเออถ้าสมมติเขาจอดรถเนี่ยเขาจอดรถเนี่ยมันจะเป็นจะได้ก็เลยต่างจากหันมาถ้ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นสมมติว่าโทรศัพท์นี่เคยตกโทรศัพท์เคยตกจากที่เขาขับรถอยู่เนี่ยเขาชอบวางข้างๆเนี่ยแล้วมันตกลงปื้นแล้วเขาคิดว่าถ้าวันหนึ่งโทรศัพท์ไหลแล้วก็มันไหลไปเป็นมันตั้งจะอีเนาะแล้วเอาไปเข้าเบรกเขาดูเข้าเบรกอยู่เนี่ยจะได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นเข้าข้างทางเข้าข้างทางหาตีปลอดภัยนะครับแล้วก็ยิบขึ้นมานะครับหรือถ้าบ่ฟังบ่ได้มีอย่างกับโทรศัพท์หรือว่าไผบ่ได้โทรมาอย่างเฮาก็เดินทางไปต่อ
0: เก็บไว้ก่อน
1: เก็บไว้ก่อน
0: ทีหลังก็ได
1: ้
0: นี่คือคือบางอย่างกับประสบการณ์ตรงอะนะถึงจะสอนเฮาแต่ว่าถ้าเคยไข่ที่ยังบ่เคยผ่านประสบการณ์แบบนี้หรือยังบ่เคยเกิดเหตุเนี่ยก็ถือว่าเป็นอุทาหรณ์แจ้งเตือนกันไว้ดีที่สุดป้องกันไว้ดีกว่านะเจ้าเท่ากับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลา
1: ฝากกับแม่ตุ้ยนะครับเรื่องของการขับรถเฮากับผ่านมาแล้วนะฮะแล้วก็หลายๆท่านก็ผ่านมาแล้วแล้วก็ฝากแถมเรื่องนึงขับรถเนี่ยนะไฟเลี้ยวทุกคันถ้ามันลุนะฮะ
0: เอา
1: ไปแปลงนะฮะไฟเบรกถ้ามันลุเอาไปแปลงเนี่ยส่วนควบอะไรต่าง
0: ๆ
1: นะฮะแล้วก็เรื่องการเตะแก
0: ๊
1: นะฮะการเตะแก๊เนี่ยมันอันดับแรกการเตะแก๊เปิ่นบอกว่าเป็นอาณาสัญญา
0: เป็นทรงการทรงสัญญา
1: เป็นการทรงเสียงนะฮะอย่าแพ้แก๊รถอย่าแพ้เสียงแตรรถโอเคนะเน้นย้ำว่าอย่าแพ้เสียงแตรรถการเต๊กแก๊หนึ่งข้างสองข้างเปิ่นอาจจะได้ความห่วงใยว่ารถเฮากำลังมาหนานะครับด้านหลังเนอะนะครับระวังรถเฮานะนะหรือว่าท่านอาจจะขวางตังทางลักอยู่หรือว่าอย่างต่างๆเป็นการทรงเสียงฮือท่านได้ฮู้ว่าเรากำลังมานะฮือระมัดระวังซึ่งกันและกัน
0: เจ้า
1: บางคนแพ้เสียงแต่รถ
0: ได้ยินเสียงแต
1: ่แก่แก่ยัง
0: เกือบเกือบ
1: แล้วแต่เป็น
0: เซนเซอร์ฮึ
1: แต่แก่หา
0: ตืดตืด
1: ยังเอออันนี้มีจริงแล้วก็แพ้เสียงแก่รถเออนะครับจริงๆแล้วเสียงแก่รถเนี่ยเอาไว้บอกสัญญาณเออนะครับแล้วก็บอกถ้าสมมติบางคนไปได้ยินนะน้องส้ม
0: คร
1: ับเต๊กแก่ยังยังตีนเอาจริงนะครับดีเจดิวเกย์เต๊กแก่เต็กเหมือนกันก็บอกให้ทราบว่ารถเฮากำลังมาบอกให้ทราบว่า
0: เป็นการส่งสัญญาณฮึ
1: เออนะครับว่าท่านครับรถอันบอกเฮาน่ะเออ
0: เหมือนคอนเทนต์เหมือนกันเวลาไปดอยอ่ะ
1: เออ
0: เวลาดิมันเป็นเขาลับตาเนาะจะต้องใจสัญญาณตลอดเป็นการส่งสัญญาณ
1: เป็นการส่งสัญญาณ
0: พ่อกับเพราะเพิ่นบอกโปรดใช้เสียง
1: เ
0: ออรถมาเด้อ
1: เออ
0: รถมาเด้อใจ
1: แ
0: ล้วต้องบีบต้องบีบแต่จ้า
1: แกรถเนี่ยของเฮือบีบไว้นะฮะเฮือบีบไว้ปัจจัยว่าบางคนแพ้เสียงแท้รถมีน่ะ
0: แต่ยินแล้ว
1: ข่าวกันลำปางเขาก็มีเออในข่าวก็ออกก็มีนะแพ้เสียงแกรถเด็กแก

0: แค่ใส่กัดมาได้ก็เลยถามว่าเฮ้ยมันต้องยังไงอ่ะ
1: แต่ถ้าเป็นแต่ถ้าเป็นแบบลำนอกอ่ะลำถีบใจในเวียงนะการบีบแต่นี่เป็นการแบบทักทายนะบางแต่เราเจอคนผู้ชายก็แบบเต
0: ้นกรณีเรื่องทักทายนี่เหมือนกันเวลาเขาทักทายรถแถมกันหนึ่งเปิ้ลสวนมาตินตินนี่เนาะและแถมกันหนึ่งอายุข้างเขาก็เข้าใจว่าเออลูกกันเนี่ยบีบไหลหรือเปล่าอย่าเข้าใจตัวเองเพราะทั้งว่าอย่าสำคัญตัวเองผิดบางเรื่องนะเนาะอย่าเข้าใจสำคัญตัวเกาผิดเพราะว่าเปิ้ลอาจจะทักทายแถมฟังหนึ่งหรือทักหรือว่าอย่างที่อย่างเน
1: ี่
0: ย
1: เ
0: ขา
1: ก็บอกมาด้วยกันไง
0: เพราะฉะนั้นใครเต๊กแก้เขาอย่างหนึ่งเนี่ยเฮ้ยระมัดระวังเลยเฮ้ยเขาเนี่ยอย่างผิดก็ว่าหรือว่าเขา
1: เปิ้ลกันนั่นกับเปิ้ลกับว้าว
0: เออก็เขาก็ต้องว้าวแหละว่าเอ้ยรถเขามีอย่างผิดปกติบางทีเปิ้ลส่งสัญญาณว่าตินๆรถเขาอาจจะยางหัวกะงูอยู่ในหลังรถกะ
1: ลืมปิดกระโปรงหลังไงนะ
0: ใช่แล้วอู้เลือกรถนี่แหละน้องส้มโอ้โหเยอะมากเวลาเปิดเฮือทางเขาเวลาเปิดเฮือทางเขาอย่างเช่นเขาจะออกจากซอยแล้วรถเนี่ยคันขับเขามาทางลักเนี่ยเขาจอดเฮือเขาดีใจดูเกิดเจอนะครับเปิดจอดเฮือเขาปุ๊บเปิดโบกเฮือเขาไปแล้วเขาก็โง่หัวขอบคุณเปิดแห่แค่นั้นได้เลยน้องส้มเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นมารยาทบนท้องถนนแล้วก็น่าใจบนท้องถนน
1: ถ้ามีน้ำใจกันแบบเนี้ยหรือว่าบางครั้งอ่ะถ้าสมมติว่าเขาจะข้ามถนนเนี่ยแล้วแบบรถเปิดจอดเฮือเนี่ยทันทีเขาจะแบบก้มหัวมาก่อนลองยกมือไหว
0: ้
1: ขอบคุณค่ะ
0: ครับ
1: อาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยๆนะแต่เจอว่าคนที่แบบเขาอยู่ในรถอ่ะเขาจะรู้สึกแบบเอ้ย
0: ประทับใจแต่ถ้าเขาเนี่ยอย่างพิษเนี่ยเขาขอโทษยกมือขอโทษหรือว่าตะมือขอโทษเปิดกระจกมาโบกมือขอโทษ
1: จากที่อารมณ์ห้อนๆก็จะกลายเป็นแบบเย็นลงหน่อยนึง
0: นะครับมันจะปะทะกันกลางถนนอันนี้เห็นหลายเคสอะไรกันแล้วเรา
1: ไม่
0: ฟังมีอะไรที่มันย้อมกันมาได้ก็จะไปย้อมกัน
1: ปัจจัยมีอย่างก็เฮือไผ่กัน
0: มาถึงเรื่องของอันนี้ลัก
1: คนที่ลักขี้จกนี่มีทุกตี
0: ครับอันนี้ลักเงินพระป่า
1: เกินไปอ่ะลักแม้กระทั่งเงินวัดเจ้าเป็นเงินพระป่าก็ไปก่อเหตุแล้วกับแจ็คเตือนอ่ะหลายเตือนแล้วตัวนะเจ้าล่าสุดเจ้าที่ตำรวจก็ได้รวบตัวได้แล้วกับหนุ่มคนนี้ตีตระเวนลักเงินพระป่า
0: เป็นบาปนะ
1: เงินวัดนะเจ้าเพราะว่าก่อเหตุซ้ำโดยบ่เกรงกลัวบาปล่าสุดก็คุมตัวแล้วก็ทำแผนจับกุมเจ้าวันที่27พฤษภาคม2569เวลา 12:00 นเจ้าที่ตำรวจเจ้าทางสภ.แม่ทะ
0: ครับ
1: ได้ร่วมกันเจ้าจับกุมบอกชื่อได้เลยเนาะอันนี้เป็นระบุมานี่นายชื่อว่านายทัศนัยนะเจ้าหรือว่าฉายาก็คือ
0: โน
1: ด3ขาอายุ36ปีเลยเจ้าเป็นเจ้าตำบลหัวเสืออำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเจ้าสืบเนื่องจากเมื่อวันที่21พฤษภาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยช่วงแล้วประมาณ 5:00 นแล้งเจ้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเหตุลักทรัพย์เป็นเงินพระป่าภายในวัดบ้านไม้เจ้าวัดบ้านไม้ตำบลวังเงินอำเภอแม่ท่าจังหวัดลำปางเจ้าที่ก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพร้อมกับไล่ตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดจนพบชายผู้ต้องสงสัยเนี่ยมีลักษณะกับนายคนเนี้ยเพราะว่าเคยมีพฤติกรรมก่อเหตุลักทรัพย์มาก่อนเจ้า
0: ต่อมาเจ้าหน้าที่ก็เดินทางไปตรวจสอบที่บ้านพักในพื้นที่ของตำบลหัวเสือเพื่อแม่ท่าก่อนที่จะแสดงตัวสอบถามเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นว่าตัวเก่าไปลักเงินพระป่าเปิ้นกะเป็นผู้ก่อเหตุลักเงินพระป่าแต่ก็แล้วก็มาต่อก่อเหตุในลักษณะเดียวกันแต่ทางด้านของเจ้าตัวก็ว่ามาลักแต
1: ่
0: ต่อมา
1: ครั้
0: งน
1: ี้
0: คร
1: ั้
0: งที่สองแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เจ้า
0: ก็แจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถานโดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกในการกระทำผิดหรือเพื่อพาทรัพย์นั่นไปเพื่อพ้นจากการจับกุมก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.แม่ทะดำเนินคดีตามกฎหมายนะฮะ
1: บักเกรงกลัวเลยแม้กระทั่งในวัดกับบ่เว้นนะเจ้าแต่ก็คงจำนวนด้วยหลักฐานและอาจจะมีแบบเสื้อผ้าในวันที่ก่อเหตุลักษณะต่างๆคงปฏิเสธบ่ได้อะเน
0: า
1: ะกระทีเปิ้นก็
0: มันเดียวนี่กล้องวงจรปิดมันนักเนอะ
1: แล้วมันชัดด้วยนะมันสามารถจับภาพไม่ว่าเมื่อคืนจับภาพได้หมดเลยมีแสงไฟอินฟราเรด
0: ตะกี้บัตรตะกี้เป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย
1: บัตรประชาชนก็
0: ประชาชนบัตรประชาชนตะกี้เห็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วย
1: แต่มันมีเลขบัตรประชาชน
0: นี่
1: เหมือนกันเนี่ย
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอดใจเลยหันก็นี
1: ่ขนาดเพิ่นจะเพิ่มเงิน
0: วงเงิน
1: น
0: ะ
1: ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยบ่ได้จ
0: ้ะก็อดเอาก่อนนะครับขอบคุณข้อมูลข่าวสารนี่จากไหนนี่
1: จากเพจลำปางวาไรตี้เจ้า
0: โอเคครับผมคร
1: ับอ่ะเดี๋ยวเขาจะพักกันสักครั้งนึงเนาะช่วงหน้ามาอัปเดตกันเจ้าในเรื่องของเนี่ยไทยช่วยไทยพลัดเนี่ยแต่ว่านี่โอตังเจ้าที่บนล้มพื้นที่ติการตรงเขวียนก็เป็นแฮมซุนรวมกาดใน

0: จังหวัดลำปางเราติคนนักเปิดกันเลยลงไปเฮือคำแนะนำประชาสัมพันธ์เฮกาปอกาเมกาเฮือเข้าร่วมโครงการเดียวกับมาติดตามกันเจ้า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กพร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ M c o t Radio Network พร้อมด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว M c o t Radio Network พร้อมด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง M c o t Radio Network พร้อมด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ M-Cod Radio Network พร้อมเป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปางคุณกำลังฟังรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนข่าวโดยการยางแห่งประเทศไทยสาขาลำปางโทร054-019-804
5: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทลำปาง
2: M-Cod Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ
6: ์กลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือทางสถานีวิทยุอสมทลำปางแล้วก็เพจ Facebook อสมทลำปางทัดนี้นะครับ
0: ข่าวเป็นข่าวพื้นที่ของพี่น้องจังหวัดลำปางกันทุกๆคนนอกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดลำปางเนี่ยก็เอิ้นจากกันเข้ามาได้อย่างตะวันนี่มีแฟนรายการตังห่างชัดเจ้าเดียวเปิ้นก็ติดต่อมาทางเพจข่าวเขาเนี่ยพวกเป็นพี่น้องเป็นแฟนรายการที่ฟังกันอยู่ประจำเนี่ยเจ้าแถวเมืองยาวเป็นเกษตรกรปลูกข้าวซึ่งแต่ก่อนเนี่ยก็เคยปลูกข้าวทั่วไปเนาะแล้วทีเนี้ยเปิ้นกลับมาประชาสัมพันธ์ว่าถ้าเปลี่ยนมาปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยก็จะได้ราคาสูงขึ้นเพราะมันแพงกว่ามันก็จากที่แบบโล6บาท7บาทก็จะโดนขึ้นไปเป็นโลละ10บาทเนี่ยทีนี้ก็โหป้ากันทำไรข้าวไรซ์เบอร์รี่หมดเลย
6: แล้ว
0: พอถึงเวลาเอาไปขาย
6: อยากจะได
0: ้แล้วตีร้านที่เปิ้นขายข้าวเนี่ยสุดท้ายบ่ได้สตังค์ตอนนี้นะก็เลยเนี่ยล่องเรียนมาตั้งเพจเฮาเนี่ยว่าจอยติดตามคือจิมนึงแต่ว่านี่ก็มีทีมข่าวที่เปิ้นลงไปเพราะว่าเปิ้นป้ากันไปแจ้งความไว้ก่อนอีแน่ว่ายังได้ผ่านไป
6: เอาไปขายแล้วมั้ย
0: เอาไปขายแล้วได้มาแค่ใบในเรื่องการยืนยัน
6: อ
0: ่ะ
6: อ๋อใบว่าแต่ซื้อ
0: แต่
6: ย
0: ัง ไ
6: ม
0: ่
6: ได้ยังไม่ได้
0: 15วันผ่านไปก็ได้20วันผ่านไปก็ได้นี่ก็โอ้ฮอนอกฮอนใจเปิ้นก็เลยป้ากันไปแจ้งความพอไปแจ้งความที่สภ.บ้านเอื้อมเปิ้นก็บอกว่าน่าจะต้องไปตีมันเป็นข้อพิพาทเนาะลองไปตีอันนี้ก่อนบ่ศูนย์ดำรงธรรมช่วยไกลเกลี่ยเปิ้นกับป้ากันไปศูนย์ดำรงธรรมศูนย์ดำรงธรรมบอกว่ากรณีแบบเนี้ยมันเป็นเหมือนข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนน่าจะต้องเป็นไปศาล
6: เข้าแล้วภัยจะแก้ไขให้กับเกษตรกร
0: ตอนนี้ก็กำลังเดินเรื่องกันอยู่นะจ๊ะซึ่งเขาก็เดี๋ยวจะช่วยติดตามในแหมตั้งหนึ่งเนาะว่าได้เรื่องอย่างใดเนี่ย
6: ไปสู่ดำรงธรรมแล้วแต่ว่า
0: เพื่อก็ต้องดูว่าเกณฑ์การพิจารณาเปิ้ลน่ะไอ้นะถ้าก็ต้องติดตาม
6: แล้วทีนี้ทางการเนี่ยสามารถช่วยอย่างพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรได้พอง
0: นั่นแหละเปิ้ลก็ต้องติดตามกันต่อไปนะประเด็นนี้เนาะและการที่สำคัญก็คืออยากจะเฮ้อคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่อะถ้าเกิดว่าพี่น้องแฟนๆรายการข่าวเนาะ

0: เหตุการณ์อย่างแบบเนี้ยก
1: ็
0: ส่งมาให้ตังสื่อมวลชนเครือข่ายเขา
1: ได้ครับความเป็นธรรมหรือเดือดห้อนเดือดห้อนใจอย่างต่างๆแจ้งมาได
0: ้
1: นะครับจะเป็นกระบอกเสียงนะคร
0: ับ
1: ในการที่จะนำเสนอนะครับเพื่อให้เกิดการดำเนินงานต่างๆนะคร
0: ับ
1: เป็นผลดีแก้ไขปัญหากันต่อไปฝากกันไว้ตัวเน
0: า
1: ะเดี๋ยวเราตามเรื่องนี้กันนะฮะทีนี้ทางด้านของสภ.เกาะขาเอาแหมแล้วเปิ้นกวดขันความปลอดภัยตรวจยึดรถจักรยานยนต์ดัดแปลงสภาพครับน้องส้
0: ม
1: ทางด้านของสภ.เกาะขาจังหวัดลำปางเฮานะครับภายใต้การดำเนินการของพันตำรวจเอกกฤษดาพงษ์สุวรรณผู้กำกับสภ.เกาะขาครับรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจก่อได้ลงพื้นที่นะครับพร้อมชุดสายตรวจรถยนต์นะคร
0: ับ
1: สายตรวจรถจักรยานยนต์และก็ชุดจราจรลงพื้นที่กวดขันระเบียบนะฮะความเป็นระเบียบเรียบร้อยจากการตรวจสอบบริเวณด้านลานจอดรถวัดพระธาตุลำปางหลวง
0: เจ
1: ้าที่ก็ได้ทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่มีการดัดแปลงสภาพ
0: แต่งซิ่งต่อเนี่ยดังตัวเจ้า
1: ห้ากันด้วยกันนางสม
0: มัน
1: ดังเนี่ยชาวบ้านเปิ่นเดือดร้อนกันนี่นะ
0: ก่อนนั้นนี่ก็คงจะมีชาวบ้านที่แบบเปิ่นก็ร้องเรียนไปแหละเนาะเพราะว่าเนี่ยก
1: ็
0: สร้างความเดือดร้อนรบกวน
1: รำ
0: ค
1: าญ
0: เสียงชาวบ้านละแวกใกล้เคียงอ่ะนะเจ้าก็ได้ยึดรถไปเนาะแล้วก็นำส่งไปยังสภ.เกาะขาเพื่อดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปลักษณะแบบเนี้ยก็ถือว่าเป็นการดัดแปลงเนี่ยต่อเนี่ยดัง
1: นะอีถ้าสมมติตัวเก่าเนี่ยดัดแปลงต่อแล้วก็ฟังคนเดียวไผก็บ่ว่าหยังแหละแต่ทีเนี้ยมาเฮือชาวบ้านเพิ่นฟังตัวเนี่ย
0: ใส่หูฟัง
1: เอาเข้าหูตัวเก่าฮั่นแล้วก็ฟังคนเดียว
0: จะเป็นน้องๆเยาวชนน่ะ
1: เ
0: นี่ย
1: จะได
0: ้
1: สภ.เกาะขาเพิ่นก็ขอความร่วมมือครับพี่น้องประชาชนนะแล้วก็วัยรุ่นในพื้นที่นะบ่เฮือนำรถไปดัดแปลงสภาพประแต่งสิ่งสร้างความเดือดร้อนรำคาญใจแกส่วนรว
0: ม
1: เพื่อความปลอดภัยและก็สงบสุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่แล้วแต่งถ้ามันดังเนี่ยต้มเนี่ยนี่คือยายจะแดครับน้องสมมันก็รบกวนพี่น้องชาวบ้านบางพื้นที่เนี่ยแข่งกันก็มีบางพื้นที่ก็ตีหนึ่งตีสองเพื่อกำลังรับกันอยู่ก็
0: ม
1: ีบ้านใกล้ถนนเปิ้นเดือดร้อนโดยเฉพาะตังหวังเหนือท่าแล้วปอดโทนโมสังโค
0: ที่ว่าเบิ้ลรถเทศระบบ
1: ก็เลยต้อง
0: สุดท้ายเปิ้นก็จับได้
1: เ
0: จ้าที่ตำรวจก็ทำงานเร็ว
1: ตำรวจเปิ้นก็ทำงานกันอยู่แล้วแหละฮะแต่ถ้าสมมติว่ามีเคสหรือกรณีที่จะสามารถที่จะแจ้งตำรวจไปได้ถ่ายคลิปไว
0: ้เดี๋ยวอันนี้คือ ถามแบบบังหูเลยนะส่วนตัวน่ะถ้าเกิดว่าแบบรถต่อดังที่เปิ้นดัดแปลงเนี่ยมันผิดกฎหมายมั้ยก
1: ่
0: อแล้วสมาร์ทเตอร
1: ์
0: หมูบิ๊กไบค์ที่มันดังอยู่แล้วอันนั้นผิดกฎหมายก่
1: อมันก็ดังอ่ะถ้าเกิน
0: กว่าถ้าเกินผิดกฎหมายกำหนดก็คือ
1: มันก็เหมือนกันนั่นแหละ
0: มัน
1: ก็ดังอ่ะ
0: แต่ในลักษณะแบบเนี้ยคือเอาไปดัดแปลงนี่มันก็พิษแถมเพราะว่ามันเป็นการเปลี่ยนสภาพจากเดิ
1: ม
0: มันก
1: ็แต่บิ๊กไบค์เปิ้นต่อเปิ้นเสียงเปิ้นนวลใช่กะ
0: ดังเหมือนกันอันที่ดังก็มี
1: อันแต่แล้วเปิ้นนวลมันจะดุม
0: ๆมีมันมีหลายรุ่นหลายนี่ไงก
1: ับ
0: อันนี้ถามเพราะว่าอยากจะฮู้นั่นแหละมันเหมือน
1: กรณีนี่ก็อยู่ที่ทางด้านของเจ้าที่ตำรวจจะบังคับใจกฎหมายจะได้ก็ว่ากันไปตามนั้นแต่ทีเนี้ยแต่ถ้ามันดังเนี่ยว่าเนาะมันดังอ่ะเงี้ยจะได้ห
0: รอคือจริงมันก็ไม่ได้พิษนะความชอบแต่ละคนมันเหมือนกันมันก็บางคนอาจจะชอบแบบต่อดังเนี่ยมันเท่แต่รสนิยมดีๆเนี่ยก็บางคนที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นนะถ้าเกิดว่ามันสร้างความเดือดร้อนคนอื่นก็น่าจะเป็นรสนิยมดีมันน่าจะโอเคเนาะเพราะว่ามันก็รบกวนคนอื่นตัวอีน่ะ
1: แม่นครับ
0: เจ้ามาพอกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเจ้า60-40ติราชเปิ่นจะออกคือนาตวานี่ทางทีมงานของจังหวัดลำปางลงไปพื้นที่ไปติกาตรงเกวียนไปประชาสัมพันธ์นะเจ้าแล้วก็เชิญชวนให้ร้านค้าเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้เจ้าวันที่27พฤษภาคม2569ในวิวัฒน์อินไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยนายปกรณ์กนวลีปลัดจังหวัดลำปางนางสาวอรพินคัดภาพคลังจังหวัดลำปางเจ้านายนเรศวฤทธิ์อุบลศรีในอำเภอห้างชัดนายสุทธิชัยสุวรรณาผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสธนาคารกรุงไทยและคณะลงพื้นที่เชิงรุกตีกาตรงเกวียนเจ้าอำเภอห้างชัดจังหวัดลำปางเพื่อไปประชาสัมพันธ์และก็มอบสติ๊กเกอร์โครงการไทยช่วยไทยพลัสจาก60/40เพื่อกับผู้ประกอบการร้านค้าตีเข้าร่วมโครงการเจ้า
1: การลงพื้นที่ครั้งนี้นะครับเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการรายย่อยและก็ประชาชนในพื้นที่เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และก็ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการโดยมีเจ้าหน้าที่จากธนาคารกรุงไทยร่วมในความสะดวกนะครับและก็รับลงทะเบียนร้านค้าใหม่ภายในตลาดตุ่งเวียนนะครับเพื่อให้การกระจายข้อมูลเข้าถึงโครงการอย่างทั่วถึงครับ ร้านค้าที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการนะครับก่อนจนถึงวันที่3

0: 31กรกฎาคม2019นะครับผ่านจุดบริการของกระทรวงมหาดไทยร่วมกันครับแต่นั้นของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศโดยแบ่งกลุ่มสมัครดังนี้ร้านเดิมนะครับกลุ่มจีเคยเข้าร่วมโครงการคนละเกิงพ
1: ระ
0: สามารถยืนยันสิทธิ์ของตัวเก่าที่รวมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะครับผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีเลยแต่ล้านไม้เนี่ยผู้ที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละเกิงพลัสที่ผ่านมาจะต้องสมัครร้านกล้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์ร่วมดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับเพื่อขอรับรองการจำนะขอประกาศผลว่าจากหน่วยงานนะครับกำหนดการต่างๆข้อกำหนดต่างๆผ่านเว็บไซต์ไทยช่วยไทยพลัสนะครับจากนั้นยื่นเอกสารตีธนาคารกรุงไทยครับ
1: เจ้าสำหรับผู้ประกอบการขนส่งมวลชนสาธารณะอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถโดยสารประจำทางเรือโดยสารสาธารณะแล้วก็รถร่วมบริการก็สามารถเข้าร่วมได้นะเจ้าสมัครผ่านการเปิดใช้งานแอปพลิเคชันถุงเงินโดยตรงกับธนาคารกรุงไทยเจ้าเมื่อร้านค้าเตรียมเอกสารและก็ผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้วก็ให้ยื่นสมัครที่จุดบริการของธนาคารกรุงไทยถ้าผ่านแล้วเพิ่นก็จะส่ง SMS เนี่ยแจ้งผลการสมัครเนี่ยนะเจ้าแล้วก็ปรากฏแบนเนอร์โครงการบนแอปพลิเคชันถุงเงินเฮ้อร้านค้าเนี่ยกดยอมรับเงื่อนไขนั่นเองนะเจ้า
0: ครับผมในส่วนของร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการสามารถนะครับเข้ารับชำระเงินจากเป็นไปพี่น้องประชาชนได้ตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนในห้วงของเวลา 6:00 นเมื่อเจ้าถึง 5:00 นจังหวัดลำปางขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านโครงการดังกล่าวเพื่อทั่วถึงทุกพื้นที่ตอนนี้ไผมีร้านนะครับแล้วก็เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับตอนนี้เพจ Facebook อสมทลำปางเขาไปเปิดการเปิดเฮ้อทุกท่านไปฝากร้านกันในคอมเมนต์เดี๋ยวเขาจะปักไว้บนเนาะทุกท่านไปต่อเลยนะฮะร้านนี่อยู่ที่ไหนแจ้งพิกัดกันแจ้งพิกัดความล้ำแจ้งร้านก้าของท่านเดี๋ยวเขาตามไปช่วยกันใช้บริการช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจเน
1: า
0: ะ
1: เฮ้ยเมื่อกี้วันแรกก็จะได้ใจซิดกันเนาะก็เดี๋ยวเขาจะได้เตรียมพร้อมกันนะโดยเฉพาะช่างนิ่งไปด้วยกันด้วยกัน
0: เออเนาะอ่ะเวลามดเวลานะครับในช่วงของข่าวเที่ยงเมืองเหนือวันนี้เขาสองคนพร้อมทีมข่าวเราทุกท่านไปก่อนขอบคุณในการติดตามรับฟังและรับชมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรักหยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: You are listening to MCOT Radio
5: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: นี้เวลา 13:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองไทยเวียดนามฉลองสัมพันธ์50ปีลงนามความร่วมมือ4ฉบับเดินหน้ายกระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านอนุทินตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้า 2.5 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมนายโตเลินประธานาธิบดีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสัญญา4ฉบับโดยฉบับแรกเป็นแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินการเป็นหุ้นส่วนรอบด้านระหว่างไทยและเวียดนามปี2569ถึง2574ฉบับที่2หนังสือทางการทูตระหว่างกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามฉบับที่3บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนา

0: ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยานณท่าอากาศยานานาชาติอุตภาวระหว่างสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและเวียดเจ็ตฉบับที่4บันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันรัฐนะวัดรัฐประศาสนศาสตร์และการจัดการปกครองแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นจากนั้นนายกรัฐมนตรีไทยและประธานาธิบดีเวียดนามได้ร่วมกันเปิดสัญลักษณ์เพื่อฉลองการครบรอบความสัมพันธ์50ปีระหว่างไทยและเวียดนามจากนั้นผู้นำทั้งสองได้แถลงข่าวร่วมกันโดยนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลไทยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการต้อนรับในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการซึ่งถือเป็นแขกคนแรกของรัฐบาลของตนเองจึงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นโอกาสในการเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามในปีนี้และได้มีพิธีเปิดตัวตราสัญลักษณ์อย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วอนุชาโบกมือบ๊ายบายเป็นสัญลักษณ์หาเสียงทักทายประชาชนหลังได้เบอร์5บอกเบอร์5นโยบาย5ด้านผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังได้รับหมายเลข5นายอนุชาบุรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพรรคประชาธิปัตย์พร้อมด้วยผู้สมัครสกของพรรคเดินทางสักการะศาลหลักเมืองพร้อมกล่าวว่าทุกอย่างลงตัวเบอร์5กับนโยบาย5เรื่องทั้งการทำให้กรุงเทพเดินทางสะดวกเป็นเมืองสะอาดให้ชีวิตที่ดีเศรษฐกิจมีรายได้สุดท้ายคือตรวจสอบได้ทุกเรื่องดังนั้นทั้ง5เรื่องนี้ที่ผู้สมัครเบอร์5อนุชาจะนำไปทักทายกับประชาชนชาวกรุงเทพฮัลโหลทุกเช้าจะเจอกันตั้งแต่เช้าถึงมืดพยายามจะไปพูดคุยกับประชาชนให้ได้มากที่สุดขณะเดียวกันที่ศาลหลักเมืองนายคมสารพันวิชาติคุณหรือว่าดร.โจ้ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ในนามอิสระหมายเลข13ซึ่งเป็นลูกชายของสินแสพานุวัฒน์พันวิชาติคุณเดินทางมาสักการะศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครพร้อมกับมารดาเพื่อความเป็นสิริมงคลเช่นกันมาริกาหาเสียงอนุสาวรีย์ชัยชูเพิ่มการจ้างงานพนักงานกรุงเทพและคุณภาพชีวิตประชาชนดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางมาลงพื้นที่หาเสียงบริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งเกาะพญาไทหลังจากยื่นใบสมัครและได้หมายเลข14โดยบรรยากาศหาเสียงเป็นไปอย่างคึกคักดร.มาริกาได้เตือนเดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและแจกใบปลิวหาเสียงพร้อมกับทีมงานที่ตะโกนส่งเสียงเชียร์มาริกาเบอร์14ตลอดเวลามีบางช่วงดร.มาริกาได้พบเจอแฟนคลับจึงได้ขอถ่ายรูปและพูดคุยกันอย่างสนุกสนานพร้อมให้คำมั่นว่าจะเลือกเบอร์14ทางนี้ดร.มาริกายังได้พูดคุยกับพนักงานกวาดถนนของกทม.โดยได้พูดถึงปัญหาของการจ้างงานของกทม.ที่ไม่ได้บรรจุพนักงานหลายรายและมีสวัสดิการที่ไม่เพียงพอโดยได้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นมานานซึ่งดร.มาริกาบอกว่ามีแนวนโยบายที่จะเพิ่มการจ้างงานเพื่อบรรจุพนักงานกทม.ให้ได้สวัสดิการที่เพิ่มมากขึ้นขณะเดียวกันยังได้พูดคุยกับไรเดอร์และวินรถจักรยานยนต์เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพชีวิตและปัญหาด้านความปลอดภัยซึ่งให้คำมั่นว่าจะผลักดันการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: พนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
3: ร้านหมูลำปาง
2: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
3: ร้านหมูลำปาง
2: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
3: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้า

0: บริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
3: เนื้อลูกวัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
2: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับ1ของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
4: พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง
5: ดื่มสปอนเซอร์ซ่าๆสดชื่นเวอร์เหนื่อยจนฮะดื่มสปอนเซอร์ซ่าๆในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
6: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
8: วิทยุอสมทเพื่อชุมชนวิทยุเพื่อคนลำปางติดตามเราได้ทุกวันที่ FM 99 MHz ID Line FM 99.0 Facebook Fanpage อสมทลำปางกับรายการวิทยุอสมทเพื่อชุมชนร่วมส่งความสุขให้คนลำปางโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปาง

หนึ่งงานเพลงนำเข้ารายการมาทักทายคุณผู้ฟังครับนี่คือเข้าจำของศิลปินเอ็ดดี้ตลาดแตกนะครับต่อเนื่องกันครับในช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนอัญยังอ้ออัญยังอ้ออยู่ด้วยกันทัดนี้ครับดีเจดิวดีเจฮุนกินข้าวลำนะครับอยู่รับแฟนๆรายการแตนดีเจปูในช่วงเวลานี้บ่ายโมงไปต้นไปครับคุณผู้ฟังอยากฟังงานเพลงไหนเบอร์เดิม0543232030-4 ID Line FM 99.0 อุจากันนะครับในช่วงเวลาของรายการเฮาตัดนี้นะครับบรรยากาศด้านหน้าสถานีวิทยุอสมทลำปางของเฮาตัดนี้นะฮะแดดมาแล้ว นะฮะบึ้ดแรงสีทาฝนจะตกอยู่นะครับหลายพื้นที่ฟังกันนะครับอนุจากกันเข้ามารวมถึงไลน์ส่งหาดีเจดิวได้เลยนะครับส่งตรงถึงห้องส่งตัวกันตัดนี้นะครับอยู่ด้วยกันนะครับกับข้อมูลข่าวสารนะครับจากต่างด้านของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็ฟอพอแม่เหมาะนะครับมาอัปเดตให้แฟนๆรายการได้ฟังกันสำหรับในส่วนของทุกท่านครับตอนนี้ขอเชิญชวนพี่น้องชาวลำปางและก็นักวิ่งทุกท่านทั่วประเทศรวมมาสร้างประวัติศาสตร์ชิงชัยในสนามวิ่งมาตรฐานแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33นะฮะเส้นทางวิ่งที่สุดท่าท้ายที่ปนห้องวัดประสานมาตรฐานระดับโลกนะครับแล้วก็ความงดงามของธรรมชาติได้อย่างหลงตัววันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้นะครับที่กฟผ.แม่เมาะเนอร์แหล่งผลิตไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือนะครับเขาเปิดรับสมัคร3ระยะทางด้วยกันนะครับคุยด้วยฟังฮะขณะขาใจเนอร์นะครับในส่วนของงานแม่เมาะฮาฟมาราธอนนะครับซึ่งปนห้องว่านะครับมาพิชิตความเป็นหนึ่งครับในงานแม่เมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33นะครับสนามเส้นทางที่มีคุณภาพหนึ่งเดียวในภาคเหนือนะครับจะได้ก็จะชวนคุณผู้ฟังครับเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นะครับบอกว่าจะเป็น5กิโลเมตรฟันรันเส้นทางวิ่งเนี่ยเริ่มต้นนะฮะแบบสนุกได้ทุกคนนะครับ600บาทราคา10กิโลเมตรมินิมาราธอนนะครับเส้นทางพัฒนาความแข็งแกร่งนะครับก้าวสู่ระยะที่ท้าทายราคา700บาทนะครับแล้วก็รวมถึง 21.1 กิโลเมตรนะครับฮาฟมาราธอนเส้นทางวิ่งมาตรฐานเส้นทางคุณภาพน่าสัมผัสกันเลยทีเดียวราคา

0: 900บาทนะฮะแล้วก็ VIP ครับคือได้ฟังยกระดับประสบการณ์ด้วยสิทธิพิเศษเฉพาะเลยนะครับในราคา 2,000 บาทแมมโมฮาฟมาราธอนครับหนึ่งในการแข่งขันงานแข่งขันตียิ่งใหญ่นะครับเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดลำปางแล้วก็ภาคเหนือโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลจารึกอักษรพระนามาภิไธยย่อสอทอคือแก่นักวิ่งชาวไทยนะครับทั้งชายและหญิงนะครับในชนะเลิศในการชนะเลิศการแข่งขันวิ่งระยะฮาฟมาราธอน 21.1 กิโลเมตรนะครับตีคว้าแชมป์ต่อเนื่องครบ3สมัยนะครับได้รับสิทธิ์ครอบครองถ้วยพระราชทานใบจริงครับคุณผู้ฟังครับจะได้ก็ไปร่วมกันนะฮะในส่วนของแมมเมาะฮาฟมาราธอนครั้งที่33นะครับติกอฟผแมมเมาะเฮาจัดขึ้นไปที่ตามรายละเอียดกันได้นะครับที่เพจ Facebook แมมเมาะฮาฟมาราธอนนะครับหรือจะเป็นตาด้านของเพจ Facebook กอฟผแมมเมาะนั่นเองครับคุณผู้ฟัง
1: อันยังอ้าอายุอ้าอันยังอ้าอายุอ้า
0: สำหรับคนมีปัญหาครับอันยังอ้ออันยังอ้อช่วงนี้0543232203นะครับแล้วก็0543232204นะครับเป็นหาดีเจดิวได้เลยนะครับหรือว่าจะเป็นไลน์ก็ได้ตอนนี้ไลน์ก็ยังว่างอยู่นะครับเอ็นรู้จักกันเข้ามาในหาดโทรศัพท์อาจจะจนกันหน่อย มาใหม่มาใหม่สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ครับผมปะหลง
2: ครับผม
0: ครับปะหลงวันนี้มีปัญหาอย่างถามดีเจดิวครับ
2: ยังง้ออย่างง้อแมงอย่างจับป้อมทำสายจับหงายลูกเด้ง
0: แมงแสนตีน
2: ใช
0: ่แมงลิ้น
2: ใช
0: ่ปัจจัยครับหมอ
2: แมงอย่างมันจับป้อมทำสายนะแต่จับหงายลูกเด้ง
0: ความทำสายหงายลูกเด้งเน่า
2: หูจักแมงคอลั่นก่
0: อแมงคอลั่นโอ้หูจักอยู่แต่นึกบ่ถึงครับปะหลงนึกบ่ถึง
2: แ
0: หละถึกอะไรกันเน่าเน
2: า
0: ะ
2: คร
0: ับ ครับผมปะหลง
2: ครับ
0: เบาวิทยุน้อยมันได้กะครับ
2: ครับ
0: เออน่ากะเพราะว่าเสียงดีเจดิวมันสะท้อนวันนี้ฟังเพลงอย่างดีครับ
2: ใครเนาะใคร
0: ละใครเน
2: าะ
0: ละใครเน
2: าะใครเนาะใคร
0: ละใครเนา
2: ะครับ
0: ละไผ่อ่ะเออยังบัดตอมหรอใครเนาะ
2: ไม่พี่ลมพร
0: ใครเนาะใครของไม่พี่ลมพรกะ
2: ครับ
0: โอเคให้ไข่พิเศษครับ
2: ต่อทวี
0: ครับ
2: นี่น้องหญิงน้องสาวแป้น้องสาวหีบ้าช่างเวียนน้องสาวมาลีน้องสาวยังงัวน้องสาวบังซักน้องสาวซอยเซ็ตดีเจด้วย
0: ครับเปิดห้องว่าใครเนาะเนาะใครเนาะปลงเนาะ
2: ใครเนาะเนาะใคร
0: เออหน้ากะโอเครอฟังเนอะสำหรับในส่วนของงานเพลงตีเอิญเข้ามาไลน์ส่งมาหากันได้ครับเดี๋ยวดีเจดิวมาอ่านไลน์นะ ID line FM 99.0

0: ตีขอเข้ามาจัดเธอนะครับในช่วงของรายการเฮานะครับช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังหน้าฝนเนาะยุงก็จะนักเป็นพิเศษภัยที่โดนยุงครบนะฮะซึ่งเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียนะซึ่งลูกหลานเขาเป็นเนี่ยพ่อแม่เขาเป็นโดนยุงครบเนี่ยเสี่ยงเนาะนะครับหาทางรักษาแฮมหาเงินเสียเวลานะครับจะดีกว่านี้ก็ถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณฮักสมาร์ทการ์ดช่วยงานง่ายแค่เสียปลั๊กนะครับแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงความสนใจหื้นยุงเนี่ยลอยเข้ามาโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปแล้วก็มาสามารถบินกลับออกมาได้เพราะตัวตระแกงก็จะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญบ่มีกลิ่นบ่มีควันนะครับปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานถึง100ตารางเมตรห้องได้ว่าตั้งกลางบ้านนะครับจะช่วยปกป้องคนในทั้งครอบครัวเพื่อที่ฟังอยู่ในขณะนี้โชคดีขนาดเน้อนะฮะโปรโมชั่นพิเศษสำหรับคุณตีแฟนๆรายการฟังเครื่องนี้ต่ออันกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกับ LED 1ชิ้นนะครับราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าคุณได้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกครับไปเลยนะครับพร้อมกันกับ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทและก็เครื่องชัดยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทนะครับรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายนะครับเฮาคุณผู้ฟังจ่ายแค่เพียง990บาทย้ำว่า990บาทต่ออันนะครับโทรมาที่026660008สินค้าห้าประกัน1ปีนะครับเครื่องเสียภายใน1ปีนะเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีนะครับย้ำเบอร์026660008ของแต้ต้องตีทีวีไดเรกต์เต่าอันเนอร์แฟนๆรายการแต่สำหรับช่วงนี้ไพตี้มีปัญหาถามดีเจดิวอะยังอ้ออะยังอ้อเอิญมาเนอร์
1: อะยังอ้ออะยังอ้ออะยังอ้ออะยัง
0: อ้อมาทักทายตั้งไลฟ์กันพองนะครับสวัสดีครับผมครับแม่นุ้ยวันนี้อันมีปัญหายังไง
2: ง่ายๆเจ้า
0: เน่าเลยได้ก
2: ็มันเน่าจ้ะปียังไม่หลายสีเจ้า
0: ปียังไม่หลายสี
2: เจ้า
0: ปีโป
2: ้ถูกต้อง
0: เอ๊นะฮะมีอยากกว่านี่แฮมก
2: ็ทำมีอ่ะง่ายจ้ะ
0: วันนี้ฟังเพลงอย่างนี้ครับ
2: เพลงก็ดอกยาในปลาปูนเจ้า
0: ครับเพื่อไข่พิเศษเจ้า
2: เพื่อสาวสนิทแล้วก็ดิเจปูดิเจดิวจ้า
0: ค่ะ
2: ผมส้มตัว
0: รอฟังเนอร
2: ์จ้า
0: ขอบคุณนะ

ครับกับทางด้านของดอกหญ้าในป่าปุ๋นเอิ้นกันเข้ามาช่วงนี้คือว่าฟังครับอย่าปล่อยให้งานบ้านของคุณได้ฟังเป็นปัญหาห้องใจเฮาได้เลยช่วยดูแลทั้งงานซ่อมงานต่อเติมเฮาพร้อมเฮือบริการคุณได้ฟังเสมอนะครับจะเป็นงานน้อยงานใหญ่นะครับเฮือกับร้านรักน้ำดูแลเพราะว่าเฮาคือผู้เชี่ยวชาญด้านระบบน้ำครบวงจรทั้งติดตั้งเครื่องกรองน้ำระบบน้ำใจภายในบ้านระบบน้ำดื่มนะครับรวมถึงงานระบบต่อน้ำทิ้งและก็น้ำเสียนะครับเป็นระบบประปาบาดาล นะครับแล้วก็เฮาฮับทำระบบประปาหมู่บ้านตัวนะเปลี่ยนสารเครื่องกรองนะครับแล้วก็ล่างแท่งน้ำนอกจากนี้นะครับรักน้ำยังฮับงานต่อเติมทุกชนิดเลยบวจาทำห้องน้ำใหม่นะครับปูกระเบื้องติดตั้งสุขภัณฑ์ชักโครกนะครับไปจนถึงงานทำหลังคามั่นใจได้ในคุณภาพช่างที่ใส่ใจทุกรายละเอียดนะครับงานเล็กงานใหญ่ห้องเฮาบ่ต้องรอเหมือนบริการถึงบ้านรวดเร็วตันใจราคาย่อมเยานะครับเพราะบ้านของคุณผู้ฟังคืองานที่เฮาต้องดูแลด้วยใจนะครับโทรไปที่0992944658นะฮะ0992544658ร้านรักน้ำงานช่างครบจบในที่เดียวเอิ้นหาเฮาไดเนอร์บ่มีจ่ายเงินล่วงหน้าบ่มีเบิกเงินล่วงหน้าอย่างแน่นอนงานเสร็จถึงก่อยจ่ายนะฝากแฟนๆรายการด้วยนะดอกหญ้าในป่าปูนเก่าๆของตายอรทัยจัดให้ได้ฟังกันเนอะเดี๋ยวกลับมาอ่านไลน์แฟนๆรายการกันนะส่งไลน์ละไว้เลยนะครับทักทายละไว้ได้เลยเนอะ

0: M-Pod Connect บน App Store และ Play Store มั่นใจคอนกรีตผสมเสร็จจาก PA คอนกรีตด้วยกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพผ่านกระบวนการคอมพิวเตอร์ควบคุมโดยวิศวกรโยธาบริการส่งรวดเร็วถึงหน้างานด้วยรถจัดส่งที่มีระบบดาวเทียม GPS tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA คอนกรีตถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลตงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร0548298299
1: ตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวสูตรเก่าเจ้าดั้งเดิมจิ้นแดกในตำนานของดีของเด็ดเมืองลำปางสูตรต้นตำรับเมินกว่า25ปีมีทั้งหมูแดงจิ้นแดงหมูแดดเดียวไส้สันเอ็นน่องน้ำพริกทาตลาดหมูแดงหมูแดดเดียวมี2สาขาขายทุกวันติดกาต้นยางและกาสนามบินร้านเปิด 3:00 นถึง 1:00 นพบกับตลาดสัญจรวันอังคารกาดนัดสามัคคีวันพัดกาดนัดแม่เมาะจัดส่งทั่วประเทศไทย Facebook Fanpage หมูแดดเดียวตลาดลำปางโทร0874295678จิ้นแดงตลาดของดีในกาดของคนลำปาง
2: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
3: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
6: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
3: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
7: ทำงานตากแดดร้อนๆเหงื่อเยอะๆไม่มั่นใจเลยจะถอดรองเท้าก็กลัวเหม็นจะอยู่ใกล้ใครก็กลัวมีกลิ่นตัวปัญหาเรื่องกลิ่นเป็นปัญหาใหญ่ที่คุณไม่ควรมองข้ามเพราะกลิ่นตัวทำให้เราขาดความมั่นใจแป้งดับกลิ่นตรารถม้าช่วยคุณได้ผลิตภัณฑ์ระงับกลิ่นกายเนื้อแป้งเท้าบริสุทธิ์แห้งไม่เหนียวหนะไม่ก่อให้เกิดคราบเหลืองเหมาะสำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องกลิ่นต่างๆทั้งกลิ่นตัวกลิ่นเท้าหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วไป Facebook Fanpage แป้งดับกลิ่นรถม้า Shopee Lazada JD Central ID Line 0839489009แป้งดับกลิ่นตรารถม้า
8: M-Cord Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

0: อสมท.ลำปางคือเพื่อนของคุณขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 อสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: คุณกำลังฟังอสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักตีสุดโดยดีเจดิ๋วหุ่นกินข้าวลำ

พลงจากสถานีวิทยุของคนลำปางเสียงเพลงลูกทุ่งเสียงสาระดีๆและเสียงหัวเราะของดีเจคนลำปางที่อยู่กับเราทุกวันสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 เมกะเฮิรตซ์วิทยุของคนลำปางด้วยสัญญาณคมชัดเจนครอบคลุมจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียงถ้าคุณชอบเพลงลูกทุ่ง

0: จวนกันอูหูเรื่องข่าว
1: คุณผู้ฟังครับจวนกันอูหูเรื่องข่าววันนี้มาติดตามกันถึงเรื่องของงานบอกปุ่นกันละกันเนาะเจิญจวนเรียนเจิญพี่น้องพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมงานป่าเวนี้ส่งน้ำพระธาตุเจ้าเดือนเก้าเป๋งวัดม่วงชุมตำบลปงยังโคกอำเภอชัดจังหวัดลำปางนะครับวันที่30-31 พฤษภาคม 2569นะครับวันเสาร์ที่30 พฤษภาคมนะครับเริ่มตั้งแต่9 โมงครึ่งเป็นต้นไปจัดดาเครื่องไทยธรรมนะครับและกาเวลา13 นาฬิกาก็จะมีการแข่งขันบอกไฟจรวดและก็มีดนตรีให้ชมตอย2 ทุ่มเป็นต้นไปคณะสถาร่วมกันแห่ผ้าป่าเข้าทอดถวายวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2519นะครับ7 โมงเป็นต้นไปเริ่มทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร8 โมงพิธีถวายเครื่องสักการะบูชาพระธาตุเจ้าเจดีย์9 โมงครึ่งนะครับพิธีทางศาสนาพระสงฆ์เจริญพุทธมนต์10 โมงขอไปครับ11 โมงถวายพระทหารเพลนและพระสงฆ์สามเณรคณะสถานร่วมกินข้าวพร้อมกันและกาบ่ายโมงครับบ่ายโมงตรงนี่นะร่วมกันแห่ผ้าห่มพระธาตุ2 ทุ่มไปต้นไปพิธีทางศาสนานะครับเทศธรรมพุทธาภิเษกนะครับเจริญพุทธมนต์และกาสวดเบิกนะฮะก็มีการแข่งขันกีฬาเปตองเตเนอร์และกาดนตรีปื้นเมืองนะฮะคณะทุ่งบ่อแปนตลอดทั้งวันเจิญจวนผู้ศาสนิกชนทุกท่านรวมเป็นเจ้าภาพไทยทานหรือเป็นเจ้าภาพโรงทานอาหารน้ำดื่มนะฮะติดต่อประสานงานที่วัดม่วงชุม0861884805หรือประสานตั้งผู้ใหญ่แอ๋วผู้ใหญ่วรพรปันธิยะเนอร์ผู้ใหญ่บ้านนะฮะหมู่5บ้านต้นขาม่วงชุมติดต่อประสานงานกันได้นะครับ30 พฤษภาคมไปร่วมงานบุญกันนะครับกับในส่วนของประเพณีส่งน้ำพระธาตุเจ้าเดือนเก้าเป็งนะครับที่วัดมงชุมเน่าฝากประจำพันธ์ผ่านรายการของเราตัวนะครับ
0: ชวนกันอูผู้เรื่องข่าวชวนกันอูผู้เรื่องข่าว
1: มาทักทายข้อความจากแฟนๆรายการกันนิดหนึ่งนะครับตีไลน์นะครับ ID ไลน์ FM 99.0 นะครับตีเอิญอุจากันเข้ามาตัดนี้มาเปิดไลน์กันก่อนตั้งแต่บ่ายโมงนะครับดีเจดิวจะเริ่มตีไลน์บ่ายโมงเป็นต้นมาครับขอฟังเพลงสาวลูกติดเจ้านะครับแม่หมูมินเอิญมาครับแล้วก็ตามใจผู้จัดเจ้ามอบให้กับสวบ้านซบจางตีทำแผ่นซีดีทุกคนเข้าแคบเอาเป็นแผ่นซีดีเนาะก็ร่าเนาะนะทักทายดีเจดิวเจ้านะฮะเข้าตอนกับยังขอสาวบังกรวยพี่จำเนียนเอิ้นมานะครับรวมถึงต่างด้านของไอพดรถไฟฟ้าขอฟังเพลงขายควายช่วยแม่นะครับกับต่างด้านของน้องมดเอกกับต่างด้านของสาวซบจางนะฮะสาวน้าแจนะครับแล้วก็ต่างด้านของสาวกอรวกทุกคนนะครับเนาะมีดีเจดิวขอฟังเพลงนะนปภครวนสักเพลงนะครับเดี๋ยวก่อนเนอะแอนบอกเคยออกเดี๋ยวก่อนหุ่นรับประทานข้าวอร่อยอ๋อเหมือนเราไม่ได้ขออภัยครับอ่านภาษากลางไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่ แล้วก็คุณมนชนกทักทายมาครับแม่ขมูลทักทายมาเช่นเดียวกันนะครับคุณรุ่งนะครับบอกว่าขอฟังเพลงจิมลำดวนตำใจมองหุ่นการทุกเสียงทุกสายนะฮะรวมถึงต่างด้านของขอฟังเพลงกำลังใจมอบให้กับอย่าน้อง

0: ยาน่องอะหยังเนี่ยนะครับยาน่องมอทอปางเจ้าอีกอ่ะอันพิษต้องขออภัยนะฮะมีต่างด้านของงานเพลงที่ขอกันเข้ามาช่วงเวลาของรายการเฮาตัดนี้อสมทเพื่อชุมชนอะหยังอ้ออะหยังอ้ออยู่กับดีเจดิวหุ่นกินข้าวหลำตัดนี้ครับช่วงนี้อยู่กันครับต่างด้านของโตโยต้าลำปางครับโอ้คือด้วยฟังครับรถยนต์โตโยต้าของเฮาว่าจะเป็นแลนด์ครูเซอร์FJ นะครับรองรับน้ำมันE-Sound ด้วยนะนะครับพร้อมเติมเต็มทุกความท้าทาย Land Cruiser นี่นะครับเพื่อกับทุกคันได้ขับเคลื่อนไปทุกจุดนะครับจุดหมายของเฮาตีจะไปตั้งหน้าอย่างมั่นใจและคุ้มค่าพิเศษนะครับในช่วงของแนะนำ 1,269,000 บาทจากราคาปกตินะครับมีฮับคอเสนอโอหลากหลายเลยคุณผู้ฟังจะเอาแบบใดต่างเลือกที1ดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ดาว 25% ผ่อน48เดือนพร้อมประกันจันทร์1 Toyota Care นะฮะเฉพาะ Toyota Leasing แล้วก็ต่างเลือกที่2เนี่ยดอกเบี้ยพิเศษ 1.99% ดาว 25% ผ่อน48เดือนพร้อมตาพ้นห้องว่าเลือกชุดแต่งแต่จาก Toyota นะฮะจะได้ก็ลองไปพอลองไปทดลองครับกันพอครับคุยด้วยฟังครับที่โตโยต้าลำปางนะครับเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านในเนอร์
1: ขับเคลื่อนด้วยความสุขไปกับโตโยต้าลำปางผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้ารายแรกของจังหวัดลำปางและศูนย์บริการครบวงจรที่พร้อมดูแลรถทุกคันเหมือนคนในครอบครัวพบกับรถโตโยต้าทุกรุ่นโปรโมชั่นสุดคุ้มพร้อมบริการหลังการขายที่ได้มาตรฐานทีมที่ปรึกษามืออาชีพให้คำแนะนำทุกขั้นตอนโทร054-324-579-83 เพจโตโยต้าลำปางโตโยต้าลำปางเจ้าแรกแยกขนส่งถนนพหลโยธินด้านใน
2: อันยังอ้ออายุอันยังอ้ออายุ
0: สำหรับคนมีปัญหากับดีเจดิวมาได้เลยนะฮะก็ได้ฟังครับ0543-23-203และ0543-23-204นะครับ ID Line FM99.0 นะครับแฟนๆรายการก็สามารถที่จะเอิญกันเข้ามานะครับถามดีเจดิวมาได้เลยแน่นะฮะแฟนๆรายการสะดวกช่องทางไหนมาครับมาทักทายที่203สวัสดีครับ
3: นี่ครับ
0: ครับผมเข้าซ่อนนี่บัดได้บัดตึงบัดถามแล้วนะนะฮะมืดฝนก็จ้าทั้งปุ่นน่ะ
3: ครับมืดครับ
0: อ๋อครับวันนี้ฟังเพลงอย่างดี
3: มนฮักปลาเหี่ยว
0: มนฮักปลาเหี่ยว
3: ครับผม
0: ใครพิเศษครับ
3: เนื้อปีเหี่ยว
0: ครับ
3: ไอ้หน่อยสาวแจ้งผม
0: ครับ
3: หนุ่มงานตามสั่งได้จริงๆเลยครับ
0: มนฮักปลาเหี่ยวนี่ของไผ่ห้องก็นี่ของไผ่ก็
3: โอ้โ
0: ห
3: คร
0: ับ โอเคเดี๋ยวหาเฮือนเนอร
3: ์ครับผม
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับนะครับต่างด้านของงานเพลงที่คุณผู้ฟังเอิ้นกันเข้ามาดีเจดิวกำลังพิมพ์มันจะยังอ่ะลืมไปว่ามันพิมพ์ว่าจะได้มนฮักปลาเหี่ยวอ๋อโอเคเจอละนะครับจัดเฮือตามคำขอครับ

0: เปียเพลงนี้ได้ก็เอาเพลงนี้ก่อนเนาะมนฮักในปลาเหวอันนี้เพลงมนฮักปลาเหวแจ็คแมงเบาครับและก็แฮมเพลงหนึ่งมนฮักในปลาเหวของเดอะเพอะถ้าเป็นเพลงนั่นนะถ้าด่วนหน้าไมค์ดีเจดิวเนี่ยพิมพ์อย่างมันกำขึ้นอีกก็มีเป็นยังกับป้าเฮลมากันเนาะสุดท้ายน้องเป็นผีโพงนะฮะคุณผู้ฟังอยู่ด้วยกันนะครับข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันในช่วงเวลาของรายการอสมทเพื่อชุมชนอย่างอ้ออย่างอ้อช่วงเวลานี้มาที่ตามกันนะฮะวันเดย์ทริปเนี่ยเที่ยวแม่เมาะไปกับนายอำเภอพี่ตุ้ยนะครับเป็นหนึ่งเรื่องราวนะครับในคอลัมน์แอลวรสารสวัสดีแม่เหมาะฉบับเต็มสามารถไปดูได้ที่เพจ Facebook กฟผแม่เหมาะนะครับมีลิงก์ให้อ่านอยู่นะฮะแต่วันนี้ครับเปิ้นบอกว่าแม่เหมาะมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีรวมถึงยังเป็นฐานใหญ่ของแรงผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยถ่านหินลิกในก็ทําให้อําเภอแม่เหมาะนะครับมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวนะฮะและก็ติดตอบสนองนักท่องเที่ยวกรีนซีซั่นนะครับนอกเกิดด้วยฟังครับในส่วนของวันนี้ครับเปิ้นบอกว่านายอำเภอแม่เมาะนะครับวันนี้พี่ตุ้ยนายพนมพรตุ้ยกาดในอำเภอแม่เมาะเนี่ยป้าบุกแอลอำเภอแม่เมาะนะครับในฤดูการท่องเที่ยวตัดนี้นะครับไปพอนะฮะในส่วนของอ่านกันได้นะครับก็ได้ฟังเปิ้นป้าไปแอลกันในพ่องนะฮะกันตีต่างด้านของวารสารนะครับแอลวารสารสวัสดีแม่เมาะฉบับเต็มนี่ก็พอในลิงก์ได้เลยนะครับภาพสวยงามไปพอกันนะครับที่เพจ Facebook กฟผแม่เมาะนั่นเองครับกับในช่วงเวลาของรายการเฮาอสมทเพื่อชุมชนอย่างอ้ออย่างอ้อใครมีคำถามดีเจดิวมาได้เลยครับ
1: อย่างอ้ออย่างอ้ออย่างอ้ออย่างอ้อ
0: 0543232203ครับและ0543232204 ID Line FM99.0 ทักทายคุณได้ฟังสายนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: จากตังใดครับผม
2: ปอก้าทุเรียนครับ
0: ปอก้าทุเรียนครับวันนี้มีปัญหาอย่างถามดีเจดิวครับ
2: มีครับ
0: ครับผม
2: มาวิ่งหนีเนี่ยจะได้ให้มันกลับมาครับ
0: มาวิ่งหนีเนี่ยจะได้ให้กลับมาว่าวิ่งหนี
2: เติ
0: มสาระ
2: ใจครับ
0: เติมไม่โถ
2: ใจครับ
0: ลบมาเอก
2: บ่ใจครับ
0: ก็ห้องมันปิกมากับบ่ได้กะ
2: บ่ได้ครับ
0: มัดเตียกกับบ่ได
2: ้บ่ได้ครับ
0: โอเค

0: ก็เน่าอ่ะ
1: หลบไม่โทกอะครับ
0: เออก็ที่กะว่าแล้วดู
1: ตะกี้ว่าลบไม่เอก
0: ครับโอ้ก็ลบไม่โทตะกี้ก่อนหน้าไม่เอกก็มันได้มันถูก
1: เอา
0: โอ้ตัวบ่ฟังเปิ้นน่ะเอาวันนี้ฟังเพลงอย่างนี้ครับ
1: เอาปลาตึงหมครับ
0: โอเคให้ไข่พิเศษครับผม
1: ทุกแสงทุกสายนะครับ
0: โอเครอฟังเนอ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สวัสดีครับหนึ่งงานเพลงนะครับกับตะดันของศิลปินตู่ดารณีเดี๋ยวทิ้งท้ายให้กับแฟนๆรายการกันตัดนี้นะครับเดี๋ยวน้องส้มมาอยู่ดูแลต่อคือได้ฟังกันในช่วงหน้าขอบคุณทุกเสียงทุกสายขอบคุณแฟนๆรายการทุกท่านที่ติดตามมาฟังครับขอตัวไปกินข้าวก่อนเนอะข้าวตอนได้กินกันเตี้ยครับสวัสดีครับ

0: ณคือสายคอนเทนต์กดติดตามเราได้ที่ TikTok อสมทลำปางช่อง TikTok ที่พร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวสารและวาไรตี้ที่หลากหลายรวดเร็วทุกเหตุการณ์ TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4 กว่า70ปีที่อสมทลำปางอยู่เคียงคู่คนลำปางวันนี้เราพิสูจน์ให้ทุกท่านได้เห็นแล้วว่าสถานีวิทยุเป็นสื่อที่ไม่เคยจางหายไปกับการเวลาสถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
0: ขณะนี้เวลา 14:00 น. Mcot Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกยังเกินดุลเกือบ 200,000 ล้านเร่งดันมูลค่าเพิ่มสู้ตลาดโลกนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าภาพรวมการสินค้าเกษตรไทยไตรมาสแรกของปี2569มีมูลค่ารวม 519,016 ล้านบาทแบ่งเป็นการส่งออก 356,575 ล้านบาทและนำเข้า 162,441 ล้านบาทส่งผลให้ไทยยังเกินดุลการค้าเกษตรสูงถึง 194,134 ล้านบาททั้งนี้แม้ไทยยังคงรักษาระดับการเกินดุลการค้าไว้ได้ในระดับสูงแต่สถานการณ์การค้าโลกยังมีความผันผวนและการแข่งขันรุนแรงขึ้นทางด้านราคาสินค้าเกษตรต้นทุนการผลิตค่าขนส่งอัตราแลกเปลี่ยนรวมถึงมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนที่หลายประเทศนำมาใช้เป็นเงื่อนไขทางการค้าไทยยังมีจุดแข็งด้านความหลากหลายของสินค้าเกษตรคุณภาพอาหารและความเชี่ยวชาญด้านเกษตรเขตร้อนแต่ระยะต่อไปไทยไม่สามารถแข่งขันด้วยปริมาณการผลิตหรือราคาตลาดโลกเพียงอย่างเดียวจำเป็นต้องยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นมีมาตรฐานและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เพื่อสร้างความแตกต่างและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้ยังพบว่าตลาดเอเชียใต้มีแนวโน้มขยายตัวน่าสนใจโดยมูลค่าสินค้าเกษตรไทยกับเอเชียใต้เพิ่มขึ้นร้อยละ 55.84 ขณะที่การส่งออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 153.85 สะท้อนโอกาสของไทย

0: ใหม่และลดการพึ่งพาตลาดเดิมท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงมีความไม่แน่นอนบขส.เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสหนุนประชาชนเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือ BKS เปิดเผยว่าบริษัทที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยรัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ 60% ส่วนประชาชนร่วมจ่ายเอง 40% ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะและกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในประเทศโดยประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสชำระค่าตั๋วโดยสารรถ BKS มีเงื่อนไขดังนี้คือสามารถใช้สิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายน2569ระยะเวลา4เดือนช่วงเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาณช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารของสถานีเดินรถ BKS จำนวน139แห่งทั่วประเทศซื้อตั๋วรถโดยสาร BKS ภายในวงเงินที่ได้รับสิทธิ์จากรัฐ200บาทต่อวันกรณีค่าโดยสารเกินวงเงินที่ได้รับต้องจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดหรือใช้วงเงินในแอปเป๋าตังจ่ายก็ได้ซื้อตั๋วรถโดยสารได้ทุกมาตรฐานทุกเส้นทางใช้ร่วมกับสิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารของสมาชิก BKS Master ได้ 5-10% ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดเมื่อซื้อตั๋วโดยสารแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้ในทุกกรณีและกรณีผู้ใช้สิทธิ์ซื้อตั๋วรถโดยสารโดยไม่ได้เดินทางเองต้องแจ้งชื่อผู้เดินทางพร้อมเลขที่บัตรประชาชนของผู้เดินทางก่อนการออกตั๋วรถโดยสารตั้งเป้าออกโฉนดที่สปก. 4-01 ปีนี้ 200,000 แปลงนายวัชรพลขาวคำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานมอบนโยบายขับเคลื่อนสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.โดยจะริ่งยกระดับเอกสารสิทธิ์สปก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อเกษตรหรือโฉนดครุฑเขียวตั้งเป้าออกโฉนดเพิ่มอย่างน้อย 200,000 แปลงภายในปีงบประมาณนี้พร้อมนำเทคโนโลยีดาวเทียมความแม่นยำสูงมาใช้ในการรังวัดเพื่อเพิ่มความชัดเจนของแนวเขตที่ดินและจะเร่งแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนผ่านโครงการ One Map โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงมหาดไทยอย่างใกล้ชิด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: และลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหรอ
4: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
6: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพศัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
7: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสใสโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: ดื่มสปอนเซอร์เซอร์เซอร์สดชื่นเวอร์เวอร์เวอร์เหนื่อยจนเฮ่อเฮ่อเฮ่อดื่มสปอนเซอร์เซอร์เซอร์ในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
4: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล0898507651ช่างเบนซ์0875660180เพจ SBC Wood Furniture สารฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC Wood Furniture
5: วันที่สดชื่นกับดีเจเสียงใสข่าวสารทันใจผ่อนคลายไปกับเพลงลูกทุ่งโดนๆทุกช่วงเวลาคือความสุขจากดีเจที่คุ้นเคยใกล้ชิดผู้ฟังอสมทลำปางสถานีที่รวมดีเจมืออาชีพและเนื้อหาหลากหลายทั้งบันเทิงข่าวสารและสาระครบเครื่องอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด

0: ีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
1: Mcot Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน

0: สวัสดีเจ้าคุณผู้ฟัง2:15 น.น้องส้มเสียงหวานปิกมารายงานตั๋วสำหรับช่วงกับ BJ Idol นะเจ้าอยู่กันต่อกับน้องส้มเจ้าทำนาติดแตนแถม1วันในช่วงของ DJ พี่ปูนะเจ้าช่วงนี้ก็จะสลับกันไปกันมาแบบนี้อย่างวันพุธเนี่ยก็กลับมาประจำการละนะวันนี้ก็โดดมาก่อน1 ชั่วโมงเจ้า2:15 น.ต้อนรับกันต่อกับเพลงม่วนๆเจ้าเบิ้ลปฐุมราชแมนพิสิทธิ์พงษ์ในงานเพลงปลายฟ้าคุณผู้ฟังที่รับฟังกันอยู่เจ้าช่วงอากาศฮ้อนๆแบบนี้เนาะฟังเพลงไปโต้ยแล้วก็ทำงานไปโต๊ะอยากก็รวมส่งกำลังใจกันเจ้าเอื้อนจากกันเข้ามาที่ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4ได้เลยนะเจ้า
1: เพลงเพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
0: มีคนผู้ฟังทักทายกันเข้ามารายงานตัวมาแล้วนะเจ้ามีไอ้พดรถไฟฟ้าบ้านนาสันติราษฎร์ขอฟังเพลงใหญ่แค่ไหนก็เล็กกว่าเมียน่าจะเป็นงานเพลงใหญ่ไม่เท่าเมียเนาะเพลงนี้นะเจ้าเปิ้ลบอกว่าพิเศษทึกกับผู้ใหญ่บ้านบ้านนาแจ้นะจ๊ะผู้ใหญ่บ้านบ้านนาสันติราษฎร์ตัวไอ้แล้วก็ไอ้ปุ้ยฝ้ายบอกว่าอยากจะฟังยาจกซูมอบคือกับคนติดมอเพลงกับดีเจทุกคนแล้วก็สาวส้มคนงามโต๋ยขอบคุณนะเจ้าไอ้ที่เราซักมาแล้วยินดีเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4เพิ่มเติมงานเพลงกันเข้ามาได้เลยนะเจ้า

้องมาเพื่อแล้วนะเจ้าเด่นชัยวงสามารถหัวสองงานเพลงมีแต่งานเพลงทางภาคอีสานทั้งนั้นเลยก็เอิญมาเพิ่มเติมได้เลยเจ้า ID Line FM 99.0 โทรศัพท์0543232234ช่วงนี้สนับสนุนโดยร้านสินกรุ๊ปช็อปง่ายได้ครบจบในทีเดียวที่ร้านสินกรุ๊ปมีทุกอย่างเลยที่ท่านต้องการไม่ว่าจะเป็นสินค้าแบบของปลีกขายแบบทรงนะเจ้าหรือว่าจะเอาไปขายต่อเนี่ยคือราคาทรงเนี่ยคุ้มมากๆเลยของใช้ในบ้านของใช้งานพลาสติกอุปกรณ์ช่างอุปกรณ์ทางการเกษตรรองเท้าบูทลงนะกระเป๋าถุงยามหมวกถุงมือมีทุกแบบทุกสไตล์ของใจชิปาทะครบครันเจ้าเป็นมิติใหม่ที่เอามาเปิดถึงบริการเฮ้อทุกท่านน่ะสะดวกขึ้นจะในตัวเมืองนะปกติเนี่ยโหร้านเดิมอยู่ที่บ้านบอมแม่ทะมั่นใจได้เพราะเปิ้นประกอบธุรกิจมากว่า20ปีมีทุกอย่างที่ท่านต้องการแวะมาช็อปกันได้เลยพิกัดยุติตรงข้ามเทศบาลเมืองเขตลังนครนะเจ้าติดตามได้ทางเพจสินกรุ๊ปเจ้าหรือสอบถามเพิ่มเติมโทรหาคุณสินได้เลย0819922523เจ้า0819922523แฮมเบอร์1คุณชานนท์เจ้า0979083292เจ้า0979083292กับร้านสินครบถูกดีมีทุกอย่างที่ท่านต้องการลองไปแวะไปช็อปพอก่อนรับรองว่าโอ้โหได้ของมาติดไม้ติดมือมานักแน่ๆเพราะว่าราคาถูกจ้าคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าฟังจากอสมทในเปิ้นมีส่วนลดถือตัวบ่ต้องสะสมแต้มบ่ต้องแลกคูปองอะหยังเลยเจ้าแค่บอกว่าฟังจากอสมทลำปางเปิ้นก็ลดให้ไปเลย 10% ฝากกันไว้ในเจ้ากับร้านสินกรุ๊ป

ที่รักหรือที่รักงานเพลงจากปีตั๊กแตนชนลดานะเจ้าตีคนผู้ฟังเพิ่มเติมเข้ามานั่นเองนี่แม่ก้าแนปดุกแม่ทะเจ้าก็รายงานตัวกันเข้ามาแล้วเหมือนกันเจ้าเปิ้นบอกว่าขอฟังเพลงแก้บนน้อยเหมาะเพื่อกับครุนพนายบ้านป่าตันนะเจ้าคนที่อยู่สวนน้องส้มคนงามตัวนะเจ้าขอบคุณเจ้าใครยังไม่ได้แอดไลน์แอดมาได้เลยที่ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-2034ทักไทยแฟนรายการนะเจ้าที่ฟังจากต่างบ้านโดยนะแล้วก็ติดตามฟังจากต่างออนไลน์โดยนะเจ้าช่วงนี้เจ้าสนับสนุนโดยเรื่องรถมือสองต้องมาติเฮาถ้าเป็นเรื่องรถมือสองในก็ต้องโตโยต้าชัวร์ลำปางกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนรถยนต์มือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่คุณผู้ฟังต้องการที่นี่เนี่ยซื้อขายกับเฮาเนี่ยเปิ้นตรวจเช็คเจ้าตรวจเช็คสภาพมาแล้วทุกจุดรับประกันในเรื่องคุณภาพรถมือสองติดสภาพดีมากๆสภาพเหมือนมือหนึ่งเปิ้นอัปเดตทุกเดือนเจ้าคุณผู้ฟังอัปเดตตลอดเลยมีรถเข้ามาอยากจะได้รถแบบไหนเนาะ

ถกระบะก๊าซรถเก๋งรถครอบครัวรถกระบะลุยๆรถแบบเท่ๆมีหมดเลยพี่กัดนะเจ้าก็คือข้ามทางรถไฟแยกดอนปานไปประมาณ500เมตรจะอยู่ซ้ายมือกับชัวนากวมของเฮาเรื่องรถมือ2ต้องมาติเฮาเจ้าสอบถามเพิ่มเติมที่054228247เจ้าโทรศัพท์054228247ยินดีต้อนรับแล้วก็พร้อมฮื้อคำปรึกษาทุกท่านเลยอยากจะได้แบบใดมีงบแต่ได้ติดตั้งไว้นะเจ้าก็มาหาเฮาได้เลยเรื่องรถมือ2ต้องมาติเฮาถ้าเป็นเรื่องรถมือ2ต้องโตโยต้าชัวลำปางกับชัวนากวมของเฮานะเจ้าเมียมหลายข้อความเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวมาตอบกลับเฮือนะเจ้าขยับจังหวะเฮือแหมน้อยหนึ่งยามบ่ายแบบนี้แหละท่านอาจจะใครรับใครนอน

0: กำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ค้องใจคนลำปางนักตีสูตรโดยดีเจส้มเสียงหวาน
1: อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดรับฟังง่าย

0: GPS Tracking ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ISO 9001เวอร์ชัน2015และมาตรฐานอุตสาหกรรม2132560สินค้ามาตรฐานบริการฉับไวมั่นใจ PA Concrete ถนนลำปางเชียงใหม่ตำบลปงแสนทองหรือสั่งง่ายๆแค่โทร054-829-829
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699 บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน
5: กลับมาอยู่กันต่อในช่วงของเพลงรักจากเพศัตว์เจ้าคุณผู้ฟังสนับสนุนโดยแป้งเพศัตว์และสบู่ไวท์เทนนิ่งเพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปนั่นเองนะเจ้าก็อยู่กันกับเพลงมุ่นมวนกับช่วงของเพลงรักจากเพศัตว์ที่คุณผู้ฟังเองสามารถเอิ้นจ่ายเงินเพลงเข้ามาได้เหมือนเดิม ID Line FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4สวัสดีสปายสวัสดีโน้ตตุ้ยนะเจ้าติดตามรับฟังกันอยู่ในตอนนี้แล้วก็มีตังไลน์เดี๋ยวมาตอบกลับเพื่อมีงานเพลงเพิ่มเติมเข้ามาแหมนักหลายเลยเจ้า
6: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
7: ยั่วโมโหหรอ
6: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
7: ้ไม่รู้ไม่ฉี
6: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
8: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
6: ทำไมถึงหอมขนาดนี
8: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: หัวใจหอมปอยเจ้ากันเพลงจากวิวจตุพรหลายคนถามว่าหอมไปกี่ปอยแล้วผมได้คืนสักเตือนจ้ะงานเพลงที่เอิญเข้ามาเปิ้นบอกว่าเพลงเนี่ยเอิญเข้ามาจากทีมงานสวนทุเรียนหวานเจี๊ยบนะเจ้าขอบคุณจัดนักเลยปอกกาทุเรียนมีงานเพลงสาวเมืองการเพิ่มเติมเข้ามาตัวจากสิงโตน้ำโชคแล้วก็มีขอฟังเพลงโบรักสีดำนะเจ้าฝากไปให้กับสาวบ้านซบจางจากย่าน้องอิริยาเพิ่มเติมเข้ามาตัวเจ้ามีปีพิมพ์ดีไซน์มาทักทายกันตัวสวัสดีเจ้ามีไอ้คำบอกว่าขอฟังเพลงผู้บ่าวเท่ากับสาวไวทีนพิเศษทึกกับช่างภัยออสเตรเลียเพิ่มเติมมาตัวแล้วก็มีขอฟังเพลงฝนเทลงมาเจ้าเฮอกับแม่หลวงส้มเจ้าแล้วก็เฮอกับทีมงานสาวกิวล้มเจ้าอบต.จังเหนือเพิ่มเติมเข้ามาตัวขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าในช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์ความหอมติดบะเหมือนไข่และกับบะมี่ไข่เหมือนเนี่ยต้องยกคือกับแป้งเย็นเพศสัตว์เจ้ากลิ่นหอมเกินห้ามใจยั่วยวนเร่าอารมณ์โดยเฉพาะหนุ่มๆเนี่ยอยากจะอยากมาอยู่ใกล้ๆแป้งเย็นเพศสัตว์เนี่ยบ่ใช่แค่ความเย็นสดชื่นแต่ว่ามีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์หอมบะเหมือนไข่และบะมี่ไข่เหมือนถ้าอยากจะฮู้ว่ากลิ่นใดความหอมที่มันหอมเย้ายวนหัวใจเป็นจะได้ไปลองมาใจกับแป้งเย็นเพศัตสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร่าใจหรือจะเป็นแป้งเย็นเพศัตสีฟ้าคาเมราหอมแบบเร่นลับหน้าคนหาและแป้งเย็นเพศัตสีเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจพร้อมตีจักรยี่หัวใจนะเจ้าอยากจะชอบแบบใดอยากจะได้ความหอมแบบไหนเนี่ยก็ไปซื้อมาใจได้เลยกับแป้งเย็นเพศัตนะเจ้า
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ดูไม่ฉี่
1: แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

0: ชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมหอมผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตว์หอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: นอกจากจะมีแป้งเย็นเพศัตว์ที่หอมบะเหมือนไข่และบะหมี่ไข่เหมือนและคำนึงความหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะเจ้าก็คือความหอมของสบู่เพศัตว์ไวท์เทนนิ่งโซปอาบน้ำแบบเพลินๆไข่เตียกจะดูแลทำความสะอาดผิวนะเจ้าอาบได้ทั้งวันอ่ะไม่ต้องกวาดผิวแห้งไม่ต้องกวาดผิวตึงเจ้าเพราะว่าสบู่เพศัตว์เปิ้นหอมมากใครยังบ่เคยลองเนี่ยต้องรีบหามาลองรับรองว่าติดใจแน่นอนทั้งสองกลิ่นสีเขียวไรซ์มิลหอมแบบละมุนละมุนเจ้ากลิ่นนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟูตีนั่นเองนะเจ้ากลิ่นแบบผลไม้ผลไม้เนาะถ้าเกิดว่าใจสบู่เพศัตว์เนี่ยอาบน้ำบ่อยแค่ไหนก็สบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื่นบ่แห้งตึงแน่นอนว่าบ้านเฮาอากาศมันฮ้อนเนาะเพราะฉะนั้นใครที่อาบน้ำโดยเฉพาะสาวๆเนี่ยอาบได้บ่อยๆได้เลยนะเจ้านอกจากจะอาบแล้วผิวหอมสดชื่นยังช่วยทำให้ผิวดูกระจ่างใสขึ้นแถมตัวเรื่องความหอมต้องยกขึ้นเปิ้นเลย

ครับเรื่องของกลิ่นหอมแบบติดตัวหอมเหมือนหอมไปไก่3บ้าน7บ้านบุญเจ้ากับความหอมของสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปในช่วงของเพลงรักจากเภสัชมีเมก้าเพิ่มเติมเข้ามามีพี่สาวสวนทุเรียนเจ้ามีปิ่นนงครันบอกว่าขอฟังเพลงชะตาวันเกิดมาคุยกับ FC อสมททุกๆคนตัวแล้วก็มีแฟนรายการติฟังออนไลน์จากต่างกรุงเทพมหานครนะจ๊ะปุญบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้เลยเจ้านุ่มเกาหลีเกาหลีเกาใจจากเอ็ดดี้ตลาดแตกเจ้า

0: เต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ความหอมติดบะเมือนไข่ก็ต้องยกคือกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟจะไปลองมาใจเลยคุณผู้ฟังมี2สี2กลิ่นด้วยกันใครชอบสีใดก็เลือกมาใจกันสีเขียวไรซ์มิลหอมแบบละมุนละมุนเจ้ากลิ่นนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่จะหอมแบบสดชื่นสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้หน่อยๆเนาะความหอมติดต้องบอกว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็หอมติดมือนะเฮาก็อยากจะเฮาอาบน้ําให้เจ้าเอ๊ะกลิ่นหอมก็อยู่กับเฮาไปวันค่ำจะต้องยกคือกับสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนั่นเองนะเจ้ามี30ยังแจ๋วเพิ่มเติมเข้ามาตั้งหลายตัวนะเจ้าแล้วก็มีทำหลายงานเพลงเลยติเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงของเพลงรักจากเพศัต
3: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
4: ยั่วโมโหหรอ
3: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
4: ้ไม่รู้ไม่ฉี
3: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน่
5: เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพศัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
3: ทำไมถึงหอมขนาดนี
5: ้แป้งเย็นเพศัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
2: ฝากกันไว้นะเจ้าบัวจะเป็นสบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งโซปนะเจ้า2สี2กลิ่นสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวแล้วก็สีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมแบบกลิ่นผลไม้หอมแบบสดชื่นนะเจ้าแล้วก็แป้งเย็นเพศัตกันโตอยากจะหอมเย็นสดชื่นแล้วก็ความหอมติอยู่ติดตัวกับเฮากลิ่นติบะเมือนไข่นะเจ้าสีชมพูมาดามหอมแบบเย้ายวนเร้าใจสีฟ้าคาเมล่าหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาสีเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจเดี๋ยวเฮาจะส่งท้ายชั่วโมงนี้กันไปก่อนมีอะไรงั้นเพลงเลยตีติดข้างกันนะเจ้าเดี๋ยว3โมงน้องส้มกลับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังใหม่รอบหนึ่งนะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันเดี๋ยวกลับมาฟังไปไหนละกันเตือนนะเจ้า

0: Radio. You are listening to M Quad Radio.
1: M Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: นี้เวลา 15 นาฬิกา Mcord Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทักษิณเดินทางเข้าคุมประพฤติรายงานตัวครั้งที่1ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 14:09 ที่ผ่านมาที่สำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1ถนนวังหลังแขวงบ้านช่างลอเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคลยี่ห้อ Mercedes Maybach S8580E สีทูโทนทะเบียนพอผ่านททหาร4444กรุงเทพมหานครเพื่อเข้าพบพนักงานคุมประพฤติรายงานตัวคุมประพฤติครั้งที่1ภายหลังจากได้รับการพักโทษคุมประพฤติวันที่11พฤษภาคม2569ซึ่งเดิมทีนายทักษิณจะต้องรายงานตัวคุมประพฤติเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแต่ได้แจ้งขอเลื่อนมาเป็นวันนี้โดยนายทักษิณสวมเชิ้ตแขนสั้นสีขาวกางเกงยีนสีกรมท่ารองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสยกมือไหว้สื่อมวลชนโดยมีนายวินยัติชาติพลตรีทนายความของนายทักษิณเดินทางมาด้วยซึ่งบริเวณข้อเท้าข้างซ้ายของนายทักษิณยังคงสวมกำไร EM ดังเดิมผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายทักษิณว่าเป็นอย่างไรบ้างสุขภาพเป็นอย่างไรบ้างนายทักษิณยิ้มแย้มและตอบผู้สื่อข่าวว่าดีไม่มีอะไรก่อนที่นายทักษิณและทนายวินยัติเดินขึ้นไปยังอาคารสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เพื่อรายงานตัวครั้งที่1กับเจ้าพนักงานคุมประพฤติทั้งนี้เมื่อเวลา13:30 น.มีรถยนต์ส่วนตัวของนายสิทธิสุทธีวงศ์รองอธิบดีกรมคุมประพฤติขับเข้ามาภายในสำนักงานคุมประพฤติกรุงเทพมหานคร1เพื่อรอรับรายงานตัวอดีตนายกรัฐมนตรีต่อมาเวลา 14:19 ผ่านไปเพียง10 นาทีนายทักษิณและทนายวินยัติเดินทางลงมาจากอาคารสำนักงานคุมประพฤติโดยนายทักษิณได้สวมกอดและขอบคุณคนเสื้อแดงพร้อมพูดคุยเล็กน้อยที่ได้เดินทางมาให้กำลังใจตั้งแต่ช่วงเช้าจากนั้นนายทักษิณหันมาพูดคุยกับทนายวินยัติสั้นๆก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะสอบถามว่าการรายงานตัววันนี้เป็นอย่างไรบ้างเนื่องจากไม่ได้เจอถึง17 วันโดยนายทักษิณยิ้มและตอบว่าตามประสาคนแก่แต่เมื่อถามว่าการรายงานตัววันแรกเป็นไปด้วยดีหรือไม่นายทักษิณได้ตอบว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรถือเป็น

0: พิธีการก่อนที่จะขึ้นรถยนต์ส่วนตัวและเดินทางกลับออกจากสำนักงานคุมประพฤติเลขาปปช.แจ้งคนเมาขับชนไรเดอร์แขนขาดไม่ใช่รองโฆษกปปช.แค่ระดับผู้อำนวยการสำนักนายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.กล่าวถึงกรณีเจ้าหน้าที่ปปช.เมาแล้วขับชนไรเดอร์แขนขาดในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีว่าทราบเรื่องแล้วเตรียมออกหนังสือชี้แจงโดยเบื้องต้นบุคคลดังกล่าวไม่ใช่รองโฆษกปปช.แต่เป็นระดับผู้อำนวยการสำนักในทางคดีก็ให้พนักงานสอบสวนว่ากันไปตามข้อกฎหมายแต่สำหรับปปช.เตรียมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงเพื่อดูข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแต่ยังไม่ถึงขั้นให้ออกจากตำแหน่งเนื่องจากต้องรอผลการสอบสวนก่อนแต่ยอมรับว่าอาจจะต้องมีการโยกย้ายตำแหน่งด้วยกรมการปกครองชวนช็อปไทยช่วยไทยครั้งสุดท้ายลดแรงทั่วประเทศ29พฤษภาคมนี้นายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ห้างค้าส่งค้าปลีกสมัยใหม่ผู้ประกอบการท้องถิ่นและเครือข่ายรถพุ่มพวงเดินหน้าจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนพร้อมกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการชุมชนทั่วประเทศสำหรับกิจกรรมไทยช่วยไทยครั้งที่5ซึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเตรียมจัดขึ้นในวันศุกร์ที่29พฤษภาคมนี้ณที่ว่าการอำเภอทั้ง878แห่งทั่วประเทศโดยเครือข่ายผู้ประกอบการและร้านค้าชุมชนพร้อมใจกันนำสินค้าอุปโภคบริโภคคุณภาพดีสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันรวมถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าโอท็อปมาจำหน่ายในราคาพิเศษลดแรงส่งตรงถึงประชาชนในพื้นที่นายนฤชา ยังเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยเลือกซื้อของดีราคาประหยัดใกล้บ้านช่วยเซฟค่าใช้จ่ายในครัวเรือนพร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนให้คึกคักทั้งนี้ที่ผ่านมากิจกรรมไทยช่วยไทยสามารถลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนแล้วกว่า 24.51 ล้านบาทยอดจับจ่ายสะสมทะลุ 110.89 ล้านบาทสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรล่ะครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
8: ยั่วโมโหหรอ
7: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
8: ้ไม่รู้ไม่ฉี
7: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
9: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับหน้าค้นหาเขียวปรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
7: ทำไมถึงหอมขนาดนี
9: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
10: ทุกๆปีมีถุงพลาสติกมากมายที่ถูกใช้แล้วทิ้งในขณะที่โลกของเรากำลังพยายามหาทางแก้ไขปัญหานี้เราไม่ควรนั่งเฉยมาเริ่มต้นที่ตัวเราเองลดการใช้ถุงพลาสติกเริ่มจากสิ่งเล็กๆอย่างการใช้ถุงผ้าในการช้อปปิ้งก็สามารถช่วยลดขยะพลาสติกได้มากมายแค่คุณเริ่มต้นวันนี้โลกของเราจะสวยงามขึ้นอย่ารอให้ปัญหานี้เกิดขึ้นมากจนเกินไปเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
11: เชื่อนะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ย

0: จะละลายหอมเกินไปแล้ว
1: สบู่เพศัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพศัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
2: ข่าวออนไลน์ที่อัปเดตข่าวของชาวลำปางทั้งภาพและเสียงผ่านเพจอสมทลำปางกับรายการข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์รับชมออนไลน์ผ่านเพจอสมทลำปางและออนแอร์พร้อมกันทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99.0 MHz ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12:30 นถึง 13:00 นกับมิติใหม่ของรายการข่าวสำหรับชาวลำปาง
3: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
4: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
3: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: คุณกำลังฟังอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ที่ ID Line FM 99.0 โทร054-323-203-4
6: ถ้าคุณคือสายคอนเทนต์กดติดตามเราได้ที่ TikTok อสมทลำปางช่อง TikTok ที่พร้อมอัปเดตทุกเรื่องราวข่าวสารและวาไรตี้ที่หลากหลายรวดเร็วทุกเหตุการณ์ TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว
7: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
8: MCOT Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มเสียงหวาน

ับมาแล้วจ้าโอมือชอเปอร์ทักทายกันตอนในช่วง 3:14 นาทีเจ้ายังคงอยู่กับดีเจน้องส้มเสียงหวานต่อเนื่องกันเพลงมวนๆต่างเอ็มคอร์ดเรดิโอ FM 99 เมกะเฮิรตซ์เจ้าสถานีเพลงลูกทุ่งติครองอกครองใจคนลำปางนักที่สุดย้ำไปกันเลยบ่าวอยากจะขยับจังหวะฮึแบบโยโยฮึกระชับกระเฉงกันหน่อยหลายๆท่านบอกว่าย้ำบ่ายมาแบบเนี้ยมันใครรับนะเจ้าใครที่ทำงานอยู่แล้วก็ฟังเพลงไปต่อยก็ส่งกำลังใจฮึกับทุกเสียงทุกสายนะเจ้ามีหลายเพลงแล้วเนาะติดข้างจากช่วงที่แล้วเดี๋ยวจะพยายามส่งมอบเพื่อต่อในช่วงนี้นะเจ้ามีสาวแลบ้านนะเอิ้นเข้ามาจากบ่าวน้อยปลาเหียงพิเศษที่กับคนงามหน้าไม้แม่ก้าวแนปปาดุกแม่ทะคนที่แปลงแม่กวาดบ้านปลาเหียงก็ค้าทุกคนละออนเลี้ยงควายปงยังคกนะเจ้าแล้วก็ปีสีท้อนตัวแม่น้องใบบัวเจ้าบ้านลำปังหลวงแล้วก็ทุกเสียงทุกสายเต้นเนอร์ขอบคุณเจ้าสวัสดีอุ้ยหลงบ้านบ้านแพ่หนองแดงมาแรกนะเจ้าแล้วก็มีไอ้ชาตรีก็ส่งการ์ดมาทักทายกันตัวขอบคุณเจ้า0543232034 ID Line FM 99.0 นะเจ้าช่วงนี้ก็เปิดหัวกันมากับเพลงซึ้งโนบิตะเพลงจากไรอันกาดบัณฑิตนั่นเองนะเจ้าช่วงนี้สนับสนุนโดยไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทเจ้าตินี่เป็นศูนย์บริการยางรถยนต์ครบวงจรเลยนะมีทั้งแต่ยางมิชลินบริสโตนไฟสโตนแม็กซี่ดีสโตนโยโกฮาม่ายางรถบรรทุกก็มีเจ้ายางรถตักยางรถเกตยางรถไถต้องติดนี่เลย TPS ออโต้ไทยของเฮานะเจ้ารวมไปถึงในเรื่องของน้ำมันเครื่องเบรกช่วงล่างล่อแม็กช็อคอัพพร้อมทั้งติดตั้งทวงล่อตั้งศูนย์โดยทีมช่างแต่มีคุณภาพเครื่องมือก็ได้รับมาตรฐานช่างนะมีประสบการณ์เจ้าใส่ใจทุกรายละเอียดไปแจ้งบริการได้เลยถนนเส้นลำปางเด่นชัยหรือต่างไปสระกลางนะเจ้าตรงเข้าไปจะอยู่ตั้งไส้มือถ้าเกิดว่าเฮามาจากต่างแยกปากขามหยุดแค่วันอาทิตย์วันเดียวนอกนั้นเปิดเจ้าวันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยตั้งแต่แปดโมงเกินจนถึง5 โมงเกินมาแหล่งนะเจ้าโทรปรึกษาฟรีเฮาพร้อมมือคำแนะนำที่เบอร์นี่0818835993เจ้า0818835993ไข่ตีขับรถบรรทุกปีๆตีฟังกันอยู่เจ้ายางรถบรรทุกโยโกฮาม่ายังมีโปรโมชั่นพิเศษเหลืออยู่ยาง295/80R22.5 เส้นละ 6,000 เจ้ายาง 11R22.5 เส้นละ 5,000 ยาง 1,020 เส้นละ 4,900 ยาง 9.5R17.5 เส้นละ 3,800 เนี่ยเจ้าคุ้มถึงคุณภาพและก็คุ้มถึงบริการโดยต้องไทย Plus PS ออโต้ไทยลำปางพระบาทเจ้า

าวเมืองกาญจน์เพลงจากสิงโตนำโชคที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาตีครั้งจากช่วงติดแรกในจอหลังไม้บอกว่าอยากจะฟังเพลงรักแม่ไม้แล้วก็มีสวัสดีครับดีเจส้มเสียงหวานขอฟังเพลงหัวใจฮอมปอยพิเศษที่กับสาวเซรามิกโต้ยเนี่ยเจ้าจากเสียเบนเสียเบนชอช่างเพิ่มเติมเข้ามาเซเบนขออนุญาตแถมเพลงได้ก่อนเจ้าเพราะว่าหัวใจของปอยเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วตะกี้นี่เนาะแสดงว่ามาสายนะเราเนี่ยมาสายนะเพิ่มเติมงานเพลงอื่นเข้ามาได้เลยนะเจ้าแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้โทรลังไหมก็มีช่างนิ่งสแตนบายรับสายที่054-323-203-4เจ้าท่าไลน์ใครยังไม่ได้แอดก็แอดมาได้เลยตี ID Line FM99.0 นะเจ้าก็เป็นหนึ่งผู้สนับสนุนของเขาในช่วงนี้เจ้าดินหนาวจากคนผู้ฟังไข่ตีเป็นเกษตรกรปลูกพืชปลูกผักอย่างก็ตามแล้วดอกมันบ่เหมาะใบมันบ่เขียวเก้ามันบ่งามหน่วยมันก็บ่ติดใส่ปุ๋ยยังได้ก็บ่จ่วยบางเติมมันอาจจะเกิดจากดินแต่สภาพดินที่เขาจะต้องปรับกับดินเน่าเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ก็จะช่วยไปฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มเฮ้อกลับมาเป็นดินเตียวร่นสวยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกแคมครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยเจ้าพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดก็จะช่วยย่อยนั้นเรื่องของซากพืชนะเจ้าซากสัตว์นะเจ้าแล้วก็รวมถึงการใช้งานเนี่ยง่ายมากเนาะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรเจ้าผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีกับดินปรับมาแถม1 2ทั้งหมดนี่เจ้าในราคาเพียง699บาทต่ออันสนใจสั่งซื้อแบบด่วนๆเลยจ้า02-1143-990เจ้า02-1143-990มีค่าจะส่งและค่าประกันสินค้า100บาทต่ออันสะดวกซื้อสนุกช็อปตี้ช็อปมาเนียมีงานเพลงผู้บ่าวเท่ากับสาวอาทิตย์เนี่ยเปิดไปแล้วชั่วโมงที่แรกก็เปิดไปแล้วเหมือนกันก็เพิ่มเติมมาใหม่กันละกันเนาะแต่ว่าเพิ่นบอกว่าไอ้บ่าวเมืองเสริมฝากเพลงฮึกกับสาวไข่แก๊ดเมืองร้องจะไปแอวเมืองร้องมาโต้ยโอ้มาได้น่าจะเอาบรรยากาศนะโหมาฝากกันโต้ยนะเจ้ามีแฟนรายการตั้งกอค้าขอฟังเพลงสาวแลบ้านนาแล้วก็มีคืนเหงาเล่าหวานเพิ่มเติมเข้ามาในช่วงนี้โต้ยจากตั้งหลังไหมขอบคุณทุกๆข้อความทุกๆ

0: เพราะโดนใจฟังได้ต่อเนื่องที่อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดขอเพลงได้ทุกช่วงของดีเจโทร054-323-203-4 ID Line FM 99.0
1: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นถึง 13.00 นที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
2: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
3: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
2: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
3: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
4: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
5: อย่างที่รู้โลกร้อนเกิดจากพวกเราแล้วถ้าไม่เริ่มตอนนี้พอเข้าหน้าร้อนก็แล้งหนักหน้าฝนก็ท่วมเป็นเดือนหน้าหนาวก่อไฟก็ยังไม่อุ่นภัยธรรมชาติมันรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแล้วลูกหลานเราจะ

0: อยู่กันยังไงเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Pod Radio Go Green
1: คุณกำลังฟังอสมทลำปา

โนบราโนราจะเอางานเพลงจากกระต่ายพันนิพาที่เอามาคัฟเวอร์เนาะต้นฉบับนี่เป็นของพี่บิวกัลยาณีนั่นเองนะเจ้ามีวันทองของคณะ AV Room เพิ่มเติมเข้ามาจากวัยรุ่นแม่ต่ำบ้านเอื้อมเพิ่มเติมเข้ามาเตยนะเจ้าแล้วก็มีแม่เพ็ญศรีแม่บุญศรีสาวปากแดงนั่นเจ้าก็ส่งสติ๊กเกอร์มาเตยมี To Be The Champion ของโจอี้ภูวศิษฐ์เพิ่มเติมเข้ามาในตะวานี่แบบก็เปิดไปแล้วรอบหนึ่งเนาะในเพลงนี้นะเจ้าขอบคุณจันนักเลยเจ้า ID ลาย FM 99.0 โทรศัพท์054-323-203-4 นะเจ้าช่วงนี้สนับสนุนโดยซุปเปอร์แม็กปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายตัวโจยที่จะทำให้การขจัดคราบเนี่ยง่ายขึ้นเพราะเขาจะเอาไปล้างปืนล้างรถล้างผนังนะเจ้าคราบไหนก็ลบไปเลยคุณผู้ฟังเพราะว่ามันใช้งานสะดวกสุดๆแล้วก็ช่วยประหยัดแห้งเนาะประหยัดเวลาตัวนะเจ้าเฮาบ่ต้องเป็นหนังฉีดหลังคดหลังง้ออยู่หั่นนะเจ้าบ่แล้วสักเตื้อเฮาใช้ตัวนี้นะเจ้าก็บ่ต้องเสียปลั๊กไฟให้วุ่นวายใจงานสะดวกเพราะมันเป็นแบบไร้สายไงคุณผู้ฟังแล้วก็ค่าซังตอนนี้ก็จะได้อุปกรณ์ไปครบเซตเลยเจ้าจะได้ตัวปืนชิ้นน้ําไร้สายแบตเตอรี่1ก้อนอะแดปเตอร์ข้อต่อสายยางสายชาร์จแบตหัวชิ้นน้ํา2แบบกระบอกโฟมสายดูน้ําซิลิโคน5เม็ดพร้อมกับตัวกรองน้ํายังบ่พอเจ้าโทรตอนนี้ตัน100สายแรกก็จะได้รับฟรีถุงมือไมโครไฟเบอร์2ชิ้นแบบคละสี

โดยจากทั้งหมดนี้ปกติ 4,890 บาทวันนี้เหลือแค่999บาทต่ออันเจ้า999บาทโทรไปเลยที่026660008เจ้า026660008ของแต้ต้องตี้ทีวีไดเรกต่ออัน

ส่งมอบกันแล้วนะเจ้าวันทองจากคณะ AV Room ที่คุณผู้ฟังเพิ่มเติมกันเข้ามาตะกี้มีวิทย์ลายหลายใจแนะนำเข้ามาจากทีมงานอุชังเนขอบคุณจัดนักเลยนะเจ้าเป็นกำลังใจให้กับทีมงานที่แบบว่าฟังเพลงไปต้อยแล้วก็เนี่ยการไปต้อยมันเพลินนะคุณผู้ฟังกั๊มเดี๋ยวก็อ่ะถึงเวลาพักเที่ยงมากั๊มเดี๋ยวอ่ะถึงเวลาเลิกงานกันแฮมแล้วเนี่ยก็เฮือเสียงเพลงมันๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกับ M Cord Radio FM 99 MHz กับแบบนึงผู้สนับสนุนของเฮาเจ้าไข่ตีเจอกับปัญหาเรื่องการจะต้องออกบ้านแต่เจ้าปิ๊กบ้านใหม่กั๊มก็ปอนมืดปอค่ำเนี่ย

0: าจจะมีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านอาจจะหรือว่าจะมีแบบละออนเด็กๆเนาะหรือว่ามีน้องหมาน้องแมวอยู่ที่บ้านเนี่ยเขาอยากจะเปิดพอบ้านคือมันอุ่นใจนะเจ้าแนะนำกับตัวนี้เลยเจ้ามิสเตอร์ CCTV V360 รุ่น A80 Wi-Fi เป็นกล้องวงจรปิดที่สามารถติดตั้งเองได้บ่ต้องห้องช่างบ่ต้องเดินสายห้องวุ่นวายเพราะว่าสามารถเชื่อมกับโทรศัพท์มือถือได้เลยเพียงแค่เขามี Wi-Fi ก็เปิดพอบ้านสักที่ไหนก็ได้อาจจะเดินการ์ดอยู่หรือว่าทำงานอยู่หรือไปแอลเปิดพอได้ง่ายๆเลยเจ้าความคมชัดสูงถึง 4K แล้วก็ซูมได้สูงสุด5เท่ากลางวันกลางคืนจะภาพได้หมดเลยเพราะว่ากล้องเนี่ยมีแสงไฟอินฟราเรดนะเจ้ามีระบบอู้จาโต้ตอบกันผ่านกล้องกับคนที่บ้านเหมือนเฮาอู้วิดีโอคอลกันเลยถามลูกถามหลานเอ้ออู้จากันได้เลยเจ้าและตัวกล้องหมุนซ้ายหมุนขวาได้เจ้า355องศาเลยนะแล้วก็หมุนขึ้นหมุนลงแหม75องศานะเจ้าบ่ต้องติดหลายตัวก็ได้เพราะว่าสามารถหมุนดูได้รอบบ้านนอกจากนี้ตัวกล้องอ่ะสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวแล้วก็ส่งแจ้งเตือนไปที่มือถือทันทีถ้าเกิดว่ามันมีอย่างผิดปกติกล้องก็จะมีเสียงไซเรนเนี่ยดังขึ้นตัวติดนอกบ้านได้ติดในบ้านได้เพราะว่ามีตัวเครื่องเนี่ยมีกันน้ำกันฝนระดับ IP66 เลยเนี่ยเจ้ารองรับรอยสเปซจิกะไบบันทึกได้ยาวๆ30วันเลยทั้งหมดนี่ราคาเพียง 1,290 บาทพร้อมกับโปรโมชั่นซื้อ1แถม1 1,290 บาทเอาไป2ตัวเลยนะเจ้าสนใจสั่งซื้อโทรไปที่021143990เจ้า021143990สะดวกซื้อสนุกช้อปตี้ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio อสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด FM 99 MHz สื่อดีสังคมดีช่วงแคปชั่นคุณธรรมโดย DJ ส้มเสียงหวาน
0: มาถึงในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมก็ได้เสาะคัดเลือกหาคำคมมาฝากคุณผู้ฟังกันแถมแล้วเจ้าวันนี้เปิ้นบอกว่าอย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลืออยู่อย่างที่มันแล้วไปแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปจ้าเพราะว่าเขาสามารถกลับคืนไปแก้ไขอย่างได้แล้วเนาะส่วนอนาคตก็ยังมาบ่ถึงอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็บ่ดีไปเสียดายกับสิ่งที่ผ่านมาแต่หื้อมีความสุขกับเวลาที่มันเหลืออยู่โฟกัสกับปัจจุบันนะเจ้าเป็นกำลังใจให้กับทุกเสียงทุกสายในช่วงของแคปชั่นคุณธรรมตอย

สองงานเพลงเลยนะเจ้าเพราะว่าจะเป็นวิทย์หลายหลายใจจากไอวิทย์ไฮเปอร์แล้วก็แก้บนก้านตัวก้านตองทุ่งเงินนะเจ้าเฟเจอริงกับฟักกิ้งฮีโร่เนาะแล้วก็มีหลังไม้เพิ่มเติมงานเพลงสาวกระโปรงเฮียนเข้ามาตัวเจ้าขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกๆการติดตามรับฟังเลย3:53 นแล้วคุณผู้ฟังเวลาเร็วจะต้าเลยเนาะเดี๋ยวเขาจะขออนุญาตส่งท้ายชั่วโมงนี้กันไปก่อนเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วก็ช่วงหน้าพบกับรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนนะเจ้าหลังจากนั้นเดี๋ยว5 โมงกับเดี๋ยวต้องส่งกลับมารายงานตัวมาแฮมกัมหนึ่งในช่วงของเพลงสดหน้าใหม่นะเจ้า

0: ถานีวิทยุอสมทลำปาง FM 99 MHz ฟังเพลงเพราะติดหูอยู่คู่คนลำปางมายาวนานกว่า70ปีการันตีด้วยดีเจมืออาชีพและมีคาแรคเตอร์ที่เป็นเอกลักษณ์พร้อมมอบบทเพลงเพราะๆให้คุณได้ฟังดีเจดิวคุณกินข้าวลำเพลงเก่าลูกทุ่งแท้ปันใจชาวลำปางดีเจปูจุริพรสารตามาพร้อมกับความสนุกสนานวาไรตี้ที่หลากหลายดีเจส้มเสียงหวานเพลงฮิตเอาใจวัยรุ่นสายอินดี้สถานีวิทยุอสมทลำปางสถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
1: อสมทลำปางพร้อมทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว TikTok อสมทลำปางบันเทิงครบจบทุกข่าว YouTube อสมทลำปางฟังผ่านมือถือได้ง่ายๆได้ที่ M-Cut Connect เลือกอสมทลำปางโหลดเลยที่ App Store และ Play Store
2: You are listening to M-Quad Radio.
3: M-Quad Radio Network. ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะนายกย้ำเศรษฐกิจไทยเวียดนามเติบโตไปด้วยกันนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามร่วมเป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน Thailand Vietnam Business Forum 2026นายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณนายโตเลิมที่ให้เกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดงานรวมทั้งสมาคมมิตรภาพไทยเวียดนามและภาคเอกชนของทั้งสองประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจไทยเวียดนามอย่างต่อเนื่องพร้อมระบุว่าการจัดงานครั้งนี้มีความหมายเป็นพิเศษเนื่องจากเป็นโอกาสครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามซึ่งที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้พัฒนาจากมิตรภาพสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มีความสำคัญต่ออนาคตของทั้งสองประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยและเวียดนามถือเป็น2ประเทศเศรษฐกิจสำคัญของอาเซียนโดยปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับ1ของเวียดนามในอาเซียนขณะที่เวียดนามเป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยในอาเซียนมีมูลค่าการค้าระหว่างกันเกือบ 24,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐและกำลังเข้าใกล้เป้าหมายที่ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งนี้จุดสำคัญไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขการค้าแต่คือโครงสร้างเศรษฐกิจที่เกื้อกูลกันสะท้อนความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่เพียงการแข่งขันแต่คือการเติบโตร่วมกันพร้อมย้ำว่าเวียดนามเติบโตไทยก็เติบโตสำนักงานปปช.ออกเอกสารแสดงความเสียใจกรณีผอ.สำนักสืบสวนขับรถชนไรเดอร์ยืนยันทำตามกฎหมายโดยไม่ให้สิทธิพิเศษสำนักงานปปช.ออกเอกสารชี้แจงกรณีข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ขับรถเกิดอุบัติเหตุเป็นเหตุให้พนักงานขับรถรับส่งอาหารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุโดยเหตุเกิดเมื่อเวลาประมาณ 23:00 น.บริเวณสะพานต่างระดับบางรักน้อยถนนราชพฤกษ์จังหวัดนนทบุรีสำนักงานได้แสดงความเสียใจอย่างยิ่งต่อการสูญเสียที่เกิดขึ้นและขอแสดงความอาลัยต่อครอบครัวญาติและผู้ใกล้ชิดของผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมระบุว่าสำนักงานตระหนักดีว่าเหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสังคมโดยรวมในวงกว้างสำนักงานปปช.ยังชี้แจงว่าบุคคลที่ปรากฏตามข่าวเป็นข้าราชการในสังกัดสำนักงานปปช.ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและขออภัยค่ะปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักสืบสวน

0: วันสื่อสวนและกิจการพิเศษไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองโฆษกสำนักงานปปช.ซึ่งสำนักงานตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและไม่ได้นิ่งนอนใจโดยหน่วยงานจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความถูกต้องความโปร่งใสและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมยืนยันว่าการดำเนินการในทุกขั้นตอนจะเป็นไปตามกฎหมายโดยไม่มีการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดและจะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามกฎหมายอย่างเต็มที่รถไฟฟ้า MRT และ BTS รวมถึงสายสีทองร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40นายการพจน์อุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.เปิดเผยว่ารถไฟฟ้ามหานครทั้ง4สายได้แก่สายเฉลิมรัชมงคล MRT สายสีน้ำเงินรถไฟฟ้ามหานครสายฉลองรัชธรรม MRT สายสีม่วงรถไฟฟ้ามหานครสายนราภิพัฒน์ MRT สายสีเหลืองและสายวิวัฒนคร MRT สายสีชมพูพร้อมเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ตามนโยบายรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือประชาชนบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายและเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนใช้ระบบขนส่งสาธารณะอย่างสะดวกปลอดภัยและประหยัดประชาชนที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 สามารถใช้สิทธิ์ชำระค่าโดยสารรถไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้ณห้องจำหน่ายบัตรโดยสารทุกสถานีของรถไฟฟ้า MRT ทั้ง4สายระหว่างเวลา 6:00 นถึง 23:00 นด้านรถไฟฟ้า BTS และสายสีทองก็ร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40เช่นเดียวกันสามารถใช้ร่วมกับประเภทบัตรโดยสารเที่ยวเดียวตั้งแต่1มิถุนายนถึง30กันยายนเวลา 6:00 นถึง 23:00
1: นข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยสิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญ

0: งานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
5: ยั่วโมโหหรอ
4: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
5: ้ไม่รู้ไม่ฉี
4: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
6: ่สเสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
4: ทำไมถึงหอมขนาดนี
6: ้แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ
7: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
8: ร้านหมูลำปาง
7: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
8: ร้านหมูลำปาง
7: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
8: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสับตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
9: เชื่อเถอะครับเวลาที่แฟนอาบน้ำอ่ะอย่าไปเร่งให้เวลาเธอเต็มที่เลยเพราะว่ามันคุ้มค่ากับการรอคอยผู้หญิงตัวหอมๆผิวใสๆโอ้ยใจผมจะละลายหอมเกินไปแล้ว
10: สบู่เพสัตไวท์เทนนิ่งซอฟหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เพสัตหอมไกลไปถึงข้างบ้าน
3: จะดีแค่ไหนเธอ

0: หลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายจากปกติราคา 4,890 บาทวันนี้จ่ายเพียงแค่999บาทแรงเทียบกับเครื่องใหญ่ประหยัดน้ำเปลี่ยนหัวฉีดได้3แบบฉีดตรงฉีดกระจายและฉีดโฟมในตัวแบตเตอรี่ก็ใช้งานยาวนานซูเปอร์แม็กซ์ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไร้สายโทรเลยตอนนี้ที่026660008ย้ำอีกครั้ง026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: MCOT Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
3: ขยะที่เราทิ้งมันกำลังจะกลับมา กลับมาเป็นมลภาวะที่ส่งผลกระทบต่อคุณและคนที่คุณรัก หยุดทิ้งแบบสะดวกคุณแต่ลำบากคนอื่นเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดการใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ดื่มสปอนเซอร์ซ่าๆสดชื่นเวอร์ๆๆเหนื่อยจนฮ่าๆดื่มสปอนเซอร์ซ่าๆในวันที่สู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กลับเจอทั้งแดดฝนลมฝุ่นครบทุกฤดูในวันเดียวแต่ก็ไปต่อได้ด้วยเครื่องดื่มสปอนเซอร์ดื่มทุกวันสดชื่นคืนพลังทุกวัน
5: ยินดียิ่งแล้วแค่แก้วมาเยือนเมื่อแค่มาเยือนลำปางซื้อร้านกับคนลำปางได้ดูแลป้าปีร้านนาป้าคาเฟ่ของฝากและร้านอาหารในสวนสุดอลังการเหมือนยกปลาหิมพานต์มาไหว้ใจกลางเมืองลำปางออกแบบและสร้างด้วยนักจัดสวนเบอร์ต้นของเมืองไทยครบจบในทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการนัดพบผู้คุยธุรกิจพบปะสังสรรค์แวะเติมกาแฟแก้วโปรดก่อนออกเดินทางหรือมองหามุมพักผ่อนหย่อนใจใกล้ๆบ้านนึกถึงป้าปีร้านนาป้าแลนด์มาร์คของคนลำปางติดรอบต้อนรับทุกคนตั้งอยู่ถนนลำปางกรุงเทพเลยแยกบ้านฟอนสอบถามรายละเอียดโทร0988128100ป้าปีนาปากยินดีต้อนรับเจ้า
6: เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการคุณกำลังฟัง MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลางนคร

0: ุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนอำนวยการผลิตโดยนายไพฑูรย์โพทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนคร
1: เจ้าสวัสดีและต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เจ้าวันนี้พฤหัสบดีเสาร์8พฤษภาคม2569นะเจ้าน้องตั้มลิวันดำเนินรายการผ่านทาง99เมกะเฮิรตซ์อสมทลำปางแห่งนี้4โมงแหลงถึง5โมงแหลงนะเจ้าอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้1ชั่วโมงนะเจ้ากับการอู้เอิ้นข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่รวมไปถึงท่านที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ตวยนะเจ้าก็ตอนนี้เองต้องบอกว่าในช่วงนี้ทางเทศบาลเมืองเขลางนครเองก็มีโครงการกิจกรรมต่างๆมากมายเลยนะเจ้าแล้วก็ในเดือนหน้ามิถุนายนก็มีแห่ม1งานใหญ่นะเจ้าของต่างเทศบาลเมืองเขลางนครที่เฮาต้องการช่วยกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมดีๆงามกับงานประเพณีสงน้ำพระธาตุดอยหม่วงขำนะเจ้าทั้งนี้เองนะเดี๋ยวท่านต้องรอชมท่านที่เป็นเปื้อนในเพจของเทศบาลเมืองเขลางนครอยู่นะเจ้าเดี๋ยวรอชมนะคลิปม่วนๆนะเจ้าติจะนำพาทุกท่านไปเยี่ยมไปแอวดอยหม่วงคำนะเจ้าแล้วก็จะมีคลิปยังเป็นทางการเหมกรรมหนึ่งเจ้าอันนี้ต้องถือว่าเป็นทำหนึ่งการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของต่างเทศบาลเมืองเขลางนครที่เฮามีข้อมูลข่าวสารหลากหลายช่องทางนะเจ้าติจะฮึ่งพ่อแม่พี่น้องของเขาเนี่ยได้ฮับฮู้ฮับทราบข้อมูลข่าวสารของต่างเทศบาลเมืองเขลางนครได้ดียิ่งขึ้นนะเจ้าและต้องบอกว่าในวันนี้เองในภาคเจ้าทั้งท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครท่านนายกไพฑูรย์โพทองนะเจ้าก็ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลป่าไผ่จังหวัดลำปูนเนาะเปิ้นมาโดยมีทั้งท่านนายกทั้งท่านสมาชิกสภาทั้งท่านหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับนะเจ้าในส่วนของเทศบาลตำบลป่าไผ่เนี่ยเปิ้นก็มีทั้งนายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ท่านอัครเดชคัมภีระมนนะเจ้าพร้อมไปด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเข้า

ึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและดูแลผู้ป่วยผู้ที่มีภาวะผึ่งพิงและหลอดเลือดสมองนะเจ้าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเหมือนกันใช้ในส่วนของโปรแกรมของ Smart LTC ซึ่งทางเทศบาลเมืองเขลังนครเองเขาก็ได้ในส่วนของรางวัลนี่มานะเจ้าก็เปิ้นก็ได้มาศึกษาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันเธอที่จะเอานำกลับไปนะใช้ของเปิ้นตวยนะเจ้าซึ่งก็มีทั้งท่านภูมิในการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมท่านสุเมธแสงสิงชัยนะเจ้าก็ได้อู้คุยนะเจ้าแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นี่กับเทศบาลตำบลป่าไผ่ซึ่งมีการจัดเคลื่อนตีห้องประชุมอาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเขลังนครจันทร์2นะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งการแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันนะเจ้าตะกี้อู้ถึงในเรื่องของงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุดอยม่วงขำนะเจ้าซึ่งต้องบอกว่าในส่วนนี้เองก่อนที่เขาจะมีการดำเนินงานเนี่ยเขาก็จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมกันโดยเรียนเชิญในส่วนของภาครัฐและภาคประชาชนแล้วก็เครือข่ายนะเจ้าเข้ามาร่วมประชุมหารือด้วยกันนะเจ้าในการโครงการจัดงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุดอยม่วงขำซึ่งในวันที่26พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขลังนครท่านนายกไพฑูรย์โพทองก็ได้มอบหมายให้กับท่านรองนครโยธาวงศ์นะเจ้ารองนายกเทศมนตรีเมืองเขลังนครเนี่ยมาเป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมนะเจ้าในเรื่องของการจัดงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุประจำปี2569ซึ่งเป็นการส่งน้ำพระธาตุของดอยม่วงขำที่เขาจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆปีเลยนะเจ้าในปีนี้เองก็มีทั้งหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐภาคประชาชนเข้าร่วมบ่ว่าจะเป็นในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางนะเจ้าสถานีตำรวจภูธรเขลังนครนะเจ้าโรงเรียนวัดหลวงวิทยาสมาคมกู้ภัยอมรินทร์นะเจ้ารวมไปถึงในภาคของภาคประชาชนก็จะมีในส่วนของประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีเทศบาลเมืองเขลังนครประธานอาสาสมัครสาธารณสุขเทศบาลเมืองเขลังนครประธานกลุ่มผู้สูงวัยเทศบาลเมืองเขลังนครแล้วก็ประธานสมาคมไทยลื่อจังหวัดลำปางที่เข้ามาร่วมอู้คุยหารือในเรื่องของการดำเนินงานในการที่เขาจะจัดงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุดอยม่วงขำขึ้นเพราะว่าต้องบอกว่าเขาเองก็จะได้มีการร่วมมือนะเจ้ากับชุมชนในเขตตำบลกล้วยแพ้นะเจ้าติจะเข้ามาร่วมกันบูรณาการการดำเนินงานแล้วก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามของต่างในงานประเพณีส่งน้ำพระธาตุดอยม่วงขำซึ่งอย่างที่บอกไปว่าเขาจัดอย่างยิ่งใหญ่ในทุกๆปีเลยนะเจ้าและปีนี้ก็เหมือนเช่นเคยนะเจ้ากับการเริ่มตั้งแต่7โมงเช้าเป็นต้นไปเนาะในวันจันทร์ที่8มิถุนายน2569นะเจ้าซึ่งต้องบอกว่าเป็นแห่งหนึ่งงานตีเฮาจัดในทุกปีและยิ่งใหญ่อย่างที่บอกไปก็จะมีในส่วนของภาคเจ้าก็เป็นพิธีสงฆ์นะเจ้ากิจกรรมการตักบาตรทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งนะเจ้าการรับชมในส่วนของนิทรรศการวิถีชีวิตไทยลื่อนะรวมไปถึงมาสืบสานตำนานประวัติต่างๆของดอยม่วงขำไม่ว่าจะเป็นตำนานมาคุณขำนะเจ้าแม่นางบัวแก้วบัวตองนะเจ้าและรวมไปถึงในส่วนของขบวนรับชมขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุนะเจ้าแล้วก็จะมีการแห่ผ้าห่มพระธาตุเนี่ยขึ้นไปห่มพระธาตุตรงบนพระธาตุดอยม่วงขำตุ๋ยนะเจ้าอันเนี้ยมาพิสูจน์พลังสถานกันได้นะว่าบันไดขางขึ้นพระธาตุดอยม่วงขำเนี่ยจะมีกี่คันแต่ปนบอกว่าเอ๊ะมีประมาณ500กว่าคัน546คันบางท่านก็อาจจะนับถึงบางอันจะอาจจะนับบ่ถึงจะได้เขาก็ต้องไปช่วยกันพิสูจน์พลังศรัทธาด้วยกันนะเจ้ากับต่างเทศบาลเมืองเขลังนครรวมกับชุมชนตำบลกล้วยแพะนะเจ้าที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่วงดนตรีม่นเมืองเถินนะเจ้าระรวมไปถึงในส่วนสอปื้นเมืองตุ๋ยนะเจ้าก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะเจ้ามาร่วมรับชมเดี๋ยวเจ้าลำน้ำห่วมสืบสารประเพณีและเจ้าส่งน้ำพระธาตุดอยม่วงขำกันนักๆมีการแข่งขันชกมวยตุ๋ยนะเจ้าและในส่วนของการประดิษฐ์ดอกไม้ไหวนี่เปิดจะมีกิจกรรมสาธิตประดิษฐ์ดอกไม้ไหวและดอกไม้ทักตอกนะเจ้าอันนี้ก็สามารถไปร่วมจัดทําไปร่วมทํากันได้นะเจ้าและในส่วนภาคค่ําเนาะยังมีการแสดงธรรมเทศนาพุทธาภิเษกนะเจ้าสวดเบิกสีวานนะเจ้าก็มีในส่วนของพิธีสงฆ์ภาคค่ําตุ๋ยนะเจ้าก็อยากเชิญชวนทุกท่านถ้าว่าใครอยู่ใต้จังหวัดสามารถมาร่วมได้ถ้าสามารถผ่านรับชมผ่านทางไลฟ์ของทางเทศบาลเมืองเขลังนครได้นะเจ้าผ่านทางหน้าเพจ Facebook เทศบาลเมืองเขลังนครในวันจันทร์ที่8มิถุนายนนี่นะเจ้าจะไปเริ่มนะเจ้าวันจันทร์ที่8มิถุนายนเนาะไปร่วมพลังนะเจ้าแรงศรัทธาด้วยกันก้าวขึ้นบันไดพระธาตุดอยม่วงคำไปด้วยกันเอาล่ะเขาจะมานับกันดูว่าใครจะได้

คันนะเจ้าร้านนี่ก็ฝากกันไว้ตวยแล้วก็ยังมีในส่วนของตำนานแม่มาคุณคำตวยนะเจ้าอยากฮู้ว่าตำนานเป็นจะใดแม่นางบัวแก้วแม่นางบัวตองเป็นมีการเป็นตำนานที่มีความเชื่ออย่างจะไรนี่เขาสามารถไปร่วมกันนะเจ้าสืบสานได้กับตำนานดีๆตรงนี้กับงานส่งน้ำพระธาตุดอยหม่วงคำประจำปี2569นะเจ้าและเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับข่าวสารของทางเทศบาลเมืองเขลังนครหลากหลายข่าวสารที่ยกอูเอิญบอกต่อกันเจ้า

าง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งติดครองใจคนลำปางนักติสุดรายการเทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนเมืองแห่งคุณภาพขอเพลงและติดตามเฮาได้ที่ ID Line FM 99.0 เพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางรับฟังเฮาได้ที่ FM 99 MHz MCOT App และ www.mcot.net

0: 054-323-2203-4ฟังผ่าน MCOT App และ www.mcot.net ได้ทุกพื้นที่เทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพ
1: เจ้ากลับเข้าสู่ช่วงข่าวสารของทางเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนนะเจ้าแอมหนึ่งข่าวสารยาอู้เอิ้นไปยังปอมเมปีน้องในเขตพื้นที่ของเทศบาลเมืองเขลังนครที่ท่านมีหน้าที่ในการชำระภาษีบำรุงตีดินและสิ่งปลูกสร้างนะเจ้าซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้เองทางเทศบาลเมืองเขลังนครเองก็ได้มีการทำหนังสือแจ้งไปสำหรับทันทีจะต้องชำระภาษีตีดินและสิ่งปลูกสร้างนะเจ้าของปี2569นี่นะเจ้าซึ่งเขาจะมีกำหนดชำระจนถึงวันที่30มิถุนายน2569นี้แล้วนะเจ้าสำหรับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนาะอย่าลืมตรวจสอบและชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนดตวยถ้าหากว่าพ้นกำหนดเนี่ยจะมีเบี้ยปรับและก็เงินเพิ่มตามกฎหมายนะเจ้าท้องถิ่นดีภาษีจ้วยท้องถิ่นสวยภาษีสร้างนะเจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะเจ้าติงานผลประโยชน์กองครั้งเทศบาลเมืองเขลางนครหมายเลขโทรศัพท์054-20985-9นะเจ้า054-20985-9หรือเพจภาษีเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าก็ต้องบอกว่าสะดวกทางใดก็สามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาก่อนนะเจ้าแล้วก็ชำระภาษีภายในเดือนหน้าเนาะ30มิถุนายนนะเจ้าเห็นหนึ่งข้อมูลข่าวสารสำหรับวันนี้นะเจ้าทางเทศบาลเมืองเขลางนครได้ร่วมMOU ครับเคลื่อนพลเมืองจัดการขยะยั่งยืนกับภาคีเครือข่ายลำปางนะเจ้าซึ่งเป็นของสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดลำปางได้มีการจัดพิธีลงนาม MOU นะเจ้าตามโครงการเสริมสร้างสำนึกพลเมืองในการจัดการขยะยั่งยืนในชุมชนนะเจ้าซึ่งต้องบอกว่าในส่วนนี้เองนะเจ้าทางเทศบาลเมืองเขลางนครโดยทั้งท่านนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครท่านนายกไพฑูรย์โพธิ์ทองก็ได้ฮื้อความสำคัญในเรื่องของการบริหารจัดการขยะภายในชุมชนนะเจ้าจะเห็นได้ว่าในวันนี้ทั้งท่านนายกก็ได้มอบหมายให้กับท่านสุภาพรวงศ์ธิดานะเจ้ารองปลัดเทศบาลเมืองเขลางนครเข้าร่วมลงนามกับภาคีเครือข่ายตีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางนะเจ้าโครงการเนี่ยเป็นมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนให้มีจิตอาสาและก็ร่วมกันจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาต้นแบบการจัดการขยะอย่างยืนในเขตพื้นที่นะเจ้าอันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการบริหารจัดการขยะตั้งแต่เยาวชนเลยนะเจ้าฮือเยาวชนของเขาเนี่ยได้ฮู้จักในเรื่องของการบริหารจัดการขยะแล้วก็เขาจะแย่จะใดเขาจะจัดการขยะจะใดฮือมันอย่างยืนนะเจ้าในชุมชนของเขาอันนี้ก็เยาวชนก็ถือว่าเป็นหนึ่งแกนน้ำสำคัญพลังสำคัญในการที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชนไปภายในอนาคตข้างหน้าตัวนะเจ้าและแห่งหนึ่งข้อมูลข่าวสารสำหรับการลงพื้นที่น่ะเดินหน้าดูแลผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะเจ้าซึ่งทางเทศบาลเมืองเขลางนครเองนะเจ้าก็ต้องบอกว่าในเขตพื้นที่ของเขาเนี่ยมีผู้ป่วยนะเจ้าแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงนะเจ้าโดยทั้งท่านนายกไพฑูรย์โพธิ์ทองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครก็ได้มอบหมายให้กับท่านรองธรเงินจันทร์คำรองนายกเทศมนตรีเมืองเขลางนครพร้อมกับทั้งท่านสุเมธแสนสินชัยเจ้าผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้ลงพื้นที่มอบพัสดุจำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงนะเจ้าตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการนะครับโดยการส่งมอบในครั้งนี้ครอบคลุมพื้นที่ว่าจะเป็นพื้นที่ชุมชนในการดูแลของศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยม่วงนะเจ้า3รายนะเจ้าคนในชุมชนของศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านกล้วยแพร่3รายแล้วก็ชุมชนในสังกัดศูนย์บริการสาธารณสุขบ้านตกหัวจ้าง3รายด้วยกันนะเจ้าอันนี้ต้องถือว่าเพราะต้องบอกว่าคุณภาพชีวิตที่ดีเนี่ยบ่ควรเป็นเรื่องตีไกลตัวเนาะทั้งเทศบาลเมืองเขลางนครเองก็เดินหน้าดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกช่วงวัยโดยสำคัญโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่เขาจะฮึ่มการดูแลที่เป็นพิเศษแล้วก็ได้รับความใส่ใจอย่างทั่วถึงตัวนะเจ้าอันนี้ต้องถือว่าเป็นแห่งหนึ่งกิจกรรมเป็นแห่งหนึ่งโครงการดีๆของทางเทศบาลเมืองเขลางนครนะเจ้าตีต้องการฮึ่มพ่อแม่พี่น้องในเขตพื้นที่ของเขาเนี่ยได้ต้องบอกว่าได้มีคุณภาพชีวิตดีๆนะเจ้าฮึ่มสมกับวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการเจ้าเอาล่ะส่งผลงานเพลงแล้วกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนอะเจ้านอกเหนือจากนั้นแล้วตอนนี้ต้องบอกว่าร้านค้าไหนที่อยากเข้าร่วมนะโครงการในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสนะเจ้าก็สามารถที่จะมาขอรับการสนับสนุนนะเจ้ายืนยันว่าเป็นร้านค้า

0: ในเขตพื้นที่ของเฮาตีต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัดนะเจ้าก็สามารถที่จะมายื่นขอนะเจ้ายื่นขอยืนยันว่าอยู่ในเขตพื้นที่ของเฮาจริงนะเจ้าแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวช่วงหน้าเฮามาฟังด้วยกันนะเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้พักก่อนส่งผลงานเพลงเนาะแล้วเดี๋ยวกลับมากับข้อมูลข่าวสารของต่างเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้า
1: คุณกำลังฟัง M-Cut Radio อสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งติดครั้งใจลำปางนักติสุดรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนโดยสำนักงานเทศบาลเมืองเขลังนครเมือง

กำลังฟัง M-Cot Radio อสมท.ลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดรายการ

เทศบาลเมืองเขลางนครเพื่อชุมชนเมืองแห่งคุณภาพคอเพลงและติดตามรายการได้ที่ ID Line FM 99.0 เพจ Facebook อสมทลำปาง TikTok อสมทลำปางหับฟังมูเฮาได้ที่ FM 99 MHz MCOT App และ www.mcot.net โทร054 323 203-4

ทศบาลเมืองเขลางนครเมืองแห่งคุณภาพกับการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาสู่สังคมอย่างมีคุณภาพการสร้างเสริมเพื่อคนมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้านกายใจสติปัญญาและสังคมการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตและความเข้มแข็งของชุมชนการรักษาความสงบภายในและความปลอด

0: ภัยในชีวิตและทรัพย์สินการทำนุบำรุงศาสนาส่งเสริมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีคุณภาพรองรับการขยายเมืองการบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อสนับสนุนการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพกับเมืองแห่งคุณภาพ
1: เจ้าช่วงสุดท้ายของรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนนะเจ้าตะกี้อู้ถึงสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะเจ้า60-40เนาะต้องบอกว่าต่างเทศบาลเมืองเขลังนครเองเฮามีการสนับสนุนโครงการนี้นะเจ้าเฮาเฮ้อการยืนยันร้านค้าในเขตพื้นที่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40นะเจ้าซึ่งร้านค้านะเจ้าจะต้องได้รับการยืนยันในการประกอบกิจการจากประกอบกิจการจริงของร้านค้านะเจ้าโดยเฮาจะมีการเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้เนาะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง31กรกฎาคมนะเจ้าโดยกลุ่มร้านค้าที่ต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยสามารถเข้าไปดูได้ในส่วนของรายละเอียดนะเจ้าหน้าเพจ Facebook เทศบาลเมืองเขลังนครแต่ขออนุญาตอูย่อๆละกันนะเจ้าสำหรับกลุ่มร้านค้าใหม่ที่ต้องได้รับการยืนยันก็คือเป็นผู้ประกอบการร้านค้าอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปติมีสัญชาติไทยแต่บ่ใช่นิติบุคคลนะเจ้าเป็นผู้ประกอบการด้านการขนส่งสาธารณะติมีสัญชาติไทยและบ่ใช่นิติบุคคลเป็นผู้ประกอบการด้านการขนส่งสาธารณะบ่จะเป็นรถไฟฟ้ารถไฟรถโดยสารประจำทางสาธารณะรถร่วมบริการตีเข้าร่วมเดินรถกับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งนะเจ้าด้วยรถด้วยรถโดยสารประจำทางหรือเรือโดยสารสาธารณะนะเจ้าผู้ประกอบการด้านการขนส่งมวลชนสาธารณะเป็นนิติบุคคลขนาดเล็กเฉพาะที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลตีตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยนะเจ้าตียืนแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลซึ่งขายอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปและเฮือบริการขนส่งสาธารณะโดยมีรายได้บ่เกิน 1.8 ล้านบาทนะเจ้าทั้งนี้ผู้เฮือบริการขนส่งสาธารณะเนี่ยจะต้องได้รับใบอนุญาตตีถูกต้องตามกฎหมายร้านค้าที่จะมาขอรับการยืนยันจะต้องมาเป็นผู้ตีถูกสคระงับสิทธิ์หรือถูกเรียกเงินคืนในโครงการของรัฐต่างๆนะเจ้าโดยร้านค้าที่ต้องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ที่ต้องการรับการยืนยันในการประกอบกิจการจริงของร้านค้าเพื่อนำเอกสารในการยืนยันการลงทะเบียนมายืนได้นะเจ้าก็คือเอกสารก็จะมีในส่วนของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน2ฉบับนะเจ้าสำเนาทะเบียนบ้าน2ฉบับบัญชีธนาคารกรุงไทยนะเจ้าและสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะเจ้ารูปภาพของเจ้าของร้านต้องถ่ายรูปคู่กับป้ายร้านอย่างชัดเจนนะเจ้าโดยท่านนำเอกสารเหล่านี้มายืนยันการลงทะเบียนได้ที่สำนักปลัดเทศบาลเมืองเขลังนครชั้น2เนี่ยเจ้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่054-225-967ต่อ12ต่อ232และ226นะเจ้ากะอันนี้ถ้าว่าใครฟังมาตันสามารถเข้าไปดูได้ผ่านทางหน้าเพจ Facebook เทศบาลเมืองเขลังนครนะเจ้าเอาละเจ้าวันนี้ตากับรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนต้องขอลาท่านดูฟังไปก่อนนะเจ้าแล้วก็กลับมาป้ากันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนโดยดีเจน้องมะม่วงนะเจ้าแล้วก็ในวันนี้ตากลาไปก่อนละหลังจาก5โมงเจอกับน้องส้มเสียงหวานเช่นเคยนะเจ้าวันนี้ตากลาไปละดูแลรักษาสุขภาพกันตัวด้วยความปรารถนาดีจากเทศบาลเมืองเขลังนครเจ้า
0: เทศบาลเมืองเขลังนครเมืองแห่งคุณภาพคุณภาพคนคุณภาพชีวิตคุณภาพการบริหารจัดการ
2: คุณกำลังฟังรายการเทศบาลเมืองเขลังนครเพื่อชุมชนติดตามรายการเฮาได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นที่นี่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่คล้องใจคนลำปางนักที่สุดคอเพลงตี ID Line FM 99.0 โทร054-323-203 ถึง 4ฟังผ่าน MCOT App และ www.mcot.net ได้ทุกพื้นที่เทศบาลเมืองเขลังนครเมือง

ปิดบริการแล้วศูนย์สุขภาพเทศบาลเมืองเขลางนครไม่ว่าจะเป็นงานกายภาพบำบัดรักษาฟื้นฟูโดยนักกายภาพบำบัดกลุ่มอาการปวดหลังปวดเข่าโรคคอต่างๆออฟฟิศซินโดรมกระดูกทับเส้นประสาทโรคทั้งระบบประสาทอัมพฤกษ์อัมพาตบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาหรือจะเป็นงานแพทย์แผนไทยบริการนวดรักษาโรคประคบสมุนไพรอบไอน้ำสมุนไพรจ่ายยาสมุนไพรและอื่นๆพร้อมให้บริการไม่ว่าจะเป็นพยาบาลวิชาชีพนักกายภาพบำบัดแพทย์แผนไทยและผู้ช่วยนวดเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบการบริการสุขภาพขั้นพื้นฐานและได้รับการบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ด้านสาธารณสุขสนใจเข้ารับบริการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์054223693 Facebook Fanpage ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเขลางนครหรือจองคิวเข้ารับการบริการ

054-223-693 Facebook Fanpage ศูนย์สุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองเขลางนครหรือจองคิวเข้ารับการบริการทาง LINE Open Chat ของศูนย์สุขภาพ

0: ประจบ
1: You are listening to MCOT Radio
2: MCOT Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ขณะนี้เวลา 17:00 น. MCOT Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรสังสมธนะทีมสุดซอยลุยอายัดน้ำมันไบโอดีเซลปลอมปน5,200,000 ลิตรนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานมอบหมายนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันท์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบอย่างเข้มข้นเพื่อการปฏิรูปพลังงานหรือทีมสุดซอยกระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่คลังน้ำมันของบริษัท Triple S Petroleum จำกัดตำบลท้ายบ้านอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหลังจากผลทดสอบคุณภาพน้ำมันไบโอดีเซลมีลักษณะและคุณภาพไม่เป็นไปตามที่กรมธุรกิจพลังงานประกาศกำหนดการลงพื้นที่ครั้งนี้นอกจากการยึดอายัดน้ำมันไบโอดีเซลที่ไม่ได้มาตรฐานทั้งหมดแล้วพลังงานจังหวัดสมุทรปราการยังได้แจ้งความดำเนินคดีอาญากับบริษัทและกรรมการบริษัทกับกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตำรวจสอบสวนกลางเพื่อตรวจสอบขยายผลหากเข้าข่ายเป็นคดีพิเศษจะส่งให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินคดีเนื่องจากตรวจพบว่าบริษัท Triple S Petroleum จำกัดมีความเชื่อมโยงกับบริษัทTrillion Oil จำกัดจังหวัดอ่างทองซึ่งบริษัทที่ดูแลคลังน้ำมันดังกล่าวมีเครือญาติของเสียตือเป็นผู้ถือหุ้นและผู้บริหารโดยกรมสอบสวนคดีพิเศษยังอยู่ระหว่างการสอบสวนดำเนินคดีกับบริษัท Trillion Petro Trading จำกัดจังหวัดอ่างทองพนักงานบริษัทอสังหา350คนร้องกรรมาธิการแรงงานหลังถูกเบี้ยวเงินเดือนนาน5เดือนนายวีรพลจิตสำเร็จประธานคณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรและคณะรับยื่นหนังสือจากกลุ่มตัวแทนพนักงานบริษัทเอกชนที่ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อร้องเรียนกรณีบริษัทค้างชำระเงินเดือนและสิทธิประโยชน์อื่นๆที่พนักงานพึงได้รับนำโดยนายพิพิธชัยกุลพลเมืองผู้นำกลุ่มตัวแทนพนักงานและนายสกลสุนทรวานิชกิจส.ส.ปทุมธานีพรรคประชาชนในฐานะผู้รับเรื่องจากนายพื้นที่นายสกลกล่าวว่าได้รับเรื่องร้องเรียนจากตัวแทนพนักงานบริษัทดังกล่าวซึ่งมีผู้ได้รับผลกระทบกว่า350คนจึงได้นำเรื่องมายื่นต่อคณะกรรมการโดยบริษัทค้างจ่ายเงินเดือนพนักงานสะสมมาเป็นระยะเวลา 4-5 เดือนตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาส่งผลให้พนักงานได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักขาดรายได้ดำรงชีพบางรายกำลังเผชิญปัญหาถูกยึดบ้านยึดรถและไม่มีเงินส่งเสียครอบครัวจึงมีข้อเรียกร้อง3ประการขอให้บริษัทจ่ายเงินเดือนที่ค้างชำระทั้งหมดภายในวันที่30มิถุนายนนี้โดยขอให้บริษัทจ่ายเงินเดือนรอบปัจจุบันและในอนาคตให้ถูกต้องและตรงตามกำหนดเวลาและขอความชัดเจนเกี่ยวกับการปรับโครงสร้างองค์กรเช่นการเกษียณอายุก่อนกำหนดหรือการโอนย้ายพนักงานเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของพนักงานให้ได้รับความเป็นธรรมเพลิงไหม้หอพักโรงเรียนหญิงล้วนเคนยาเสีย

0: ชีวิตอย่างน้อย16รายเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงช่วงข้ามคืนที่ผ่านมาภายในหอพักของโรงเรียนมัธยมหญิงล้วนอูตูมิชิ Girls Academy เมืองกินเลวเขตนากูรูบริเวณภูมิภาคคริฟต์แวลลีย์ของประเทศเคนยาส่งผลให้นักเรียนหญิงเสียชีวิตอย่างน้อย16รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก79รายส่วนสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้ยังคงอยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยสภาพอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักมีเศษกระจกแตกกระจายและคราบเขม่าวควันดำเกาะเต็มผนังผู้บัญชาการตำรวจของเคนยาเปิดเผยว่าส่งกำลังเจ้าหน้าที่50นายลงพื้นที่ปูพรมค้นหาโดยรอบโรงเรียนเนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงกลางคืนนักเรียนจำนวนมากอยู่ในอาการตื่นตระหนกตกใจกลัวและหวาดผวาจนพากันวิ่งหนีเตลิดออกไปนอกบริเวณสถานศึกษาซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวเด็กๆเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้ข้อมูลจากรัฐบาลระบุว่าเคยมีรายงานเหตุลอบวางเพลิงในโรงเรียนมัธยมของรัฐมากกว่า60ครั้งภายในปีเดียวซึ่งผลการวิจัยพบว่าเหตุเพลิงไหม้หลายครั้งมักมีสาเหตุมาจากฝีมือของกลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุเพื่อประท้วงมาตรการลงโทษที่เข้มงวดทางวินัยรวมถึงสภาพความเป็นอยู่ที่ย่ำแย่ภายในโรงเรียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันราคาไม่แพงใช้นิดเดียวปากสะอาดและ
3: กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
4: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
5: เสียวอะไรหรอครับ
4: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
5: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
4: โหดีจังเลยค่ะ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: ฟิล์มรถยนต์กระจกรถยนต์ซ่อมระบบเซ็นทรัลล็อกกระจกไฟฟ้า
10: ร้านหมูลำปาง
9: กล้องบันทึกภาพเครื่องเสียงจอ Android หลอดไฟ LED
10: ร้านหมูลำปาง
9: ขายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเช็คยาง
10: ก็ที่ร้านหมูลำปางกับร้านประดับยนต์ในตำนานมากกว่า30ปีร้านหมูลำปางโซนประดับยนต์ครบวงจรจัดจ้านในย่านสบตุ๋ยโทร054-225-588 ID Line @หมูลำปาง Facebook หมูลำปางและเรายังมีบริการเซอร์วิสรถไฟฟ้าบริการซ่อมกล่องออนบอร์ดชาร์จติ้งรถไฟฟ้าทุกรุ่นทุกยี่ห้อ
11: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีคลีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
12: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกค่ะ

0: ียมจัดเต็มอร่อยหอมน้ำจิ้มสุกี้ผันถ่ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
1: อยากมีบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์บิ้วอินตรงใจแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนให้ SBC Wood Furniture ดูแลครบจบที่เดียวรับออกแบบตกแต่งภายในผลิตติดตั้งหน้างานทำสีเดินไฟในตู้ปูท็อปหินแกรนิตหินเทียมหินอ่อนกรอบอลูมิเนียมงานไม้งานสีครบวงจรประสบการณ์กว่า20ปีมืออาชีพไม่ทิ้งงานแน่นอนโทรช่างอดุล089 850-7651ช่างเบนซ์087-566-0180เพจ SBCบุตรเฟอร์นิเจอร์สารฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริง SBC บุตรเฟอร์นิเจอร
2: ์ยินดียิ่งแล้วแขกแก้วมาเยือนเมื่อแขกมาเยือนลำปางคือร้านของคนลำปางได้ดูแลป้าปีร้านนาปาคาเฟ่ของฝากและร้านอาหารในสวนสุดอลังการเหมือนยกปลาหิมพานต์มาไว้ใจกลางเมืองลำปางออกแบบและสร้างโดยนักจัดสวนเบอร์ต้นของเมืองไทยครบจบในทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการนัดพบผู้คุยธุรกิจพบปะสังสรรค์แวะเติมกาแฟแก้วโปรดก่อนออกเดินทางหรือมองหามุมพักผ่อนหย่อนใจใกล้ๆบ้านนึกถึงป้าปีร้านนาปาแลนด์มาร์คของคนลำปางติดพร้อมต้อนรับทุกคนตั้งอยู่ถนนลำปางกรุงเทพเลยแยกบ้านฟอนสอบถามรายละเอียดโทร0988128100ป้าปีน้าปากยินดีต้อนรับเจ้า
3: ในยุคดิจิทัลการฟังวิทยุไม่ต้องรอหน้าปัดอีกต่อไปเพียงแค่เปิดแอป M-Cod Connect แล้วเลือกอสมทลำปางดาวน์โหลดได้ทั้ง App Store และ Play Store เพลงลูกทุ่งเพราะๆรายการโดนใจข่าวสารครบทุกมุมจากดีเจคนลำปางเสียงคุ้นหูที่พร้อมอยู่กับคุณทุกวันมาพร้อมกับเพลงลูกทุ่งทุกสไตล์ที่คุณชื่นชอบอสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุด
4: ติดตามอสมทลำปางได้ทุกช่องทางเพจอสมทลำปาง TikTok อสมทลำปาง ID Line FM 99 MHz ฟังออนไลน์ผ่านมือถือได้ที่ M-Cod Connect โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store
5: ดีเจพี่ส้มเสียงหวานมาแล้วเจ้า
6: M-Cod Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโดยดีเจส้มสิงหวาน

0: ต่อเมื่อเช้าเปิดสวัสดีเจ้าคุณผู้ฟัง5 โมง 13 นาทีแรกกลับมาอยู่กันต่อกับดีเจน้องส้มเสียงหวานเพลงมวนๆฟังด้วยกันตัง FM 99 MHz อสมทลำปาง M-Cod Radio ไหนใครเลิกงานกันแล้วนะจ๊ะขับรถกลับบ้านหรือว่าใครยังติดตามรับฟังกันอยู่รายงานตัวกันเข้ามาเจ้ายามแหลงแบบนี้กับ ID Line FM 99.0 โทรศัพท์0543232034เจ้างานเพลงที่จบลงไปปูไข่ไก่ลงในเวอร์ชันที่เอามาคัฟเวอร์ใหม่นะจ๊ะคุณผู้ฟังใครที่อยากจะฟังงานเพลงไหนก็เพิ่มเติมเข้ามาช่วงนี้สนับสนุนโดย Toyota Northern ดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางเจ้า
1: เรายังคงยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยยอดขายอันดับ1ของจังหวัดลำปางมา18ปีบริษัท Toyota Northern ลำปางจำกัดผู้แทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ในจังหวัดลำปางจองรถออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทปลอดภัย 100% ไฟแนนซ์วิ่งเส้นทั่วประเทศรับเทิร์นรถเก่าให้ราคาสูงไฟแนนซ์ไม่ผ่านคืนจอง 100% เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูม Toyota Northern ทั้ง3สาขาสาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถิน054-224-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555 Line @ Toyota Northern

0: ดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางกับ Toyota Northern เจ้าคุณผู้ฟังยอดขายอันดับหนึ่งในจังหวัดลำปางสาขาสำนักงานใหญ่ติดกับห้างแมคโครนะเจ้าและก็มีสาขาเถินรวมถึง Toyota Northern ชัวร์ในเรื่องของรถมือ2พร้อมเครื่องบริการหน้าไม้สายแรกมาแล้วสวัสดีเจ้า
1: ฮัลโหลครับพี่ส้ม
0: เจ้า
1: โอ้มือโชเปอร์เด้อ
0: โอ้มือโชเปอร์จ
1: ้อจ้อขอเพลงมักสาวอ้วนครับ
0: มักสาวอ้วน
1: ครับ
0: อันนี้มอพูดดีเจโดยตรงก่อนหรือว่า
1: ดีเจโดยตรง
0: โอเคได้เลยมาได้บูลลี่เนาะเป็นเพลงเนาะ
1: คร
0: ับ นะโอเคโอเคเจ้าอันนี้เลิกงานหรือยังโอเคตามหรือจ้าดับหรือจ้า
1: ครับผม
0: มันก็ต้องมีแล้วเนาะคอนดิมมาสายเนี่ยมาแนวเนี่ยงั้นไม่ผอมแล้วนะบรรลุน้ำหนักแล้วมันต้องมีคอนดิมมักสาวตุ้ยพองกันเนาะ

0: Toyota Northern ตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ Toyota ทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Chua รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555 Toyota Northern ดูแลใส่ใจห่วงใหญ่ทุกการเดินทาง
1: ช่วงปักหมุดหน้าใหม่สนับสนุนโดย Toyota Northern ลำปางจำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัดลำปางมาตลอด18ปี
2: ดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางเจ้าพร้อมฮื้อบริการเจ้าติดตามเฮาได้ที่เพจ Facebook Toyota Northern Line @Toyota Northern เจ้าหรือ Call Center 054-355-555ดูแลใส่ใจห่วงใยทุกการเดินทางได้ยอดขายอันดับ1ที่คนลำปางไว้วางใจกับ Toyota Northern ผู้สนับสนุนของเฮาในช่วงนี้เจ้าม่ะไปกันต่อที่สายนี่สวัสดีเจ้า
3: สวัสดีครับน้องส้มหวาน
2: สวัสดีเจ้าสายนี่แล้วฟังเพลงอย่างดีเจ้า
3: คอยน้องหนึ่งปี
2: คอยน้องหนึ่งปีมีเล่นมุกมีเล่นมุกคอยน้องสิบสองเดือนอยากจะมอบเป็นพิเศษที่ไข่พองวิ่งหลง
3: พี่บ้าแผ่นน้องแดงแม่มารี
2: จ้ะ
3: ชุดใหญ่ดีเจตัวเนอร์
2: ขอบคุณเจ้าสวัสดีเจ้าคอยน้อง12เดือนเจ้ารวมกันแล้วก็เป็น1ปีพอดีเลยจะได้ในเวอร์ชันของ MC2 นะเจ้า

วแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้าที่มียอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางมา18ปีตอกย้ำความมั่นใจและไว้วางใจที่มีต่อบริษัทโตโยต้านอร์เทิร์นลำปางจำกัดของชาวลำปางศูนย์รวมรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่นพร้อมศูนย์บริการที่ได้มาตรฐานนัดหมายเข้าศูนย์บริการผ่านแอป Key Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมโตโยต้านอร์เทิร์นทั้ง3สาขาสำนักงานใหญ่โทร054-355-555สาขาเถินโทร054-244-177-8 Toyota Northern Shore รถมือ2 054-333-222 Call Center 054-355-555ช่วงปักหมุดหน้าไม้สนับสนุนโดย Toyota Northern Lampang จำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota

0: ยกคือเฮามียอดขายอันดับหนึ่งของจังหวัดลำปางเจ้ากับ Toyota Northernสวัสดีเจ้า
1: สวัสดีครับขอเพลงนี้ครับ
0: เจ้าสายเนี่ยเพลงอย่างดีเจ้า
1: เอาเพลงพี่หิมบ้านเกิด
0: โอเคได้เลย
1: มอมฮึบเอโมเอลกัมไม่อำนวยบีเบนนันดิมลุงโคตรโลภิพา
0: เจ้า
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณเจ้า

0: สนับสนุนโดย Toyota Northern Lampang จำกัดกับยอดขายรถยนต์ Toyota อันดับ1ของจังหวัดลำปางมาตลอด18ปี
1: เพจอสมทลำปางเพจที่อัปเดตทุกเหตุการณ์พร้อมรายงานทุกความเคลื่อนไหว
2: ข่าวเที่ยงเมืองเหนือข่าวเที่ยงวันที่ทันทุกสถานการณ์ติดตามเราได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 12.30 นาทีถึง 13.00 นาฬิกาที่สถานีวิทยุอสมทจังหวัดลำปาง FM 99 MHz ฟังออนไลน์ได้ที่ MCOT App หรือ www.mcot.net รับชมสดได้ที่เพจอสมทลำปาง
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้นเบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
4: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
3: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลาง

0: ย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: ร้านเคนดอกคำใต้รับซื้อทองคำและเช็คเปอร์เซ็นต์ทองพร้อมใบแสดงผลทั้งทองรูปพรรณทองเคนาคเงินหรือทองเสียทองซีกเรารับหมดคิดราคาตามเปอร์เซ็นต์และน้ำหนักวันต่อวันส่งดอกไม่ไหวอยากไถทองตัวจำนำได้ส่วนต่างราคาสูงพร้อมรับเช่าพระเครื่องพิกัดไฟแดงแยกดอนปานอำเภอเมืองลำปางเปิด 9:30 นถึง 2:00 นทุกวันโทรคุณเคน0966902963คุณเชอรี่0979249582 LINE @KEN88 หาแหล่งรับซื้อทองดีๆแวะมาที่ร้านเคนดอกคำใต้
5: M-Card Radio FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดช่วงเพลงสดหน้าใหม่โดยดีเจส้มเสียงหวาน
6: มาถึงในช่วงของเพลงสดหน้าใหม่นี่เตรียมเพลงมาร้องให้กันได้ฟังเห็นแล้วเจ้านี่เป็นงานเพลงจากไอ้ไทยธนาวุฒิเจ้ากับเพลงข้ามันลูกทุ่งอาจจะเคยร้องไปแล้วน่าจะเมื่อหลอดลองมาฟังกันไหมครับ

0: ับสนุนโดยรถจะหลอกรถจะเท่ต้องเกื้อกูลการยางล้อแม็กสวยยางดีช่วงล่างแน่นพร้อมเสริมหล่อให้กับรถคุณครบจบที่เดียวแวะเลยบรรทุกหัวช้างเกื้อกูลการยางหล่อจริงวินมั่นใจ
1: และนี่ก็คือช่วงของเพลงสดน้ำมันที่เอามาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้เจ้าสนับสนุนโดยเกื้อกูลการยางใครที่เป็นสายตกแต่งเสริมหล่อขึ้นกับรถคู่ใจนะเจ้าเชิญไปใช้บริการได้เลยกับร้านเกื้อกูลการยางที่เนี่ยเปิ้ลโอ้โหบริการรับทําช่วงล่างเจ้าจัดทรงดัดแนบแยกหูแนบเปลี่ยนโชคกับทีมงานที่มีความชํานาญทีมงานคุณภาพเจ้าคุณผู้ฟังบริการล่อแม็กก็มีนะล่อแม็กแบบเดิมหรือว่าอยากจะได้แบบแต่งใหม่เท่ๆเจ้าหรือยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ยางรถยนต์เนี่ยมีทุกรุ่นเลยสอบถามได้ราคาแบบแปลงเจ้ายางใหม่เริ่มต้นเพียงชุดละ 4,900 บาทต่ออันยางเปอร์เซ็นต์ก็เริ่มต้นเพียงเส้นละ250บาทต่ออันเจ้าเปลี่ยนยางตีเฮาเนี่ยเฮาสลับยางฮื้อฟรีตลอดการใช้งานมีประกันยางฮื้อ100วันแล้วก็เติมลมไนโตรเจนฟรีแฮมตอยถ้าเกิดว่าไปแจ้งบริการที่นี่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะฮ้อนฝนตกแดดออกจะฮ้อนขนาดไหนตีเกื้อกูลกันยางเขามีห้องแอร์เย็นๆฮับบริการให้กับทุกๆท่านนะเจ้ามีน้ำดื่มตอยเนาะบริการราคาพิเศษราคาบานๆแต่มาตรฐานระดับคุณภาพนะเจ้าที่ผู้แจ้งบริการบอกต่อกันยืนยันกันปากต่อปากและก็มีบริการนอกสถานที่ตัวสำหรับใครที่แบบว่ามีปัญหาฉุกเฉินเรื่องของปะยางเปลี่ยนยางเจ้าโทรหาปีการได้เลยที่เบอร์นี้0930373320เจ้า0930373320หรือติดตามได้ที่เพจ Facebook เกื้อกูลการยางนะเจ้าพี่การด้านอยู่ที่บ้านโถกหัวจ้างอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเปิดตั้งแต่ 9:00 นเจ้าจนถึง 1:00 นทุกวันสอบถามได้กับร้านเกื้อกูลการยางเอาละ 5:42 นาทีโดยประมาณเดี๋ยวเราจะไปปักหมุดหน้าไม้ส่งท้ายชั่วโมงกันต่อเจ้า
2: เอ็มคอร์ดไรดิโอช่วงปักหมุดหน้าไม
1: ้สายใดที่ยังไม่ได้โทรมาทักทายกันหรือเพลงไหนตีเปิดตั้งขอตั้งไลน์ไปแล้วยังไม่ได้เปิดเนาะโทรมาย่ำกันแหมกรรมเจ้า0543232034 ID Line FM 99.0สวัสดีเจ้า
3: เจ้าสวัสดีเจ้า
1: เจ้าสายนี้โทรจากทางใดเจ้า
3: โทรจากใกล้ๆบ้านปงฮ่อนเน
1: า
3: ะ
1: ใกล้ๆบ้านปงน้ำฮ่อนก็มีบ้านคิวเฮเบิร์กสันปงเหล่าเหงาก็ว่าลายดอยมันก็ติดรีบกันนะต้องพูดนะ
3: บทที
1: ่อ๋อเพลงอย่างดีเจ้าย
3: ืนดูแดดถึง8โมงครับ
1: ยืนดูแดดยัน8โมงจะพิเศษที่ใครพ้อง
3: สาวปงฮ่อนครับ
1: โอเคได้เลยมินี่คนอะโอเคจ้าสวัสดีเจ้า
3: สวัสดีเจ้า
1: เจ้า

0: ายต่อไปสวัสดีจ้า
1: สวัสดีครับ
0: เจ้าสายนี้โทรจากตังใดเจ้า
1: บ้านผาลาดครับ
0: บ้านผาลาดฟังเพลงอย่างดีเจ้าไปนั่งผาลาด
1: เอาแม่ย่านางครับ
0: แม่ย่านางโจ๊ะโจ๊ะไปเลยนอย้ำแรงแบบนี
1: ้ครับ
0: เจ้าไอ้อยากจับหมอบเป็นพิเศษที่ใครก็
1: หมอบเพื่อนนะพลอยน้องยา
0: เจ้า
1: บ้านเจริญครับ
0: โอเคได้เลยจ้าสวัสดีเจ้า
1: ครับ
0: เจ้า

0: ายต่อไปสวัสดีเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าคนงาม
0: เจ้าสายนี่อืมก็ค้าก็
1: พี่บ้าแฝดน้องแดงเจ้า
0: โอเคสุมาเตอร์พี่บ้าแฝดน้องแดงเน่าเน่าเลยอ่ะทายผิดเลย
1: เ
0: อออยากเอาเพลงอย่างดีเจ้า
1: ไอ้สันขวานเจ้าผมได้ฟังเหมือนแบบ
0: โอ้ใ
1: จดีเจ้าเน
0: ี่ยเนาะต้นใจไว้รุ่น
1: มัน
0: เนาะเป็นต้นใจไว้รุ่นไว้รุ่นนึงแต่ว่ารุ่นแรกๆหน่อย
1: เจ้าร
0: ุ่
1: นแรกรุ่น
0: เจ้าเจ้าจําโอเคเลิกงานหรือยัง
1: หลงค่ะให้หลงบางคน17บางคนบางซอย4
0: อ่า
1: ที่โฮมไอ้หนานดิฟแล้วก็หญิงน้องป้านแล้วก็ถูกเสียงถูกสาย
0: จ้ะ
1: พิเศษคนงามนามไหมเจ้า
0: ขอบคุณเจ้าสวัสดีจ้ามีเพลงแบบโจ๊ะๆ2งานเพลงแล้วก็มีงานเพลงความหมายโดนๆนะคะแถม1งานเพลงแถมสัก1สายน่าจะพอดีกับเวลาที่เหลือเจ้า

าละถ้าบ่มีแล้วเดี๋ยวเฮาจะปักหมุดกันไหว้ตาอีก่อนเนาะมียืนดูแดดยัน 8:00 นในจ้าแล้วก็มีแม่ย่านางแล้วก็ปิดท้ายด้วยไอ้สันขวานขอบคุณทุกการติดตามรับฟังได้วันพุธก็มารายงานตัวใหม่เหมือนเดิมมีความสุขทุกท่านนะเจ้าโอ้มือช็อปเปอร์สวัสดีเจ้า

0: You are listening to M-Quad Radio.
1: M-Quad Radio Network ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขณะนี้เวลา 18:00 น. M-Quad Radio อสมทลำปาง FM 99 MHz สถานีเพลงลูกทุ่งที่ครองใจคนลำปางมากที่สุดโปรดเตรียมตัวเคารพธงชาติ

0: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสองนาทีนะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวนะครับทางสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz นะครับแล้วก็ช่วงชั่วโมงแรกเราออกอากาศผ่านทางเครือข่ายสถานีวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะครับโดยมี FM 100.5 MHz เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับแล้วก็ติดตามรับชมติดตามรับฟังได้ครับไม่ว่าจะเป็นทางFacebook Live นะครับแล้วก็พูดคุยเข้ามาทาง Facebook Live หรือว่าทาง LINE ได้ครับวันนี้พฤหัสบดีที่28พฤษภาคม2569ครับอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชัยยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
5: สวัสดีครับณรงค์ครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
4: วันนี้จอด้านขวาที่ได้คุยกับพี่ไพศาลสดๆนะฮะจอมันมีปัญหาเล็กน้อยครับก็เลยคุยกันเห็นหน้ากันผ่านทาง Facebook ครับพี่ไพศาลครับ
5: อ๋อฮะครับ
4: ครับ
5: ก็โอต้องเรียนคุณณรงค์ท่านผู้ฟังนะข
4: ่
5: าวที่ถือว่าสำคัญล่าสุดเลยก็คือสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามอิหร่านหรือ IRGC
4: ครับ
5: แถลงว่าได้โจมตีฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งของสหรัฐเพื่อตอบโต้การโจมตีของสหรัฐใกล้สนามบินบันดาอับบาส
4: ครับ
5: เมื่อช่วงเช้าตรู่ของวันนี
4: ้ครับ
5: โดยสหรัฐใช้ฐานทัพอากาศแห่งนี้เป็นสถานีควบคุมในการส่ง
4: อากาศยานแหละ
5: อากาศยานนะครับมาโจมตีท่าอากาศยานบันดาอับบาสของเขา
4: ครับ
5: ก็ตรงเวลาช่วงน่าจะก่อนเที่ยงบ้านเราอะนะ
4: คร
5: ับ ช่วง
4: ก
5: ็เช้าตรู่ของเขาอ่ะ
4: สอยโดนอิหร่านล่วงไป4ลำอ่ะครับพี่เพ
5: ช
4: ราน
5: ครับการตอบโต้การเน้นย้ำถึงอันตรายต่อการหยุดยิงระหว่างทั้ง2ฝ่ายที่เห็นชอบกันเมื่อต้นเดือนเมษายนแล้วก็เท่ากับทำลายความหวังว่าจะได้ข้อตกลงสันติภาพและส่งผลให้ราคาน้ำมันก็ดีตัวขึ้นอีกครั้งทันทีเลยนะครับ
4: ครับ
5: โดยมีรายงานว่าไอ้ปฏิบัติการที่มีการยิงกันไปยิงกันมาเนี่ยนะสหรัฐก็ไปถล่ม

0: สนามบินอิหร่านอิหร่านก็ยิงฐาน
1: อเมริกา
0: ควบคุมไอ้การถล่มสนามบินของเขาตอบโต้เนี่ยนะเขาบอกว่าเป็นหลังจากที่มีรายงานข่าวว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันพุธทรัมป์เมินรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ทางการอิหร่านที่ว่าสถานีได้ร่างข้อตกลงอย่างไม่เป็นทางการมาแล้วเห็นชอบเปิดช่องแคบพอมุดสู่ระดับก่อนสงครามภายใน1เดือนโดยอิหร่านและโอมานจะร่วมกันดูแลการสัญจรทั้งก็ได้ชี้แจงทันทีว่าไม่มีประเทศใดควบคุมทางน้ำนี้ได
1: ้ครับ
0: และก็ดูเหมือนจะข่มขู่อิหร่านโอมานที่มีความสัมพันธ์ทางการทหารและเศรษฐกิจกับสหรัฐมานานหลายทศวรรษด้วยที่ไปมีข่าวว่าไปอีออกับทางอิหร่าน
1: ครับ
0: นะโดยเขายืนยันว่าไม่มีใครควบคุมช่องแคบพอมุดมันเป็นหน้าน้ำสากลโอมานจะทำตัวเหมือนประเทศอื่นไม่เช่นนั้นแล้วเราก็จัดการพวกเขาซะพวกเขาเข้าใจดีก็เท่านั้นทำพูดแบบนักเลงซะด้วย
1: ครับ
0: เนี่ยอันนี้ก็เป็นรายงานข่าวล่าสุดแล้วก็ผลก็พอรู้ๆกันอยู่แล้วครับน้ำมันก็เด้งขึ้นมาทันทีเลย2เหรียญกว่าเกือบ3เหรียญถ้าทางที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็ค่อยๆทยอยลงมาแล้วนะต่ำร้อยกันหมดละ
1: อ่าฮะ
0: ก็กลับขึ้นไปใหม
1: ่ครับโอ้นะฮะนี่แหละมันจะส่งผลให้ราคาน้ำมันบ้านเราต้องปรับตัวเพิ่มขึ้นอีกหรือไม่ในเร็ววันนี้อันนี้ก็น่าจับตานะครับพี่พิสารนะถ้าขึ้นไปแบบนี้เต็มถังไว้รอก่อนดีกว่าเลยนะครับจะปลอดภัยสุดนะฮะ
0: ก็ผมดูราคาล่าสุดเบรนท์เนี่ยจริงๆเขาลงมาอยู่ที่93เหรียญแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เด้งกลับไปตอนนี้ก็96เหรียญ 96.64
1: ครับ
0: บวกขึ้นไป2เหรียญ35ทันทีที่มีข่าวว่ามีการยิงกันใหม่รอบนึงละ
1: นั่นแหละฮะ
0: ส่วน WTI ก็จากหลุด90เหรียญตอนนี้ก็ขึ้นมาเหนือ90ฮะ
1: ครับ
0: อยู่ที่ 90.77 ขึ้นมา2เหรียญ9เซนต
1: ์
0: ตอนนี้น้ำมันของสหรัฐกับน้ำมันเบรนท์ที่ตลาดลอนดอนก็ต่างกันมากหน่อย
1: ครับ
0: เพราะสหรัฐเขาไอ้เรื่องของเขาได้รับผลกระทบน้อยกว่าตลาดน้ำมันในลอนดอน
1: ครับ
0: นะครับ
1: ก็อย่างอิหร่านเนี่ยที่ส่งสัญญาณนอกเหนือจากการปะทะแล้วก็โจมตีกันไปกันมาแล้วนะพี่เพศานคุณผู้ชมผู้ฟังฮะตอนนี้เขาส่งสัญญาณแข็งกร้าวต่อสหรัฐว่าจะไม่มีข้อตกลงสันติภาพใดๆเกิดขึ้นหากวอชิงตันยังไม่ยอมปลดล็อกทรัพย์สินอิหร่านมูลค่า 24,000 ล้านดอลลาร์หรือเกือบ 800,000 ล้านบาทที่ถูกสหรัฐอายัดไว้ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟครับหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านแล้วก็อับบาสอัลลักชีรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านยื่นเงื่อนไขนี้ระหว่างหารือกับเจ้าหน้าที่ในกาตาร์นะครับโดยบอกว่าเตหะรานจะไม่เดินหน้าข้อตกลงใดๆจนกว่าสหรัฐจะโอนเงินอย่างน้อยครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 12,000 ล้านดอลลาร์หรือว่าเกือบ 400,000 ล้านบาททันทีเมื่อมีการประกาศบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU แล้วก็ให้ปล่อยเงินส่วนที่เหลือต่อภายใน60วันครับข้อเรียกร้องของเราก็คือการปล่อยทรัพย์สินที่ถูกอายัดไว้ไม่ใช่ในอนาคตแต่ต้องเป็นตอนนี้อันนี้เจ้าหน้าที่อิหร่านที่ใกล้ชิดกับการเจรจาบอกนะฮะว่าเขาย้ำเลยนะครับว่าจะไม่มีการเจรจาใดๆหากเงินของอิหร่านยังถูกล็อกไว้อย่างนี้นะฮะต้องปลดล็อกให้เขาเดี๋ยวนี้เงินนี้ส่วนใหญ่เป็นรายได้ของอิหร่านจากการส่งออกน้ำมันและก๊าซที่ถูกเก็บอยู่ในธนาคารต่างประเทศโดยมีมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านดอลลาร์หรือราวๆ3ล้านล้านบาทนะครับกระจายอยู่ในหลายประเทศเช่นอยู่ที่เกาหลีใต้กาตาร์อิรักญี่ปุ่นเยอรมนีตุรกีแล้วก็บาเรนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับการปลดอายัดเงินเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าสหรัฐอาจจะต้องยกเว้นมาตรการคว่ำบาตรอิหร่านชั่วคราวประสานกับรัฐบาลประเทศต่างๆแล้วก็สร้างกลไกควบคุมไม่ให้เงินถูกนำไปสนับสนุนโครงการนิวเคลียร์หรือว่ากองกำลังตัวแทนของอิหร่านในตะวันออกกลางไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหาครับ
0: ครับ
1: นั่นแหละฮะ
0: ก็สถานการณ์ก็ยังมันไม่จะไปบอกว่ามันจะจบหร
1: ือ
0: ว่ามันจะคลี่คลายคงสรุปโดยเร็วคงไม่ได้นะ
1: ครับ
0: มันก็ยังขึ้นลงๆอยู่
1: Uh-huh.
0: ทำท่าว่าจะคลี่คลายเดี๋ยวก็กลับมาตึงเครียดใหม
1: ่ครับ
0: พอตึงเครียดมากๆแล้วมันก็มีอะไรมาบ่งบอกว่าอ้าวแล้วมันจะคลี่คลายแล้วนะเนี่ยหุ้นมันก็ขึ้นหุ้นมันก็ลงน้ำมันก็ขึ้นลง ทาง

0: ขึ้นลงเงินทองนี่ตอนนี้ก็หลุด 4.4 อยู่แล้วอ่
1: าฮะแล้วเนี่ยอย่างเมื่อก่อนหน้านี้สัก 2-3 สัปดาห์พี่ไพศาลที่สำนักข่าวต่างประเทศเขานำเสนอข่าวกันนะฮะว่าเนี่ยขึ้นลงลงแบบเนี้ยทั้งขู่ทั้งปลอบแบบเนี้ยนะฮะหุ้นทองน้ำมันสวิงไปสวิงมาใครรู้ข้อมูลก่อนล่วงหน้าคนนั้นกำไรมหาศาลเช่นถ้าจะโตมตีกันอย่างเงี้ยต้องทำอะไรก่อนเพื่อจะได้อย่างน้อยได้เราได้ส่วนต่างจำนวนมหาศาลไอ้ตรงเนี้ยมันจะมีคนที่ได้ประโยชน
0: ์มันต้องมีแน่นอนอยู่ละมันไม่พลาดหรอกไอ้อย่างเงี้ย
1: ครับ
0: เพราะมันขึ้นลงของจริงนี่ใช่ไ
1: หมถ้ารู้ก่อนว่าพรุ่งนี้เช้าไอ้ทั้มจะเริ่มแล้วใช่ไหมพรุ่งนี
0: ้
1: จะเล่นอิหร่านสัก 4-5 ลำแล้วใช่ไหมสำหรับโดนเนี่ยนะฮะเนี่ยเข้าไปทำอะไรก่อนก็ได้เลยฮะส่วนต่างเนี่ยครับ
0: เอาไม่ต้องมากอะเล่นน้ำมันอย่างเดียวนี่กันนะ
1: ครับ
0: ก็จะถล่มปั๊บก็รู้ว่าแล้วมันต้องขึ้นก็ไปเอาไปดักซื้อถูกๆเอาไว
1: ้นั่นแหละครับ
0: พอขึ้นไปก็ขาย
1: แล้วก็ขาย
0: ก็กำไรเห็นๆอยู
1: ่แล้วก็ผมขายเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณปลอบเขาหน่อย
0: พอขึ้นไปสูงมากขายปั๊บก
1: ็อย่าลืมปลอบเพราะหน้าราคาจะลงให้เดี๋ยวผมจะไปซื้อใหม
0: ่ให้สัมภาษณ์ในทำนองบวกหน่อยว่าจะคุยกันละ
1: นั่นแหละ
0: มันก็ลงมาใหม่แล้วก็กลับมาช้อน
1: แล้วมันเป็นอย่างนี้มา4เดือนแล้วครับ
0: ใช่เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับ
1: ครับ
0: ไม่อะไรล่ะไม่ประเภทโมเมแน่นอนม
1: ัน
0: ต้องมีของจริงอยู่แน่นอนเ
1: กร
0: งว่าจะจับได้ไล่ทันหรือเปล่าน
1: ั่นแหละฮะมีข้อมูลเล่าผิดกับเขาได้หรือเปล่าเท่านั้นเอง
0: ครับใช่เดี๋ยวพักกันสักครู่ไหมครับ
1: ครับ
0: ช่วงหน้าจะได้มาดูบ้านเราบ้างนะครับ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดตุลาการ12นาทีครับพี่ไพศาลครับคุยกันต่อครับ
0: ครับก็วันนี้วันแรกนะฮะรับสมัครผู้ว่ากทม.นายกเมืองพัทยา
1: ครับ
0: นะครับกรุงเทพนี่ก็ทั้งสมัครชิงตำแหน่งผู้ว่าด้วยแล้วก็สมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ด้วยนะ
1: ครับ
0: ส่วนพัทยาก็มีสมาชิกสภาเมืองด้วย
1: แล้วก็นายกเมืองพัทยา
0: แล้วก็นายกเมืองพัทยา
1: ครับ
0: พัทยาก็แข่งกัน3คนก็มาสมัคร3คนไม่น่าจะมากกว่านี
1: ้
0: แล
1: ้
0: ว
1: เห็นแวบๆว่าจะมีคนที่4มาสมัครแล้วนะฮะแต่ยังไม่ได้ยื่นพี่ไพศาล
0: อ๋อ
1: ครับ
0: ก็มาก็ได้เบอร์4
1: มาก็ได้เบอร์4
0: วันนี้ก็3คนเค้าก็พรรคประชาชนเค้าก็ได้เบอร์1ไป
1: ครับ
0: แล้วก็
1: อดีตนายกปรเมศ
0: อดีตนายกปรเมศงามพิเชษใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: อันนี้ก็ได้เบอร์2
1: ครับ
0: แล้วคุณอะไรที่เป็นนายอำเภอบางละมุงเก่า
1: คุณศักดิ์ชัยแตงห้ออ
0: ันนั้นก็ได้เบอร์3
1: ได้เบอร์3ไป
0: แต่เขาบอกว่าก็คงจะแข่งกันประมาณ3คนนี่แหละ
1: ครับ
0: คนที่4มาก็ถ้าสมมุติว่าเป็นตัวเต็งเนี่ยเขาคงเปิดชื่อมานานแล้ว ใช่ไหม
1: ครับ
0: แต่ทีนี้ก็ถ้ามีมาสมัครเขาคงจะมีเหตุผลอะไรของเขาอยู่ครับ
1: ก็นโยบายของเขานะเอาเริ่มจากพรรคประชาชนก่อนนะครับเขาบอกว่าก็ตอนนี้เขาลงพื้นที่รับฟังปัญหาของชาวพัทยาต่อเนื่องนะครับพี่ไพศาลมากว่า6เดือนแล้วนะฮะก่อนสรุปออกมาเป็น37นโยบายเพื่อพัทยานะครับครอบคลุมทั้งกลุ่มแรงงานกลางคืนผู้ประกอบการโรงแรมเยาวชนแล้วก็ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเช่นแนวคิดศูนย์ดูแลเด็กเล็ก24ชั่วโมงสำหรับผู้ปกครองที่ทำงานกลางคืนรวมถึงนโยบายการ

0: ศึกษาแล้วก็การแก้ปัญหาน้ำประปาประปาเกาะล้านเนี่ยมีปัญหาหนักมากนะฮะที่พัทยาครับทุกยุคทุกสมัยก็จะเสนอจะทำประปาเข้าไปที่เกาะล้านเนี่ยครับพี่ไพศาลโดยเฉพาะผลักดันให้ประชาชนบนเกาะล้านเข้าถึงน้ำประปาในราคาเท่าเทียมกับฝั่งพัทยาครับส่วนอดีตนายกปรเมศนะฮะนโยบายอะไรบ้างนะครับก็คือ Better พัทยาวิสัยทัศน์ของเขานะครับเมืองท่องเที่ยวระดับโลกคุณภาพชีวิตระดับสากลนะฮะชูนโยบายทำจริงทำแล้วทำต่อนะฮะยืนยันว่าเขาจะสานต่อโครงการที่ทำไว้ตลอด4ปีที่ผ่านมาแล้วก็จะต่อยอดผ่าน3เป้าหมายหลักๆกับ33นโยบายครอบคลุมเศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีแล้วก็การบริหารจัดการเมืองนะครับหนึ่งในภารกิจสำคัญก็คือการเดินหน้าแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างต่อเนื่องหลังจากสามารถลดจุดน้ำท่วมจากเดิม24จุดเหลือ9จุดนะฮะก็เตรียมจะนำระบบ AI นะฮะระบบ Water Crisis Center เนี่ยนะฮะเข้ามาช่วยบริหารจัดการน้ำแล้วก็ตรวจสอบระบบการระบายน้ำแบบ Real Time เพราะพัทยาปัญหาหลักๆของเขาฝนตกหนักไม่ได้นะฮะตกหนักมานี่เป็นเมตรเลยฮะน้ำท่วมนะครับแล้วก็หูหลากเป็นแบบคลองเลยอ่ะนั่นเมืองพัทยานะฮะขนาดอยู่ติดทะเลนะพี่ไพศาลส่วนอีกคนหนึ่งคุณศักชัยแตงห้อเนี่ยนะฮะบอกว่าปัญหาเร่งด่วนที่ต้องจัดการในพัทยาก็คือคอร์รัปชันจัดการปัญหาทุนเทาแล้วก็จัดระเบียบเมืองพัทยาที่คนพัทยาเห็นทั้งหมดเนี่ยนี่คือ3เรื่องที่อยากจะทำกับอีกเรื่องหนึ่งก็คือปัญหาเรื่องขยะเรื่องจัดการปัญหาขยะก็เป็นปัญหาหมักหมมของพัทยามานานแล้วนะครับนั่นแหละครับที่3ผู้สมัครฮะเขาเปิดนโยบายเอาคร่าวๆก่อนแล้วก็ตอนนี้คงจะเคาะประตูกันทุกวันนะครับหลังจากนี้ไปครับ
1: ส่วนกรุงเทพก็ปรากฏว่าวันนี้มีผู้สมัครเป็นเสร็จแล้วได้เบอร์ถึงเบอร์แล้ว18ใช่ไหมฮะ
0: เอาไป18แล้วเหรอครับเนี่ย
1: รู้สึกจะเห็นตามรายงานข่าวบอกว่าได้ถึงเบอร์ที่18แล
0: ้
1: วแต่ว่าที่จับเบอร์ไปจับเบอร์เพราะว่ามาก่อนเวลาเปิด8โมงเช้าเนี่ยมี13คน
0: ก็คุณติ่งมาริกาให้สัมภาษณ์ข้างนอกเข้ามาไม่ทัน
1: คุณติ่งมาริกานี่มาช้าไปแค่นาทีเดียว
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ก็ต้องถือว่ามาไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะต้องไปจับเบอร์แข่งกัน
0: ครับ
1: 13คน
0: ครับ
1: 13คนที่เข้าไปจับเบอร์แข่งกันเนี่ยนะโอ้โหคุณชัดชาตินี่เข้าใจว่าเหลือ2เบอร์สุดท้ายใช่ไหม
0: ครับใช่ฮะได้และได้เบอร์9ไป
1: แล้วมันเบอร์9ยังไม่ออกด้วย
0: แ
1: ล้วเบอร์9เนี่ยหลายคนอยากได้ขนาดคุณพิสารกิติยวมานน่ะ
0: ครับ
1: แกอยากได้เบอร์9มากแกจับได้เบอร์6แกกระโดดตัวลอยเลย
0: เอาตีลังกาเล่นตัวเลข
1: เอาเลขตีลังกามาคราวนี้มันเขาเขียนเป็นตัวอักษรเตียเขียนเป็นเขาเขียนว่า6ด้วยไง
0: ครับครับ
1: อ๋อหยีบกอไก่ด้วย
0: ครับ
1: เพราะมันต้องเขียนมันกลัวแบบนี้ไง
0: กลัวจะหลับกับหัวกับหาง
1: กับหัวกับหางแล้วก็บอกไอ้นี่มันอ่าน9ได้ไม่ได้ฮะเขาเขียนไม่ได
0: ้ครับ
1: 6
0: ครับ
1: แกก็มาโอ้ขอโทษ
0: ดีใจเกอร์ไปหน่อย
1: เหลือ2เบอร์คุณชัดชาติจับได้เบอร์9อ่ะ
0: ครับ
1: นะครับส่วนเบอร์อื่นๆนี่ก็ปรากฏว่าหม่อมหลวงกรกสิวัฒน์เกษมศรีนะศิษย์ลุงป้อมนี่สมัครในนามอิสระจับได้เบอร์1
0: ครับ
1: คุณสมัยล้ำมาศผู้สมัครอิสระได้เบอร์2คุณพงศักดิ์ครัวพรพรมผู้สมัครอิสระได้เบอร์3คุณประทีปวันลบเกษมอิสระเบอร์4นะคุณเจมเสียเจมอนุชา
0: บุร
1: พชัยศรีพรรคประชาธิปัตย
0: ์
1: เบอร์5เนี่ยแล้วคุณพิสารผู้สมัครอิสระเนี่ยเบอร์6พิสารกิติยาวมานนะ
0: ครับ
1: แล้วก็กลุ่มกรุงเทพบินได้ของคุณเต้เนี่ยคุณภาคสพงศ์นี่ได้เบอร์7
0: นี่ก็น่าจับตาเหมือนกันนะพี่พิสารดวงเขาสมพงศ์มากเลยนะครับเพราะว่าเต้เนี่ยเขาติ่งท้ายด้วยอะไรฮะเต้007เขาได้เบอร์7เลยฮะ
1: อ๋อคุณภาคสพงศ์ก็เดินตามคุณเต้ไปนะ
0: ครับครับ
1: ถ้าเขาเลือกเขาเลือกเพราะนั่นแหละว่าวันนี้แกก็โอ้โหทั้งวิทย์น้ำทั้งอะไรต่างๆโชว์เต็มที่นะก็แย่งซีนได้นะ
0: ใช่ครับ

0: แย่งซีนได้สื่อก็มาลุมทำข่าวมันเป็นสีสัน
1: ตอนเย็นเจ็ดไปหาน้องๆหนูๆ นักเรียนเนี่ยนะฮะเพื่อจะให้เขาถ่ายทอดแนวนโยบายของเต้ไปให้ผู้ปกครองเนี่ยโอ้โหคนชื่นชอบคุณเต้พอสมควรเลยนะครับ
0: เนี่ยเบอร์8ก็ผู้สมัครอิสระคุณวีรพจน์ลือประสิทธิ์กุลเบอร์9ก็อดีตผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์อิสระ
1: ครับ
0: เบอร์10ก็ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะครับเบอร์11คุณประยูรครองยศอิสระเบอร์12ก็พลตรีโทชาญเทพเสสาเวชพรรคเศรษฐกิจเบอร์13ก็คุณคมสันพันวิชาติกุลผู้สมัครอิสระ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ลูกชายสินแสเลยนะ
1: จินแสเดี๋ยว
0: อะไรพันวิชาติกุล
1: นั่นแหละครับนั่นแหละครับ
0: พ่อเขาเป็นสินแส
1: ครับ
0: นี่ก็เรียกสินแสสินแสส่วนคุณติ่งมาริกาก็เลยได้เบอร์14แบบ
1: เข้ามาไม่ทันนิดเดียว
0: เข้ามาไม่ทัน
1: ครับ
0: เนี่ยแล้วก็เลยคนเขาเลยแซวไง
1: เอา
0: แต่ป้ายโปสเตอร์ของคุณติ่งมาริกานี
1: ่ครับ
0: ด็อกเตอร์มาริกาผู้ก้าวทันโลก
1: แต่ไม่ทันกัน
0: ครับแต่ว่ามาไม่ทันจับเบอร
1: ์เอ้าแต่เธอก็กลับลำทันนะที่พิสาร
0: อ๋อบอกว่า14นโยบาย
1: มี14นโยบายพอดีเลยเนี่ยตั้งใจพอเห็นแล้วว่าเนี่ยพอเบอร์13กับ14เนี่ยดิฉันเดินเข้าไปเลยเพราะว่ามันตรงกับนโยบายของฉันพอดีเลย14นโยบาย
0: ครับต้องอย่างนั้นอยู่แล้วล่ะต้องมีแก๊กมีอะไรอยู
1: ่โอ้นักการเมืองนี่พลิ้วจริง
0: นะครับ
1: เอางั้นเบอร์18ก็หนักสิฮะ18นโยบายหรือ18แนวคิดอย่างนี้เหร
0: อโอ้ยมีผู้ว่าชัดชาติเขาเปิดตั้ง50นโยบายแล้วเขาเนี่ย
1: เดี๋ยวตอนนี้18ตุลาเนี่ยครับ
0: แล้วฮะ
1: ครับ
0: 18นาฬิกาทำไมนะ
1: ก็ถ้าตามกำหนดแล้วผู้ว่าชัดชาติอ๋อ
0: ที่จะเปิดนโยบาย
1: จะเปิดนโยบาย
0: แถลงใช่
1: ครับ
0: คราวนี้มีควันหลงวันนี้นิดหน่อยนะเขาบอกว่าผู้สมัครของกลุ่มคนทำงานเนี่ยซึ่งก็เป็นที่ทราบกันว่าเป็นกลุ่มที
1: ่หนุนคุณชัดชาติ
0: เขาก็จะหนุนคุณชัดชาติแล้วก็คิดว่าไอ้ความนิยมของคุณชัดชาติเนี่ยจะช่วยแผ่บารมีมาถึงคะแนนเสียงของบรรดาผู้สมัครสกเหล่านี้ด้วยนะ
1: ครับ
0: ปรากฏว่าหลายเขตครับผู้สมัครเนี่ยเมื่อรู้ว่าคุณชัดชาติได้เบอร์9เนี่ยต่างตรวจสอบเลยครับว่าของตนเองเนี่ยมีผู้สมัครไปแล้วถึงเบอร์เท่าไหร
1: ่
0: ปรากฏว่ามีบางเขตเนี่ยผู้สมัครเนี่ยยังไม่ถึงหมายเลข8เลย
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่ามาถึงที่สมัครแล้วผู้สมัครของกลุ่มคนทำงานก็เลยยังไม่ขอยื่น
1: รอก่อน
0: รอให้ได้เบอร์ให้คนได้เบอร์8ไปก่อนแล้วจะรีบไปยื่นตามหลังคนได้เบอร์8
1: ครับ
0: เพื่อจะเอาเบอร์9
1: โอ้โหต้องคล้องกันขนาดนั้นเลยนะ
0: ที่เช่นเขตคันนายาวเป็นต้นนะฮะ
1: ครับ
0: อันเนี้ยรอเลยบอกว่าเมื่อครบถึงลำดับ8แล้วผู้สมัครกลุ่มคนทำงานจึงรีบเข้าสมัครเพื่อให้ได้เบอร์9
1: ครับ
0: เขตคันนายาวนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าก็มีคิวหลุดเหมือนกันนะเขาบอกเขตภาษีเจริญเนี่ยปรากฏว่าผู้สมัครกลุ่มคนทำงานเนี่ยเขารอเพราะว่ามันเหลืออีก1คนเนี่ย
1: ครับ
0: ที่จะได้เบอร์8ไปแล้วเขาจะเอาเบอร์9เขาก็นั่งเขาก็รออยู่นั่นเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าในท้ายที่สุดเนี่ยคนมาสมัครได้เบอร์8ไปแล้วเขารีบไปยื่นครับ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าคุณสมบัติไม่ผ่าน
1: เอกสารไม่ครบฮะ
0: เอกสารไม่ครบ
1: สมัครไม่ได้ครับ
0: วันรุ่งขึ้น
1: เจ้าหน้าที่บอกว่าพรุ่งนี้มาใหม่นะจะได้ข้าวไหมล่ะครับเนี่ย
0: ไม่น่าจะได้เขตภาษีเจริญใช่ไหม
1: ครับใช่ครับ
0: เวลา 16:20 นาทีมีผู้สมัครสกภาษีเจริญเพิ่มอีก1คนทำให้ผู้สมัครสกกลุ่มคนทำงานที่รอยื่นเอกสารสมัครเพื่อให้ได้หมายเลข9ไปใช้หาเสียงในพื้นที่ก็รีบยื่นใบสมัครทันทีแต่ปรากฏว่าเอกสาร
1: ไม่ครบ
0: จึงไม่สามารถสมัครได้ในวันนี้ทำให้ต้องเดินทางมาสมัครในวันพรุ่งนี
1: ้โอ้รอมาทั้งวันเนี่ย
0: ไม่รู้จะได้เบอร์9หรือเปล่า
1: ครับ
0: ไม่น่าได้คนคง
1: นะฮะ
0: เผื่อจะหมดไปแต่วันนี้ด้วยซ้ำไปนะ
1: ใช่ครับใช่ครับก็แม่เป็นบรรยากาศ
0: อันนี้เป็นผลพวง

0: มาจากการที่อยากจะติดสอยห้อยตามคุณชัดชาตินะ
1: ครับใครไปไหนมาบ้างนะฮะวันนี้นะฮะหลังจากที่ได้หมายเลขกันไปแล้วเนี่ยนะฮะคุณชัดชาตินะครับหลังจากเสร็จแล้วนะพี่พิสารขึ้นรถแห่เลยออกจากสารวาการกทมผ่านแยกดินแดงไปที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปทักทาย
0: ที่นั่นใช่ไหมที่อะไรเขาเรียกอะไรลานพญาไทหรืออะไร
1: นะตรงนั้นแหละฮะแล้วก็ตรงนั้นใกล้ๆตรงนั้นมีโรงพยาบาลเยอะฮะแล้วก็มันจะมีปัญหาเรื่องของคนที่เดินฟุตบาทเป็นแคบในสมัยที่คุณชัดชาติเป็นผู้ว่าเนี่ยผลักดันนะฮะประสาน10ทิศเอาสกายวอล์กมาข้างบนนะครับแล้วก็ทำได้เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็บอกว่ามีแนวคิดจะทำต่อไปในพื้นที่อื่น
0: มันวนรอบไหมเดี๋ยวนี้มันวนรอบหรือยัง
1: เกือบจะรอบแล้วครับ
0: เกือบมันยังไม่รอบพอดีใช
1: ่ไหมใช่ครับใช่ครับถ้าวนรอบได้เนี่ยนะฮะอดแทบจะไม่ต้องมาเดินข้างล่างเลยแต่ปัญหาส่วนหนึ่งที่เราขับรถอยู่อ่ะพี่ไปสารแล้วก็ผ่านอนุสาวรีย์เนี่ยถ้าคนไปเดินข้างบนกันหมดเนี่ยแล้วผู้ค้าผู้ขายข้างล่างตรงฟุตบาทขายใครฮะเดี๋ยวผมก็
0: กังวล
1: ผมขับไปผมก็คิดอยู่นะเอ้าแล้วร้านลูกชิ้นร้านอะไรประมาณเนี้ยเขาขายใครเนี่ยคนไปเดินลอยฟ้ากันหมดแล้วมันยาวไปเลยนะ
0: ข้างบนเขาห้ามขายด้วยนะ
1: ใช่ครับก็ต้องคิดตรงนี้ด้วยนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ถือว่าก็จะไม่ต้องมาผ่านจุดตัดระหว่างคนกับรถไงพี่ไพศาลข้างล่างอะเดินข้างบนค่อนข้างจะสะดวกนะครับก็เสร็จแล้วเนี่ยเห็นว่าขึ้นรถไฟฟ้าไปต่อนะฮะสำหรับคุณชาชาติไปอโศกนะครับไปหาเสียงที่อโศกและเห็นว่าตอนเย็นๆเนี่ยไปคลองเตยนะครับ
0: ไปเนี่ยไปเจอครูประทีป
1: ครูประทีปใช่ครับ
0: แล้วก็เดินคลองเตยเพราะว่าคุณชาชาติเขาก็ในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยนี่คือพื้นที่จุดแรกๆที่เขาเป็นฐานเสียงคุณชาชาตินะ
1: อ๋อฮะ
0: ก็ทางครูประทีปนี่แหละเขาช่วยเป็นหัวคะแนนธรรมชาติให
1: ้ครับ
0: คุณชัดชาติเดินตามตรอกซอกซอยใน
1: คลองเตย
0: ในคลองเตยนั่นแหละ
1: ครับ
0: เป็นทางเดินเล็กๆผมก็เคยไปครูที่เขาพาเดินไปเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นทางเดินแคบๆแล้วก็คนก็อยู่กันเป็นห้องเล็กๆ
1: ผมเมื่อก่อนเนี่ยมันค่อนข้างจะเหมือนกับ
0: เด็กเล็กแดงเที่ยวจ้าไปหมดอ่ะ
1: ฮะเหมือนมันคือชุมชนแออัดแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาวะไออนามัยอ่ะพี่ไพศาลแล้วมีเหตุเพลิงไหม้บ่อยนะฮะใครมาเป็นผู้บริหารกทมก็จะมักไปจัดระเบียบแล้วก็ตอนเนี้ยไอตรอกซอกซอยทุกอย่างมันขยายกว้างขึ้นเป็นระเบียบเพิ่มมากขึ้นแล้วนะฮะและไอทุก4แยกภายในคลองเตยมันจะมีเหมือนกับทางดับเพลิงเล็กๆแล้วเป็นจุดให้สามารถเข้าออกได้สะดวกนะฮะอันนี้ป้องกันปัญหาขีดภัยได้ด้วยนะครับก็ถือว่าพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวคลองเตยได้ดีขึ้นมาพอสมควรเลยแหละครับอันนี้คุณชัดชาตินะส่วนผู้สมัครจากพรรคประชาชนดร.โจเนี่ยนะฮะก็วันนี้นะครับหลังจากได้เบอร์ไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ขึ้นรถแห่หาเสียงตั้งแต่ถนนดินแดงผ่านอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแยกราชเทวียมราชไปสนามหลวงไปสิ้นสุดที่สารวาการกทม.เสาชิงช้าครับมีคุณวิโรจน์ลักขณาดิศรแล้วก็ทีมของพรรคประชาชนร่วมขบวนหาเสียงด้วยนะฮะคุณชัยวัฒน์เนี่ยทักทายแล้วก็แนะนำตัวกับพี่น้องประชาชนว่าวันนี้มาแนะนำตัวแล้วก็แนะนำเบอร์ฮะขอฝากเบอร์10เอาไว้ด้วยและขอให้กาพรรคประชาชนทั้ง2ใบทั้งผู้ว่าแล้วก็สก50คน50เขตแล้วก็ช่วง1ได้ผ่านอนุสาวรีย์ก็ไปเจอกับคารวานของดร.มลิกาฮะที่หลังจากได้เบอร์ก็ตะเวนหาเสียงที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเลยนะฮะเห็นภาพไปแจกน้ำบัตรนะฮะมีแฟนเธอก็มีแฟนคลับเยอะอยู่เหมือนกันนะ
0: ไอ้คุณติ่งมลิกา
1: คุณติ่งมลิกาเนี่ยครับ
0: เขาทำไปเขาทำไปเขามีไลฟ์ชมไลฟ์สดอะไรเขาอยู
1: ่
0: มีคนติดตามอะไรเขาอยู
1: ่แล้วก็ให้ทัศนการเมืองนะฮะก็ทำให้อาจจะมีคนที่ให้ความสนใจ
0: สายฮาร์ดคอร์อะไร
1: ครับครับ
0: เป็นแฟนคลับอะไรกันอยู่เยอะเพราะว่าติ่งเขาก็สายฮาร์ดคอร์อยู่ใช่ไหม
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: เวลาเขาวิจารณ์นี่เขาก็ถ้าเป็นเครื่องยนต์เขาบอกว่าถอดเกียร์ถอยหลังทิ้งอะ
1: ลุยเดินหน้าอย่างเดียว
0: ใส่เกียร์หน้าเดินหน้าลุยอย่างเดียว
1: โอ้โหแล้วแหลกเลยโอ้โหหน้าตาดุดันเลยนะฮะไอตอนออกคลิปต่างๆเนี่ยครับยอดไลค์เขาสูงเยอะพอสมควรเลยนะฮะก็ลงมาอย่างเชิงเรื่องของการหา
0: เสียงเขาเดิมก็เป็นนักกีฬาใช่ไหม
1: เป็นนักปั่นจักรยานฮะ
0: ปั่นจักรยานหรือยกน้ำหนักปั่นจักรยาน
1: ปั่นจักรยานครับเป็นนักจักรยานฮะ
0: เนี่ยเท่าใจว่าเป็นนักกีฬาเขตจากทางเหนือเนี่ยนะ
1: อยู่
0: พะเยา
1: พะเยาครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอเป็นนัก

0: กีฬาประสบความสำเร็จในอาชีพนักกีฬาแล้วเนี่ยกระโดดเข้ามาเป็นสื่อสารมวลชนก็เป็นนักข่าวสายกีฬาอยู่ช่องไอทีวีไงฮะ
1: ใช่แล้วก็จากสายกีฬาก็ข้ามมาสายการเมือง
0: สายการเมืองใช่ครับแล้วก็มีพัฒนาการไปจนถึงณวันนี้ฮะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่า
1: แล้วก
0: ็ความเป็นนักการเมืองนี่พลิ้วเลยนะ
1: สนิทกับคุณสนั่นเนี่ยพลตรีสนั่น
0: อืมครับ
1: พลตรีสนั่นเป็นจอมศาสตร์เขาเป็นเลขาพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยดึงคุณติ่ง
0: ไปอยู่ประชาธิปัตย
1: ์ไปอยู่ประชาธิปัตย์ก็ไปโลดแล่นทางการเมืองประชาธิปัตย์อยู่ระยะหนึ่ง
0: ครับครับส่วนประชาธิปัตย์นะฮะคุณอนุชาบุรพชัยศรีเนี่ยนะครับก็วันนี้พร้อมด้วยสก.นะฮะหลังจากได้เบอร์มาแล้วเนี่ยนะฮะก็ไปสักการะศาลหลักเมืองแล้วก็บอกว่าตอนนี้ทุกอย่างลงตัวแล้วนะฮะเบอร์5กับนโยบาย5เรื่องเห็นไหมได้เบอร์อะไรเนี่ยเขามีนโยบายสอดคล้องกันหมดนะพี่เพศาลนะฮะทั้งการทำให้กรุงเทพเดินทางสะดวกเป็นเมืองสะอาดใช้ชีวิตที่ดีเศรษฐกิจมีรายได้สุดท้ายคือตรวจสอบได้ทุกเรื่องนะครับทั้ง5เรื่องเนี้ยทั้งเบอร์ที่คุณอนุชาได้เนี่ยนะครับบอกฮัลโหล5อะไรบายบายเนี่ยนะแล้วก็ยกมือโบกอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหาเสียงง่ายครับหาเสียงง่ายครับ
1: ครับก็เนี่ยคนก็ต้องหามุกอะฮะได้เบอร์อะไรก็ต้องหามุกอะ
0: ครับ
1: ของผู้ว่าชัดชาติก็ก้าวต่อไปอีกสมัย
0: ครับ
1: คุณติ่งมาริกาก็เอาเครเลย14นโยบาย
0: นโยบายพอดีครับ
1: คุณเจมก็อะไรนะห้านโยบาย
0: ห้านโยบายใช่ครับ
1: ดร.โจชัยวัฒน
0: ์เบอร์สิบ
1: ก็อันนี้มี10ให้เต็ม10
0: ใช่
1: ไหม
0: ครับครับ
1: มี10ให้เต็ม10
0: ครับ
1: เขาจะเขาก็ต้องคิดมุกกันแล้วเขาให้คนจดจำ
0: แล้วหลังจากนี้จะคึกคักมากขึ้นนะฮะคือในช่วงของการเลือกตั้งแต่ละรอบแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะเศรษฐกิจมันจะค่อยๆหมุนไปได้พอสมควรนะพี่ไพศาลนะป้ายหาเสียงการงบประชาสัมพันธ์นะฮะออกตามสื่อสารมวลชนต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ทีมงานในการหาเสียงมันก็จะดูคึกคักมากขึ้นเศรษฐกิจมันก็จะเคลื่อนตัวได้ไม่มากก็น้อยนะครับในช่วงนี้ฮะเดือนหนึ่งเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับพี่เพศาลครับ
1: ครับ
2: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
0: สิบแปดนาฬิกา33นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับเรื่องของคุณวีระสมความคิด
0: โอ้ไม่จบนะพี่ไพศาล
1: ที่ยื่นฟ้องปปช.
0: ครับ
1: ทั้งกรรมการปปช.แล้วก็ผู้บริหารของหน่วยงานนี้รวม12คน
0: ครับ
1: แต่ในชั้นไต่สวนศาลยกฟ้องไป8คนใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: แล้วคุณวีระเองเนี่ยเขาบอกว่ามี2คนมาอ้อนวอนขอให้เขาถอนฟ้อง
0: ครับ
1: เขาเลยต่อรองว่าจะต้องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน
0: ์
1: ต่อคดีหรืออะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: นะเป็นข้อตกลงกันเขาก็เลยถึงจะถอนฟ้องก็เลยได้ถอนฟ้องไปสองคนเหลือจำเลยแค่สองคนก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลกับ
0: คุณ
1: สุภา
0: สุภาครับ
1: แต่ต่อมาเนี่ยก่อนที่จะอ่านคำพิพากษาเนี่ยก็มี

0: รายงานข่าวว่าทั้งพลตรีวัชรพลแล้วก็คุณสุภาเนี่ย
1: ขอปิดห้องคุย
0: ก็ได้ขอเจรจาให้คุณวีระถอนฟ้องด้วย
1: ครับ
0: นะแล้วก็มีรายงานข่าวว่าคุณวีระก็ได้เสนอ

0: นะก็ยังมีการอ้างว่าข้อมูลบางส่วนที่ได้รับเนี่ยคุณวีระจะเปิดเผยในอนาคตเพ
1: ื่
0: อประโยชน์กับสังคมโดยข้อมูลที่นายวีระกล่าวอ้างกับสื่อแม้ว่านายวีระจะยื่นหนังสือขอโทษจากจำเลยทั้ง4ในคดีชั้นชนสารเพื่อขอถอนฟ้องจำเลยบางส่วนแต่ปรากฏว่าเหลือ2คนสุดท้ายเนี่ยศาลท่านไม่อนุมัตินะท่านไม่อนุญาตให้ถอนฟ้อง
1: ครับ
0: อนุญาตให้ถอนฟ้องนายณัฐจักรและนายวิทยาอันนี้ไปก่อนอีกชุดหนึ่ง
1: ครับ
0: แล้วชุด2เนี่ยพลเอกวัชรพลกับนางสาวสุภาเนี่ยศาลไม่อนุญาต
1: อันนั้นจำเลยที่3และ7ฮะ
0: ครับ
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะที่ทราบกันมีรายงานล่าสุดว่าแหล่งข่าวบอกว่าก็มีการในขณะแหล่งข่าวจากปปช.บอกว่าหลังมีคำตัดสินพบว่านายวีระได้ไปแสดงความเห็นในคดีนี้และเปิดเผยเหตุผลการถอนฟ้องโดยให้สัมภาษณ์กับสื่อนะ
1: ครับ
0: โดยให้เหตุผลของการถอนฟ้องนายณัฐจักรนายวิทยารวมทั้งพลตุเอกวัชรพลและนางสาวสุภาโดยอ้างว่าจำเลยทั้ง4ในตอนนั้นปฏิบัติตามเงื่อนไขที่นายวีระเสนอโดยเขียนหนังสือขอโทษนายวีระและประชาชนและได้ให้ข้อมูลอื่นๆในสำนักงานปปช.กับนายวีระในคดีนี้และคดีอื่นๆพร้อมอ้างว่าข้อมูลบางส่วนที่ได้รับมานายวีระจะเปิดเผยในอนาคตเพื่อประโยชน์กับสังคมโดยข้อมูลที่นายวีระกล่าวอ้างกับสื่อแม้นายวีระจะยื่นหนังสือขอโทษจากจำเลยทั้ง4ในคดีนี้ต่อศาลเพื่อขอถอนฟ้องจำเลยและบางส่วนถูกนำไปใช้ในกระบวนการพิจารณาคดีแต่นายวีระระบุว่าข้อมูลที่จำเลยทั้ง4ให้มานั้นอาจจะนำไปใช้เป็นข้อมูลอื่นในวันข้างหน้าอาจจะเข้าข่ายข่มขู่หรือไม
1: ่นั่นแหละฮะครับ
0: แหล่งข่าวกล่าวว่านอกจากนี้ยังมีการตั้งคำถามถึงกรณีที่ศาลยกคำร้องไม่อนุญาตให้นายวีระถอนฟ้องพลตำรวจเอกวัชรพลและนางสาวสุภาแต่อนุญาตให้ถอนฟ้องนายณัฐจักรและนายวิทยาทั้งที่ได้ดำเนินการขอโทษนายวีระพร้อมทำหนังสือขอโทษเป็นทางการในลักษณะเดียวกันโดยข้อกฎหมายที่พลตรีวัชรพลและนางสุภาใช้ในการขอถอนฟ้องคือตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาว่าโดยวิธีการดำเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559ข้อ14กำหนดให้ศาลพิจารณาคำร้องขอถอนฟ้องของโจทโดยคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญเมื่อคดีนี้ปรากฏว่าศาลนี้โดยผู้พิพากษาท่านเดียวกันได้เคยพิจารณาคำร้องขอถอนฟ้องจำเลยที่8ก็คือนายวิยาและจำเลยที่11นายณัฐจักรทั้ง2คนนี้ก็เป็นปปช.เหมือนกันนะ
1: ครับ
0: ซึ่งถูกกล่าวหาร่วมกันกับจำเลยที่3ก็คือพลตำรวจเอกวัชรพลและจำเลยที่7ก็คือนางสาวสุภาในการกระทำความผิดกรรมเดียวกันแล้วและได้มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่8และ11ดังกล่าวได้แต่แล้วก็ตามตั้งแต่วันที่7เมษายนศาลได้พิจารณาการถอนฟ้องของพลตรีวัชรพลและนางสาวสุภาว่าพิจารณาแล้วเห็นสมควรไม่อนุญาตให้ถอนฟ้องคดีระบุเหตุผลว่าคดีนี้โจทก์ยื่นฟ้องจำเลยในมูลเหตุที่พลตำรวจเอกวัชรพลจำเลยที่3และนางสาวสุภาจำเลยที่7ในฐานะที่เป็นคณะกรรมการปปช.ไม่เปิดเผยข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนตามคำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดแม้โจทก์จะเคยถอนฟ้องจำเลยอื่นไปบ้างแล้วและแม้จำเลยที่3และที่7จะไม่ค้านการถอนฟ้องก็ตามแต่การที่ศาลจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่เป็นดุลพินิจโดยศาลคำนึงถึงประโยชน์สาธารณะและความเสียหายที่มีผลกระทบต่อรัฐเป็นสำคัญการที่คณะกรรมการปปช.เป็นองค์กรของรัฐและต้องปฏิบัติหน้าที่ภายใต้กฎหมายเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนและมูลเหตุที่ถูกฟ้องก็เกิดจากการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองโดยมีข้อพิจารณาว่าถูกต้องแล้วหรือไม
1: ่
0: หากฟังว่าจำเลยไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องก็ย่อมส่งผลกระทบต่อการบังคับใช้กฎหมายทำให้เสียหายต่อกระบวนการยุติธรรมการยุติธรรมและต่อรัฐ
1: ครับ
0: หากศาลนี้ได้พิจารณาคดีต่อไปจนสิ้นกระแสความย่อมเกิดประโยชน์แก่สาธารณชนรวมทั้งคู่ความในคดีเหตุตามคำร้องที่โจทก์ถอนฟ้องอ้างว่าโจทก์และจำเลยปรับความเข้าใจกันดีแล้วย่อมไม่เพียงพ
1: อ
0: กรณีจึงไม่เห็นสมควรที่จะให้โจทก์ถอนฟ้องจำเลยที่3และที่7ให้ยกคำร้อง
1: ครับก็เนี่ยแหละฮะแล้วก็นำมาซึ่งกรณีที่คุณวีระไปออกรายการหลายรายการ

0: แล้วก็ไปอธิบายเรื่องเหล่านี้พี่เวสารปรากฏว่าปปช.เนี่ยไอ้แหล่งข่าวเขาบอกไงฮะว่าที่คุณวีระไปให้ข้อมูลเนี่ยพบว่ามันมีบางกรณีอาจเข้าข่ายถือเป็นการข่มขู่คู่กรณีฮะที่มีประเด็นเรื่องของการมาขอให้ถอนฟ้องมาอ้อนมาวอนอะไรประมาณนี้นะครับเพราะบอกไปเพราะคุณวีระไปบอกว่าจำเลยมาอ้อนวอนให้ถอนฟ้องและยินยอมทำหนังสือขอโทษเนี่ยแหละครับไอ้ตรงเนี้ยที่ทางปปช.เนี่ยนะฮะแหล่งข่าวเนี่ยเขาบอกว่าพอพิจารณาข้อกฎหมายแล้วเนี่ยมันเข้าข่ายใช้สิทธิ์ทางศาลโดยไม่มีเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็อาจจะถูกดำเนินคดีกลับได้ครับเนี่ยฮะเขาอาจจะพิจารณาฟ้องคืนคุณวีระก็ได้
1: ฟ้องในนามใครฟ้องในนามอะไรองค์กรอ่ะ
0: อันนั้นแหละฮะต้องดูต่อ
1: ในนามองค์กรก็น่าจะต้องเป็นมติของปปช.
0: ครับ
1: ปปช.นี่ก็คือพูดง่ายๆว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เข้าไปก็บุญโผล่ ใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วยังอยากจะวนกลับมาให้คือเอาให้มันซัดกับคุณวีระอะไรเงี้ยนะพูดก็ว่ากันนะ
0: ครับครับ
1: จะกล้าเหรอผมรู้สึกมันดูแล้วมันต้องใช้พลังพอสมควรนะใช้พลังใจพอสมควรนะ
0: ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: คือพูดง่ายๆว่าเอาละก็ในเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องหาทางฟ้องกลับอะไรเงี้ยนะก็โหต้อง
0: ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าไงอ่ะพี่เพศานยังดิ้นอีกเหรอประมาณนี้ฮะ
1: ก็คือตัดสินไปแล้วมันก็เพราะคนนั้นก็เป็นอดีตปปช.กันหมดแล้วไม่ได้เกี่ยวกับปปช.ชุดปัจจุบันเลย
0: ครับใช่ครับ
1: ถูกไหม
0: ครับ
1: แล้วเลขาที่เป็นเลขาอดีตเลขาที่ถูกฟ้องไปด้วยเขายกหมดปปช.เสียงน้อยศาลท่านก็ชั้นไต่สวนท่านก็ยกไอ้ท่านก็ไอ้สั่งไอ้อะไรยกฟ้องให้หมดแล้ว
0: ครับ
1: ใช่ไหมสั่งไม่ฟ้องไม่ใช่ยกฟ้องสั่งไม่ฟ้องไปหมดแล้ว
0: ตั้ง8ท่านน่ะ
1: แล้วยังจะติดใจไปย้อนเกล็ดจะไปซัดคุณวีระก็ที่ไปพูดจาเลยทำให้เสื่อมเสียอะไรเหรอ
0: ครับ
1: อาจจะมีความรู้สึกอยู่อ่ะรู้สึกว่าเสื่อมเสียอยู่อะไรอาจจะเป็นไปได้นะแต่ใครจะหารกล้าไปเป็นเจ้าภาพอ่ะผมถามหน่อย
0: ครับ
1: ในนามองค์กรเนี่ยนะมันก็ต้องมีองค์กรมันทำงานเองไม่ได้โดยอัตโนมัติมันต้องมีมติของคณะกรรมการอะไรเงี้ยไหม
0: ครับ
1: แต่กรรมการก็ต้องมีฝ่ายประจำก็ชงเชิงเรื่องอะไรมาให้มันก็ต้องมีกระบวนการอ่ะพูดง่าย
0: ครับก
1: ็ซึ่งผมเชื่อว่าผมอ่านว่าปปช.ไม่น่าจะไปต่อความยาวสาวความยืดนะ
0: ครับ
1: คิดว่าเรื่องนี้มันสืบเนื่องมาจากเรื่องนาฬิกาบิ๊กป้อมแล้วก็พัวพันกันมาเพราะงั้นท่านจะปิดฉากตัดจบไปนะสองก็ปปช.
0: ครับ
1: ประธานกับอดีตกรรมการท่านหนึ่งคุณสุภาก็โดนคนละ3ปีแต่ว่ายังเป็นศาลชั้นต้นคุณก็ไปสู้หรืออุทธรณ์ดีกา
0: ก็คือให้ทั้งสองท่านนี้ไปสู้ต่อนะครับเพราะว่ามันก็ตัดจบแค่2ท่านนี้ไม่ได้สาวราวเรื่องไปจนถึงกรณีของบิ๊กป้อมเพราะว่ากรณีของบิ๊กป้อมปปช.เขายกไปเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ไหมพี่เพ
1: ชรครับแต่ลึกๆก็เชียร์นะถ้าเรื่องก็ดีเหมือนกันมันจะได้คุณวีระก็คงจะได้แฉอะไรออกมาเพิ่มเติมว่าตกลงไอ้กระบวนการที่กว่าที่จะมาล็อบบี้กันแล้วให้ถอนฟ้องอะไรเนี่ยตกลงมันมีความพิลึกพิลั่นอะไรกันยังไงบ้างเพราะมันต้องมีเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรที่มันต้องมีอะไรเยอะพูดง่าย
0: ๆคร่าวๆนะพี่เบสานฮะเปิดใจนะฮะถึงการถอนฟ้องจำเลยบางรายสำหรับคุณวีระที่อธิบาย
1: คุณวีระก็มาเปิดใจใช่ไหม
0: ใช่ครับก็คือไอ้คดีเนี้ยมันใช้เวลาต่อสู้มานาน9ปีเต็มคุณวีระบอกว่าผมเนี่ยเผชิญอุปสรรคแล้วก็การข่มขู่คุกคามมาโดยตลอดนะครับสำหรับเหตุผลที่ยื่นถอนฟ้องจำเลยแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับมันมีรายละเอียดแตกต่างกันไปครับการถอนฟ้องจำเลยรายแรกในกลุ่มผู้บริหารของปปช.เนี่ยเนื่องจากจำเลยนำหลักฐานมาแสดงว่าพ้นจากตำแหน่งไปก่อนที่คณะกรรมการปปช.จะมีมติไม่เปิดเผยข้อมูลคดีนาฬิกาหรูส่วนกรณีที่ศาลยกฟ้องจำเลย7รายในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยตนยอมรับคำสั่งศาลแม้จะไม่เห็นด้วยทั้งหมดเนื่องจากไม่ต้องการเปิดศึกหลายด้านในเวลาเดียวกันครับสำหรับจำเลย2รายในกลุ่มกรรมการปปช.ที่ตนยื่นถอนฟ้องในเวลาต่อมาเนื่องจากจำเลยกลุ่มนี้เข้ามาเจรจาและก็เข้ามาให้ข้อมูลที่เป็นประโยช

0: พร้อมยอมรับเงื่อนไขในการทำหนังสือยอมรับผิดต่อตนเองจึงนำหนังสือดังกล่าวเนี่ยส่งให้ศาลใช้ดุลพินิจซึ่งศาลอนุญาตให้ถอนฟ้องฮะอันนี้ก็คือ2รายก่อนที่จะถึงประธานปปช.กับคุณสุภาไงพี่ไพศาลกรณีการยื่นถอนฟ้องพลตำรวจเอกวัชรพลแล้วก็นางสาวสุภาในวันพิจารณาคดีนี่นะครับเกิดขึ้นหลังจากมีการประสานงานจากบุคคลหนึ่งเพื่อขอไกล่เกลี่ยฝ่ายจำเลยยอมทำหนังสือคำร้องขอโทษตนและประชาชนตนจึงทำหนังสือไปยื่นต่อศาลและแถลงด้วยวาจามีความมั่นใจอยู่ก่อนแล้วครับว่าศาลจะไม่เปิดโอกาสที่ถอนฟ้องอย่างแน่นอนครับเนื่องจากเป็นวันพิจารณาคดีแล้วผลลัพธ์ก็เป็นไปตามคาดครับก็คือศาลไม่อนุญาตที่ถอนฟ้องนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับคุณวีระปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องมีการตกลงแอบแฝงในการถอนฟ้องนะครับพร้อมตั้งคำถามกลับไปยังกลุ่มจำเลยว่าหากมั่นใจว่าไม่มีความผิดและมีหลักฐานไม่เพียงพอเนี่ยเหตุใดจึงต้องส่งตัวแทนมาขอคุยกับผมให้ถอนฟ้องล่ะนี่คุณวีระบอกอย่างนั้นครับแต่ว่าปัจจุบันคดีเนี่ยนะฮะยังไม่ถึงที่สุดนะครับเนื่องจากจำเลยใช้สิทธิ์อุทธรณ์ตามขั้นตอนกฎหมายซึ่งคุณวีระก็เชื่อว่าคำพิพากษาในคดีนี้จะกลายเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรอิสระโดยเฉพาะคณะกรรมการปปช.ในอนาคตต่อไปนะฮะแต่ว่ากระแสข่าวที่ออกมาวันนี้ว่าทางผู้บริหารของปปช.ฟังรายละเอียดที่คุณวีระอธิบายแล้วเนี่ยเอ๊มันเข้าข่ายบีบคู่กรณีให้คลายความลับถอนฟ้องนะอันนี้มันเข้าข่ายข่มขู่หรือเปล่าเตรียมจะเอาผิดก็อย่างที่พี่ไพศาลบอกใครจะกล้า
1: ถ้ากล้าก็โอเค
0: ครับ
1: ผมว่าประชาชนจะได้ประโยชน์นะจะได้สู้กันแล้วคุณวีระก็จะต้องเปิดข้อมูลอะไรออกมาอีก
0: ฮะครับอันนี้ยังขอคักพอสมควรนะคุณมาขออะไรผมคุณยื่นอะไรมาด้วยหรือเปล่านี่ในการมาขอผมแบบคุณถอนเนี่ยนะ
1: กลัวจะไม่จริงนั่นแหละ
0: ครับ
1: กลัวจะแบบเอ๊ะเฉยๆแต่ว่าเอาเขาจริงแล้วก็ไม่มีใครไอ้ทุกคนก็อาจจะคิดผมค่อนข้างเชื่อว่าอยากจะให้มันตัดจบนะ
0: ครับ
1: แล้วสองท่านก็จะไม่ได้เกี่ยวปปช.อยู่แล้ว
0: ครับใช่ครับ
1: เขาเคยเป็นอดีตแต่ว่าไม่ใช่ปัจจุบัน
0: เดี๋ยวขอพักอีกครู่นึงพี่ไพศาลครับตัดสัญญาณเครือข่ายภูมิภาคก่อนครับ

0: ้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373
2: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
3: สิบแปดตุลาคม49 นาทีครับพี่ไพศาลครับคุณรัตนันท์เหรอฮะถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะสอบถามมาครับพี่ไพศาลครับถามครับตัวต้นเรื่องนาฬิกาเพื่อนเนี่ยต้องรื้อคดีไหมครับจบไปแล้วไม่ใช่เหรอพี่ไพศาลครับ
4: ก็มันเป็นการสอบสวนปปช.ปปช.เขาตัดจบไปแล้วไง
3: ใช่ครับ

0: ที่มันยาวสืบ
1: เขาดูแล้วว่าไม่อะไรเขามีสับแสงอะไรเขาผมขี้เกียจไปจำ
0: ครับครับ
1: แต่เอาเป็นว่าไม่มีอะไรที่เป็นความผิดอ่ะพูดง่าย
0: อ่าฮะส่วนคดีที่มาถึงปปช.ณขณะนี้ก็คือเป็นเรื่องที่คุณวีระเนี่ยไปขอเอกสารการไต่สวนของปปช.ในเรื่องคดีนาฬิกานะครับแล้วก็ไปยื่นขอศาลท่านอนุญาตแล้วด้วยนะว่าไปเอาเอกสารที่ปปช.เนี่ยต้องเปิดเผยให้กับคุณวีระเพียงแต่ว่าคุณวีระไปขอไม่รู้จะ กี่รอบไม่ได้ไงฮะคุณวีระก็เลยยื่นฟ้องคณะกรรมการปปช.ทั้งชุดเลย12คนเนี่ยนะฮะมาตรา157ก็คือละเว้นแล้วก็นำมาซึ่งคำพิพากษาที่ออกมานี่แหละครับ
1: ครับคือไม่ให้เอกสารเขาก็ไปฟ้องศาลปกครอง
0: ครับ
1: จนกระทั่งศาลปกครองก็ถึงศาลปกครองสูงสุดเลยนะ
0: ครับ
1: ก็สั่งให้ปปช.ต้องเปิดเผยข้อมูล
0: ครับ
1: เปิดเผยเอกสารการสอบคือพูดง่ายๆว่าเจ้าหน้าที่ไปสอบมาได้ความว่ายังไงแล้วส่งมาให้ปปช.ลงมติกันว่าคดีไม่มีมูล
0: ครับ
1: ให้เก็บใส่แฟ้มไปไม่ต้องดำเนินการต่อเนี่ยมาดูสิ
0: ครับ
1: ว่ามันมีพยานหลักฐานอะไรยังไงเงี้ยนะศาลปกครองสูงสุดสั่งนะ
0: ครับ
1: ก็ปรากฏว่าไม่ยอมใช่ไหมฮะ
0: โอ้โห
1: คุณวีระเขาก็ไปร้อง
0: ครับ
1: จนทั้งศาลเนี่ยต้องออกคำสั่งบังคับ
0: ฮะภายใน15วัน
1: ตามคำพิพากษาก็ปรากฏว่าปปช.ก็ยอมแต่ว่าถมดำเต็มหมด
0: บาร์กระดาษ A4 เนี่ยแทบจะอ่านอะไรไม่ได้เลยครับ
1: ก็พูดง่ายๆว่าก็ให้ก็เหมือนไม่ให้นั่นแหละ
0: ครับ
1: ก็แบบแต่ว่าโอเคศาลสั่งก็ว่าแต่ว่าเขาก็บอกว่าเขามีกฎหมายเรื่องความลับพยานหลักฐานอะไรพวกนี้เขาก็ถมดำเอาแถบดำฆ่าจะไม่ให้อ่าน
0: ครับ
1: เนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาที่คุณวีระเขาเลยไปฟ้อง
0: 157เลย
1: เนี่ยคราวนี้ผู้พิพากษาเขาก็บอกโอ้โหนี่พฤติกรรมมันเท่ากับขัดคำสั่งศาลแล้วนะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าไปเป็นเรื่องว่าโจทย์คือคุณวีระว่ากรรมการไปสู้คุณวีระนี่สู้กับศาลเลยนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ครับคำสั่งศาลออกมาแล้วเนี่ยยังไม่ปฏิบัติ
1: ศาลเขาพี่พากษาแล้วก็สั่งแล้วคุณยังไม่ปฏิบัติ
0: ครับมันจะเป็นบรรทัดฐานไงฮะว่าโอ้โหถ้าศาลสั่งอย่างเงี้ยองค์กรของเราเป็นองค์กรอิสระไม่ต้องทำตามก็ได้โอ้โหจะไปยังไงฮะบ้านนี้เมืองนี้
1: ครับกระบวนการยุติธรรมมันก็คงจะปั่นป่วนกันล่ะ
0: ครับ
1: น
0: ี่ก็จะเป็นบรรทัดฐานสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะสามารถเรียกร้องนะครับเพราะว่าพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารออกมานานแล้วนะครับ
1: ครับใช่ก็ใช้เรื่องพ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารนั่นแหละไปร้อง
0: ครับ
1: ต่อศาลปกครองสูงสุด
0: ใช่
1: ไปร้องต่อศาลปกครองครับ
0: ครับครับอ่ะแล้วก็
1: เขารวมยอดผู้สมัครกทม.มาแล้วนะที่ผมบอก18ไม่ถึงนะวันแรกนี่ผู้สมัครผู้ว่า16
0: อ๋อครับครับ
1: ตกลง16คนนะ
0: ครับ
1: ก็คือพูดง่ายๆว่าหลังจากคุณติ่งมาริกาเบอร์14แล้วก็ยังมีอีก2คนมาสมัครในวันนี้นะฮะ
0: ครับ
1: ส่วนสก50เขตเนี่ยรวมผู้สมัคร241คน
0: ครับ
1: เขตคลอง3วาเยอะที่สุดครับมีผู้สมัคร10คนเขตเดียว10คน
0: อ
1: ืมตามภาพรวมนะ
0: ครับ
1: สำหรับวันแรกแต่ว่าก็ยังมีเวลาสมัครกันไปอีกได้ถึงกี่วันนะถึงวันที่1มั้ย
0: ถ้าเท่ากับทางพัทยาเนี่ยก็ถึงวันที่1มิถุนาครับ
1: น่าจะเท่ากันนั่นแหละ
0: ครับ
1: ถึงวันที่1
0: ครับ
1: แล้วก็ไปรอเลือกตั้งในที่ก็28มิถุนา
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็อันนี้คือความเคลื่อนไหวนะฮะอย่างคนที่15เนี่ยก็คือคุณโอฬารตั้งตราตระกูลฮะส่วนท่านที่16ที่มาสมัครนะครับชื่อว่านางสาวศรีรัตน์ช่างเพชรฮะอันนี้ก็ได้ไหม
1: เราก็ไม่ค่อยรู้จักแล้วนะ
0: ครับครับ
1: เราไม่ค่อยรู้จักชื่อละ
0: ครับ
1: ไม่แต่ค่าสมัครเท่าไหร
0: ่50,000บาทครับ
1: โอ้สงสารคุณอะไรนั่นนะ
0: วรัญชัย
1: โชคชนะ
0: ก็วันนี้ก็เตรียมเอกสารมานะฮะแล้วก็ไปอยู่แถวๆกทม.2นี่แหละครับสื่อก็พยายามไปถามเนี่ยผู้บังคับบัญชาผมไปถามเหมือนกันนะฮะอ้าวสวัสดีคุณวรัญชัยรอบนี้สมัครหรือเปล่าเตรียมเอกสารมาแล้วครับแต่ว่าเงินสมัครยังไม่ครบ
1: อ๋อ50,000ก็

0: ไม่ใช่ว่าผมก็ต้องไปรวบรวมใหม่นะถ
1: ้
0: าจะสมัครใช่ไหม
1: ฮะใช่ครับ
0: โอเค
1: พูดอย่างคุณวรัญชัยเขาลงมากี่รอบแล้วพี่ไพศาล7รอบ8รอบ
0: 7รอบ7รอบเดี๋ยวนี้ถ้าลงอีกก็เป็นรอบที่8
1: ครับครับก็ยังมีความมุ่งมั่นนะนะครับในการในการเดินงานทางการเมืองอย
0: ู่ก็ปีนึงแล้วก็ต้องเก็บเงินออมมาไว้ประมาณ10,000 กว่า 10,000 กว่า4ปีก็มาลงสมัคร
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็ 50,000 น่าสมัครก็ต้องมีเงินออมไว้ปีละ10,000 กว่า 10,000 กว่านะ
1: ครับ
0: เจ้านี้ปีนี้เศรษฐกิจ4ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจไม่สู้ดีคงจะออมไม่ถึง
1: ครับ
0: เลยยังขาดอยู่นะ
1: ครับ
0: ก็รอผู้สนับสนุนช่วยกันลงขัน
1: โอ้แต่รอบที่เท่าไหร่อ่ะถ้า2รอบ2รอบ3มั้งครับที่แข่งขันกันค่อนข้างดุไอ้ตอนนั้นเนี่ยกทมจะสีเขียวกันนะฮะคุณวรัญชัยทำป้ายคะแนนขึ้นมาไม่น้อยนะพี่ไพศาลชนะคนดีเด่นดังไปหลายคนเลยนะครับนี่แหละคุณวรัญชัยนี่แหละคร
0: ับวันนี้คนดังอีกท่านหนึ่งคุณทักษิณ
1: ครับ
0: เมื่อช่วงบ่าย2วันนี้ได้ไปที่สำนักงานคุมประพฤติ1ถนนวังหลัง
1: ครับ
0: เขตบางกอกน้อยก็ไปพร้อมกับทนายความคุณวินยัติชาติมนตรีเข้าพบพนักงานคุมประพฤติเพื่อรายงานตัวคุมประพฤติครั้งที่1ภายหลังจากที่ได้พักโทษไปเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาทั้งนี้คุณทักษิณจะต้องรายงานตัวคุมประพฤติวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาแล้วนะแต่ได้แจ้งเลื่อนมาเป็นวันนี้แทนผู้สื่อข่าวรายงานว่าคุณทักษิณมีกำหนดระยะเวลาพักโทษคุมประพฤติ4เดือนและจะพ้นโทษบริบูรณ์ในวันที่9กันยายน2569ครับก็เดินทางมาด้วยรถยนต์ Mercedes-Benz สีเทาดำทะเบียนพท4444กรุงเทพมหานครโดยมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสผู้สื่อข่าวถามถึงสุขภาพคุณทักษิณก็ตอบว่าดีๆไม่มีอะไรจากนั้นก็ขึ้นไปรายงานตัวที่ชั้น2ของอาคารใช้เวลาประมาณ20นาทีก็กลับลงมาขึ้นรถก่อนกลับได้มีการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวเพียงเล็กน้อยโดยผู้สื่อข่าวถามว่าการไปรายงานตัวเป็นอย่างไรบ้างคุณทักษิณก็บอกก็ตามภาษาคนแก่ไม่มีอะไรformality นะจากนั้นก็เดินทางกลับทันที
1: ครับก็ถือเป็นครั้งแรกนะฮะในการเข้าไปรายงานตัวแต่ผู้สื่อข่าวบอกว่าบริเวณข้อเท้ายังติดกำไร EM อยู่เลยครับ
0: ตายังต้องติดอยู
1: ่ครับ
0: ยังต้องติดอยู
1: ่
0: ยังไม่ได้แจ้งขอถอน
1: ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้รัฐมนตรียุติธรรมบอกว่าในส่วนของคุณทักษิณยังไม่เข้าเงื่อนไขอ่ะพี่ไพศาลแต่จริงๆอายุกับสุขภาพเนี่ยที่ต้องไปตรวจโรคประจำตัวอยู่ในตามรอบของคุณหมอที่นัดเนี่ยก่อนหน้านี้กระทรวงยุติธรรมก็บอกว่าคุณทักษิณเนี่ย70กว่าเข้าไปแล้วเนี่ยตอนนี้76ใช่ไหมเข้าเงื่อนไขทุกประการเลยครับ
0: อายุน่าจะอยู่ในข่ายที่ได้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับอายุเนี่ยได้โรคประจำตัวนี้ได้นะฮะแต่ว่าก่อนจะได้รับการพักโทษออกมาเนี่ยอนุกรรมการของราชทัณฑ์ก็เคาะมาว่าต้องติดกำไร EM จนนู่นแหละฮะครบกำหนดเวลาพักโทษจนถึงวันที่9กันยายนครับ
0: ก็เหลือเงื่อนไขเรื่องที่3เงื่อนไขที่3
1: ครับ
0: ครับมันมีเรื่องอายุใช่ไหมเรื่องสุขภาพ
1: ครับ
0: 3นี่ก็คือว่าที่บ้านไม่มีไฟฟ้า
1: ต้องชาร์จเหรออ
0: ยู่ในถิ่นมันใช่
1: ครับ
0: มันถ้าสมมุติว่าติดกำไร EM แล้วไม่ได้ว่ามันต้องชาร์จแบตเตอรี่ตลอดไง
1: อ๋อ
0: เพราะมันต้องรีพอร์ตไงใช่มั้ย
1: ครับ
0: ไอ้มันต้องส่งสัญญาณนะไม่ใช่ว่าใส่เดี๋ยวไปถึงบ้านก
1: ็ถอดออกไม่ได้ฮะ
0: คนที่เขาสะดอกกุญแจผีมาสะดอกออกเลย
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ได้มันมีสัญญาณส่งไปที่ไอ้ส่วนของคุมประพฤติแผนกไอ้กรมคุมประพฤติเขาอ่ะ
1: ครับ
0: ว่าอยู่ตรงไหนอะไรยังไงมี GPS อะไรนี
1: ่ครับใช่ครับ
0: คราวนี้ครับบอกว่าอีกอันนึงคือบ้านไม่มีไฟอัตคัดขัดแทนเนี่ยได้แต่ก็คุณทักษิณถ้าไปยื่นอย่างนี้ก็หากันตรึมอ่ะ
1: คือการพิจารณาเนี่ยน่าจะอยู่ที่กรมคุมประพฤติแล้วนะพี่ใช่ไหมพี่ไพศาลฮะ
0: ครับ
1: ก็ไม่
0: ผมคิดว่าคงเข้าใจสถานการณ์อยู่ไม่ต้องไปเอาเรื่องเล็กๆไปมองว่าเดี๋ยวไปสู้เรื่องตรงนี้อะไรต่าง
1: ๆฮะครับเอาติดไว้ที่ข้อเท้าเนี่ยในมุมการเมืองน่าจะ น่าจะ
0: ผมอ่านนะว่าไหน

0: ไหนก็ไหนๆนะ
1: ครับประมาณ
0: อยู่มาต้อง7อยู่มาตั้งกี่เดือน8เดือนแล้วในคุก
1: กับไอ้เหมือนกับคุณอริการที่
0: 4เดือนเนี่ยแล้วก็ติดที่เท้าเงี้ยนะผมว่าคุณทักษิณยอมให้จบๆไปเลยไม่ขอมีอะไรที่จะต้องไปเป็นสิ่งที่จะมีการไปวิพากษ์วิจารณ์หรือไปคิดว่ามีอภิสิทธิ์หรือเปล่ามีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่า
1: ครับ
0: ว่าให้จบๆไปเลยครบเดือนกันยายนนั่นเลยติดไปจนถึงกันยา
1: ไม่ต้องมาวิพากษ์วิจารณ์อะไรผมอีกผมทำระเบียบทุกอย่างว่าอย่างนั้นเลยนะ
0: ส่วนไปแอบถอดหรือไม่ผมไม่รู้นะ เราไม่เห็นเราไม่ได้ดูตลอด
1: ครับครับโอ้คุณโชคชัยคุยเข้ามาพอดีเลยนะฮะก็อีกแค่กำไรขาจะไปเดือดร้อนอะไรกับมันนักเนี่ยจุดๆนะอ่านแล้วนะครับคุณโชคชัยครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงครับคุณพี่ไพศาลครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Code News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: เอานักการเมืองสักคนไหมฮะที่วันนี้ขึ้นลงขึ้นศาลนะครับพี่ไพศาล
2: ใครฮะ
1: คุณธนาธร
2: คุณธนาธร
1: ใช่ครับวันนี้รอลุ้นกันนะฮะ
2: คดี112ด้วยนะ
1: โอ้โหคดีใหญ่คดีหนักเลยนะครับนะครับก็วันนี้นะฮะทางพนักงานอัยการก็เป็นฝ่ายโจทย์นะฮะเป็นโจทย์ฟ้องคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้าเป็นจำเลยครับในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112แล้วก็พรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปี64ครับคือคุณธนาธรเนี่ยเขาไปไลฟ์สดใน Facebook วิพากษ์วิจารณ์การจัดหาวัคซีนโควิด19ของรัฐบาลของรัฐบาลลุงตู่นี่แหละครับในหัวข้อวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียเข้าข่ายบิดเบือนข้อมูลทำให้ประชาชนเข้าใจผิดพาดพิงถึงสถาบันในประเด็นเกี่ยวข้องกับบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์และก็การจัดหาวัคซีนจำเลยก็คือคุณธนาธรให้การปฏิเสธและก็ต่อสู้คดีและได้รับการประกันตัวออกไปนะครับวันนี้คุณธนาธรเดินทางไปศาลครับแล้วก็ขณะเข้าอาคารศาลเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามเลยมั่นใจขนาดไหนวันนี้นะฮะคุณธนาธรหันมาส่งยิ้มชูกำปั้นบอกว่ามีกำลังใจดีนะครับแต่ก็หายไปพักใหญ่อยู่เหมือนกันนะพี่ไพศาลสำหรับคุณธนาธรนะฮะขณะเดียวกันวันนี้ก็มีกลุ่มผู้สนับสนุนคุณธนาธรมาให้กำลังใจที่บริเวณหน้าศาลอาญาด้วยนะครับซึ่งการพิจารณาคดีเนี่ยนะครับสำหรับคดีนี้นะครับก็เขามีการเบิกความนะฮะแล้วก็พยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำมาสืบหักล้างกันแล้วนะครับมีปัญหาต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่นะฮะก็เห็นว่าในการไลฟ์สดของคุณธนาธรเนี่ยพูดถึงการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด19ของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกณขณะนั้นว่าจะสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้หรือไม่เพราะการแทงม้าตัวเดียวเนี่ยมันหมายถึงการใช้วัคซีนจากบริษัทสยามไบโอไซเอ็นเพียงแห่งเดียวเท่านั้นมันอาจจะเกิดความล่าช้าไม่สามารถรองรับความต้องการของประชาชนได้ครับส่วนที่จำเลยไลฟ์สดคำว่าวัคซีนพระราชทานใครได้ใครเสียนั้นหมายถึงประชาชนทั่วไปอาจจะได้รับผลกระทบโดยตรงจากการใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเพียงบริษัทเดียวการกระทำของจำเลยเป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของพลเอกประยุทธ์

0: ไม่มีเจตนาที่จะดูหมิ่นอาฆาตมาตร้ายสถาบันแต่อย่างใดพยานหลักฐานโจทก์จึงไม่อาจรับฟังได้ว่าจำเลยแสดงความอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันนะฮะก็ศาลท่านก็พิพากษายกฟ้องไปครับพี่ไปศาลครับ
1: ก็มีเอกสารมาจากสำนักงานอัยการสูงสุดทันทีที่ศาลพิพากษาเลยนะครับอ้างการแถลงของรองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด
0: ครับ
1: คุณชัยรัตน์ปาวกนันโดยบอกว่าตามที่ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาคดีหมายเลขดำอ.875/2565ที่พนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา5เป็นโจทย์ฟ้องนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจในความผิดฐานหมิ่นประมาทดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาตร้ายพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พุทธศักราช2550นั้นสำนักงานอัยการสูงสุดได้รับทราบคำพิพากษาแล้วซึ่งการจะอุทธรณ์คำพิพากษาหรือไม่ต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ปรากฏในสำนวนและในคำพิพากษาหากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป
0: ครับ
1: แต่ผมเรียนนะ
0: uh-huh.
1: โดยทั่วไปคดี1-2แบบนี้อุทธรณ
0: ์ uh-huh.
1: จะไม่ต่างจากคุณทักษิณได้ไหม
0: ครับ
1: คุณทักษิณก็อัยการสุดท้าย
0: ก็สุดท้ายก็อุทธรณ์ทู่ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับอันนี้ผมก็เชื่อว่าอย่างนั้น
0: ครับก็ยังต้องสู้กันต่อสำหรับเรื่องนี้นะฮะ
1: ก็เป็นไปได้สูงที่คุณธนาธรก็สู้มาแล้วเกือบ5 ปี 5 ปีมั้งใช่ไหม
0: ครับ
1: คดีเนี้ยตั้งแต่ปีอะไรล่ะ
0: ตั้งปี64ฮะ
1: 64
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็69แล้ว
0: ครับ
1: นะ
0: ก็คุณธนาธรบอกว่ากรณีอัยการจะมีอุทธรณ์ในคดีนี้หรือไม่เนี่ยคุณธนาธรบอกไม่กังวลฮะเพราะว่าเป็นหน้าที่อัยการสามารถดำเนินการได้เลยยืนยันวันนี้ไม่ได้เสียขวัญตื่นมาด้วยจิตใจแจ่มใสเบิกบานและสงบขวัญกำลังใจดีขอบคุณทุกทนายที่ร่วมกันสู้มาหลายปีและประชาชนที่เข้ามาให้กำลังใจในช่วงที่สังคมมืดมิดฮะ
1: รู้สึกคุณธนาธรจะรู้สึกดิบเอาแนวนโยบายอะไรต่างๆของท่านประธานศาลฎีกาด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่มีข้อแนะนำลงไปถึงผู้พิพากษาทุกระดับชั้นน่ะ
0: ครับ
1: ไอ้เรื่องฟ้องปิดปาก
0: เรื่อง
1: นี้ก็หนึ่งนะแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าก็อย่าไปเอาใจหรืออย่าไปอะไรนักการเมืองเขามาก
0: ครับ
1: บางทีมันก็เป็นเกมต่อสู้ทางการเมืองเขาแล้วมันมาอาศัยกระบวนการยุติธรรมเป็นคดีลกโลกโลกสัตว
0: ์ค
1: ือดูแล้วคดีที่จะต้องยกไปเลยไม่ต้องรับก็อันนี้ให้ทำนองอะไรทำนองนั้นไป
0: เป็นคำพูดของคุณอดิศักดิ์นันทีวงศ์ครับท่านประธานศาลฎีกาที่ออกมามอบนโยบายเมื่อสัปดาห์ก่อนนะพี่ไพศาลว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีการเมืองคดีการฟ้องปิดปากให้ยกฟ้องทั้งหมดเพราะประเทศไทยเสียทรัพย์พยากรมาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นเวลาของผู้พิพากษาเจ้าหน้าที่ศาลอัยการตำรวจตนขอใช้โอกาสนี้เรียกร้องกับบุคคลในกระบวนการยุติธรรมทั้งหมดอย่าเอาใจฝ่ายการเมืองให้ยืนยันในหลักการอย่างหนักแน่นให้ไปใช้เวลากับคดีที่ต้องการความเร่งรัดคดีอื่นดีกว่าครับดังนั้นคิดว่าเริ่มได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้นะฮะตั้งแต่ชั้นตรวจตำรวจอัยการเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงสิทธิเสรีภาพได้อย่างแท้จริงนะฮะถ้าภาษาชาวบ้านก็คืออย่าให้เรื่องเหล่านี้มันมาลกศาลเลยใช่ไหมเอาเวลาไปทำงานอย่างอื่นดีกว่าอย่างนั้นใช่ไหมพี่เพศาน
1: แล้วก็อาจจะเป็นมุมมองท่านเพราะว่าบางทีมันก็เป็นเรื่องของไอ้การต่อสู้ทางการเมืองกันไงแล้วก็ใช้ไอ้เรื่องของกระบวนการยุติธรรมมาเป็น
0: ครับ
1: พูดตรงๆก็มาใช้เป็นเครื่องมืออ
0: ันนี้คือนิติสงคราม
1: ก็บางทีก็บางทีก็บัญญัติว่าเป็นนิติสงคราม
0: นิติสงครามฮะครับ
1: ก็คือหาทางโค่นทางอื่นทางการเมืองไม่ลงก็เอาเรื่องกฎหมายมาฟ้องร้องกันซะให้ติดคุกติดตารางกันไปหรือว่าถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองกันไป
0: โอ้แล้วดูง่ายมากนะเพราะว่า ทุกคนเป็นสื่อหมดอ่ะพี่เบสารนักการเมืองฮะจะโพสต์จะไปกล่าวปราศัยจะไปให้สัมภาษณ์โอ้มันสุ่มเสี่ยงหมดอ่ะ

0: เกิดว่ามันขัดมันผิดหรือว่าเรามองว่าไอ้มุมเนี้ยมันฟ้องได้โดนหมดทุกคนฮะ
1: แต่ว่าเนี่ยก็เป็นแนวข้อแนะนำแต่ว่าในทางปฏิบัติมันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เราก็ไม่ทราบนะ
0: ครับ
1: เพราะว่าบางทีหลายๆเรื่องเราดูแล้วมันก็ไม่ง่าย
0: กว่าจะขึ้นลงขึ้นศาลถึงชั้นพิจารณาคดีกันเดี๋ยวนี้ศาลนั้นก็ดีนะฮะให้ไปไกล่เกลี่ยกันก่อนยอมความกันได้ไหมคุยกันตกลงกันได้ไหมที่ไม่ต้องเอาเข้าสู่ระบบศาลนะพี่พิจารณ
1: ์แต่รู้สึกข้อแนะนำของศาลของท่านประธานศาลฎีกาท่านเนี้ยท่านยกตัวอย่างมาอย่างหนึ่งนะ
0: ครับ
1: อย่างเช่นว่าโจทย์เนี่ยไปฟ้องเอาในจังหวัดที่อยู่ห่างไกลแล้วก็จำเลยต้องเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่อสู้คดีอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: ไอ้อย่างเงี้ยมันเห็นได้ชัดเลยว่ามีเจตนาที่จะ
0: กลั่นแกล้ง
1: อะไรกันอย่างเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ให้ศาลได้ตระหนักถึงเรื่องราวเหล่านี้ด้วย
0: ผมนึกแวบมา2ท่านนะพี่เวสานะเรื่องเนี้ยชวนไปเที่ยวเหนือเนี่ยไปกว้านไปเยาเนี่ยหนึ่งนะฮะ อีกท่านหนึ่งเป็นอดีตในตำรวจใหญ่นะฮะมีคดีอะไรก็ช่างท่านจะไปฟ้องอำเภอหนึ่งของกาญจนบุรีไกลแสนไกลฮะ
1: ครับ
0: นั่นแหละครับ
1: ผมเคยถูกฟ้องโดยนักธุรกิจใหญ่ที่เขาออกลีลานักเลงอยู่นะ
0: ครับ
1: เป็นผู้มากบารมีแต่ว่าเขาไม่ได้มากบารมีในวงราชการเขามากบารมีเขาเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวย
0: ครับ
1: แต่ว่าการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยเขามีพรรคพวกเพื่อนฝูงเป็นคนมีสีแล้วก็เป็นที่รู้กันว่าเขาเป็นคนบู๊อ่ะ
0: ครับ
1: โอเป็นโจทย์ฟ้องจริงๆเนี่ยเขาฟ้องคนที่สูงกว่าผมคนนึงอ่ะผมเนี่ยเป็นบก.ผมต้องไปด้วยผมโดน2คน
0: ก็โดนทั้งผู้สื่อข่าวบรรณาธิการแล้วก็ผู้บริหารอย่างงั้นด้วยใช่ไหม
1: ใช่
0: ครับ
1: เขาจะเล่นเจ้าของ
0: ครับ
1: แล้วก็มาที่ผมซึ่งเป็นบรรณาธิการก็ไปกันไปฟ้องผมที่ไหนรู้มั้ยโคราช
0: ครับ
1: เราก็ต้องขับ
0: โอ้แล้วขึ้นสายกี่รอบเราก็ต้องไปทุกรอบอย่างงี้ใช่มั้ย
1: ไป4รอบ5รอบ
0: โอ้โห
1: ไป
0: ครับ
1: จนกระทั่งรู้สึกไปทนายก็ไปบอกว่าขอให้ศาลพิจารณารับหลังจำเลยอะไรทำนองนั้นอ
0: ่
1: ะเราก็ไม่ต้องไปให้ว่ากันไป
0: อ๋อ
1: แต่ก็ต้องไป4รอบ5รอบ
0: ครับครับ
1: แล้วคนนี้ก็มีคนมาบอกว่าเอ้ยก็ระวังนะขับไปขับมาเนี่ยเพราะว่าไอ้อุบัติเหตุมันเยอะ40ล้อมันออกมาจากข้างทางตรงไหนชนตายกันมาเยอะแล้ว
0: ครับ
1: เราก็เลยต้องเวลาจะไปนี่ต้องแบบแยกกันไป
0: เขาห่วงใยใช่ไหมครับ
1: แล้วก็ไปประเภทไม่ให้เดาได
0: ้ครับ
1: บางทีดึกดื่นๆค่อยไปอะไรเงี้ยนะหรือบางทีก็ออกเช้ามืดแล้วไปถึงทัน
0: ครับ
1: ศาลเปิดตอนเช้าเอาเนี้ยคือไม่ให้จับทางได้ว่าเดินทางกี่โมงเนี่ยมันมีรายละเอียด
0: มันมีอย่างเงี้ย
1: มาก
0: ครับครับ
1: ซึ่งเราก็รู้นะว่ามันก็เป็นการฟ้องเพื่อกลั่นแกล้งกันกดดันให้เราพูดง่ายให้เราเจรจาอะไรต่างๆเพราะเราเป็นสื่อแล้วก็มันก็มีเรื่องที่เขาก็ระแวงเราเรียกว่าเราจะเล่นเขาอะไรเขาเนี่ยนะวิพากษ์วิจารณ์เขา
0: แล้วสุดท้ายจบยังไงพี่เพชรคุยกันเจรจากันหลังเหรอฮะ
1: ก็จบด้วยเจรจากัน
0: อ๋อ
1: แล้วก็ปรากฏว่าธุรกิจเขาก็เจ๊งนะ
0: ครับ
1: เจ๊งแล้วก็ธนาคารก็มายึดเข้าไปหมดอ่ะ
0: อ
1: าณาจักรของเขานะ
0: ครับ
1: ตอนหลังก็ยากลำบากก็ต้องไปใช้ชีวิตอยู่กับกลุ่มคนมีสีอะไรพรรคพวกอะไรก็กลุ่มนึงอ่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเอ่ยชื่อมากไปแล้วจะรู้ว่า
0: โอ้ผมกรณีนักร้องดังก็เหมือนกันที่ไปเอาเพลงตัวเองไปร้องอ่ะแล้วโดนลิขสิทธิ์อ่ะพี่เวสารโอ้คุณไปจังหวัดโน้นคุณมาจังหวัดนี้จังหวัดนั้นก็ได้ฟังเหมือนกันฟ้องทั้งทุกจังหวัดเลยอ่ะมันจะทรมานขนาดไหนในการเดินทางไปขึ้นศาลทั้งทุกจังหวัดนะฮะ
1: คือมันเป็นการฟ้องเพื่อที่จะกดดันให้อีกฝ่ายนึงเจรจา
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: เ
1: พื่อที่จะยอมเขาอะไรเขาใช้วิธีอย่างเงี้ยยังไม่ต้องสู้คดี
0: ครับ
1: กดดันด้วยวิธีนี้ไปก่อน
0: แค่ไปรายงานตัวต่อศาลแต่ละจังหวัดมันก็เสียเวลาหมดแล้ว
1: สมมติว่าเป็นสิ่งที่ศาลผู้พิพากษาทุกระดับท่านน้อมรับคำแนะนำของท่านประธานศาลฎีกา
0: ครับ
1: ท่านนี้นะท่านใหม่เนี้ยก็จะเป็นนิมิตหมายที่ดีของกระบวนการยุติธรรม
0: ใช่ฮะครับเดี๋ยวขอพักอีกครู่นึงครับพี่ไพศาลครับ

0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
2: สิบเก้านาฬิกาสิบห้านาทีครับคุณสุรชาติถามมาฮะพี่เพศานครับเอ๊ขอโอนคดีไม่ใช่หรือเนี่ยผมเคยโอนเนี่ยนะไปพิจารณาจากอัลสุราชนะไปสงขลาแต่ว่านับหนึ่งนับสองต้องไปไงฮะ
3: ใช่ก็ศาลท่านบางทีท่านก็ดูแล้วโอ้โหฟ้องไว้หลายศาลเหลือเกินนี่ท่านก็ดูแล้วมันในกรรมเดียวกันแล้วอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: ท่านก็ให้รวมคดีแล้วก็มีอยู่ไม่มีปัญหาหรอก
2: ครับ
3: แต่ว่ายังไงก็ต้องไปเที่ยว2เที่ยวก็ต้องไป
2: ต้องไปฮะ
3: กว่าจะขอศาลให้มารวมคดีเพราะว่าเขาฟ้องอีกที่ที่กรุงเทพด้วยอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: มันก็ต้องมามีกระบวนการอะไรอยู
2: ่ฮะครับ
3: ถ้าเป็นนโยบายอย่างของท่านประธานนี่ก็คงจะหมายถึงว่าก็ตั้งแต่เขามาฟ้องเนี่ยก็น่าจะตรวจไอ้คำฟ้องเขาก็รู้ว่าไอ้จำเลย
2: กันแกล้งหรือเปล่า
3: ทำงานอยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยแล้วมาฟ้องสมัยที่ไอ้เอาซะสุดไกลสุดเลยขนาดนี้นะ
2: คร
3: ับ
2: ครับ
3: ก็อาจจะพิจารณาสั่งไปก่อนได้โดยที่จำเลยไม่ต้องไปเสียเวลาขึ้นไปสองรอบสามรอบ
2: ฮะถ้าทำได้ก็จะดีเลยนะครับมีเรื่องเนี่ยพี่เพศานฮะที่เคยมีแนวคิดนะครับของคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคฮะที่เสนอแนวทางผลักดันให้มีการปรับเพิ่มเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อตอบสนองข้อร้องเรียนของประชาชนที่สะท้อนว่าโอ้โหกำไรของคุณแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งเลยอ่ะของหน่วยงานรัฐที่ส่งของคลัง
3: เขาเป็นรองประธานกรรมการเลยเนี่ยนะ
2: ครับครับก็เสนอบอกว่าโอ้ยเงินรางวัลเนี่ย6ล้านเนี่ยมันน้อยไปแล้วมันใช้มาตั้งเท่าไหร่กี่ปีมาแล้วนะฮะ10กว่าปีเข้ามาแล้วนะครับขอเสนอปรับเพิ่มเงินรางวัลไปเลยนะฮะรางวัลที่1เอาไปเลย10ล้านรางวัลที่2เคยได้ไอ้ขออภัยฮะ2ตัวท้ายเนี่ยเคยได้ 2,000 บาทปรับเพิ่มไปเลย 5,000 3ตัวท้ายนะฮะเคยได้ 4,000 หรือว่า3ตัวหน้า 4,000 ปรับไปเลย 10,000 นะฮะพันโทนหนุนสันทนาคมครับวันนี้ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกมาให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดเนี้ยนะฮะข้อเสนอเนี้ยครับพี่ไพศาลครับว่าสำนักงานสลากมีความยินดีฮะแล้วก็พร้อมที่จะรับฟังทุกข้อเสนอจากทุกภาคส่วนแต่ว่าอย่างไรก็ตามในมิติของการบริหารจัดการแล้วก็นโยบายขององค์กรเนี่ยการพิจารณาปรับเพิ่มเงินรางวัลตามข้อเสนอนั้นไม่สามารถใช้อำนาจของสำนักงานสลากดำเนินการที่ทันทีครับเนื่องจากมีข้อเท็จจริงและก็ข้อจำกัดทางกฎหมายโครงสร้างการจัดสรรเงินรางวัลตามพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้กำหนดสัดส่วนการจ่ายเงินรางวัลไว้ที่ 60% ของราคาจำหน่ายสำหรับ L6 เนี่ยนะฮะที่ราคา80บาทเมื่อหักข้อกองทุนเงินรางวัล 60% เนี่ยจะคิดเป็น48บาทต่อใบนะฮะดังนั้นหากต้องปรับโครงสร้างเงินรางวัลให้สูงขึ้นตามที่กรรมาธิการเสนอเนี่ยมันก็มี2ทางเลือกครับก็คือ1ต้องเสนอแก้ไขพรบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลซึ่งจะเป็นการรื้อโครงสร้างแล้วก็เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการจัดสรรเงินรางวัลใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะทั้งโครงสร้างเลยนะครับกับทางเลือกที่2การพิจารณาปรับเพิ่มราคาจำหน่ายสลากให้สูงกว่า80บาทเพื่อจะดันรายได้หรือว่าเงินรางวัลให้มันใหญ่ขึ้นฮะอันนี้ก็ทำได้เหมือนกันครับแต่ว่าไอ้หน้าสลากที่เราเคยซื้อกัน80บาทมันจะไม่ใช่80บาทพี่เวสานสำนักงานสลากนะจุดยืนของเขานะครับเขารับฟังทุกข้อคิดเห็นการจะตัดสินใจว่าจะทำได้หรือไม่ได้หรือว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจะมีประโยชน์ต่อส่วนรวมมากน้อยแค่ไหนเนี่ยถือเป็นประเด็นละเอียดอ่อนครับที่ต้องนำมาพิจารณาอย่างรอบคอบแต่สิ่งหนึ่งที่ห่วงก็คือห่วงราคาพี่เบสารถ้ายังคง80บาทเนี่ยแต่เงินรางวัลมันกระโดดขึ้นไปเป็น10ล้านเนี่ยก็ห่วงว่าไอ้ที่ขายกันในท้องตลาดมันจะไม่ใช่80บาทซึ่งกว่าจะแก้ไขให้มันลงมาอยู่80บาทได้ยากเย็นแสนเข็ญนะครับ

0: อืมวันนี้ก็เลยชี้แจงนะ
1: ครับ
0: เอ้วันนี้ในการประชุมสภามีวาระกระทู้ถามสด
1: ครับ
0: โดยคุณภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอันนี้ก็ทำพวกไอ้อีคอมเมิร์ซใช่ไหม
1: ครับ
0: คุณภาวุฒิเนี่ยตลาด .com นะคุณภาวุฒิได้ตั้งกระทู้ถามสดถึงโครงการชื่อ TH-AI Passport มูลค่า 1,600 ล้านบาทถามถึงนายชัยชนกชิดชอบในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยคุณภาวุฒิบอกว่าโครงการดังกล่าวอยู่ภายใต้กองทุนชื่อกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกองทุน DE เรียกกันสั้นๆว่าอย่างนั้น
1: ครับ
0: ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกสทช.ปีละประมาณ 2,000 ล้านบาทโดยในปี2568มีการจัดทำโครงการแจก AI แบบโปรให้กับคนไทยฟรี5ล้านคนใช้งบประมาณเกือบ 1,600 ล้านบาทหรือราว 60-70% ของเงินกองทุนทั้งหมดที่มีคุณภาวุฒิตั้งข้อสังเกตว่าตัวเลข5ล้านคนไม่ได้สะท้อนความต้องการจริงแต่เกิดจากการนำวงเงินงบประมาณมาตั้งหารจำนวนผู้ใช้งานพร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดกสทช.ซึ่งเป็นเลขานุการของกองทุนดังกล่าวจึงเป็นผู้เสนอของงบโครงการเองลักษณะดังกล่าวเข้าข่ายตั้งเองชงเองตบเองหรือไม
1: ่ครับ
0: นอกจากนี้ยังตั้งข้อสงสัยว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยระบุว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีมูลค่าสูงที่สุดและอนุมัติเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์ใช้เวลาเพียง34วันตั้งแต่เปิดประกวดราคาจนถึงยื่นข้อเสนอทั้งที่ปกติใช้เวลา 3-6 เดือนจึงน่าสงสัยว่ามีผู้รู้ข้อมูลล่วงหน้าก่อนหรือไม่แล้วคุณมาวุฒิยังบอกอีกว่ากลุ่มบริษัทที่เข้าร่วมประมูลก็เป็นกลุ่มเดียวกับที่วางราคากลางและยังพบว่า3บริษัทเดียวกันเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลายโครงการดิจิตอลมูลค่าหลายพันล้านของหน่วยงานรัฐรวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยกำกับดูแลอีกทั้งกลุ่มบริษัทที่ชนะโครงการนี้ยังได้รับโครงการโมโต้ GP ที่จังหวัดบุรีรัมย์ด้วย
1: ครับ
0: นี่สำคัญอยู่ตรงนี
1: ้ครับ
0: ความกังวลที่อาจความบังเอิญมันช่างเป๊ะพอดี จึงต้องตั้งคำถามเป็นโครงข่ายกินรวบหน้าเดิมๆหรือไม
1: ่ครับ
0: และมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนที่ได้รับงานจากกระทรวงของท่านมาโดยตลอดหรือเปล่าฮะ แล้วก็เสนอให้ชะลอการเปิดลงทะเบียนในเดือนมิถุนายนเพื่อให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานปปช.เข้าตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก่อน
1: ครับ
0: ก็ปรากฏว่าทางรัฐมนตรีชัยชนกก็ได้ชี้แจงนะว่ารัฐบาลเห็นตรงกันว่า AI เป็นเรื่องสำคัญจำเป็นและเร่งด่วนโดยในช่วงรัฐบาลอนุทิน1สมัยที่แล้วเนี่ยนะ
1: ครับ
0: เมื่อตนเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ไม่ทันกรอบงบประมาณประจำปีจึงต้องใช้กองทุน DE เป็นช่องทางขับเคลื่อนโครงการนี้คุณชัยชนกยืนยันว่าการใช้เงินกองทุนเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายทั้งพ.ร.บ. DEและหลักเกณฑ์ของกสทช.พร้อมระบุว่าโครงการดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงการแจก AI ฟรีแต่ยังรวมถึงการพัฒนา AI ecosystem และจัดหลักสูตรอบรมเพื่อยกระดับทักษะ AI ให้กับประชาชนส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างเพียง 3-4 วันนั้นชัยชนกระบุว่าเป็นความไม่เป็นความจริงเพราะโครงการเริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2568มีการทำประชามิจารณ์ TOR ในเดือนธันวาคมและกระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณ5เดือนและบอกว่าเป้าหมายของรัฐบาลคือทำให้ประชาชนเข้าถึง AI ระดับโปรได้ฟรีอย่างน้อย1 ปีพร้อมระบบ Learn to Earn เพื่อพัฒนาทักษะการใช้งาน AI ให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวยังเร็วไม่พอด้วยซ้ำ
1: ครับ
0: สำหรับกรณีที่มีการตั้งคำถามว่าทำไมไม่ซื้อบริการตรงจากบริษัท AI แต่นายชัยชนกชี้แจงว่าหากทำโดยตรงข้อมูลจะถูกประมวลผลในต่างประเทศและไม่สามารถนำมาพัฒนาบุคลากรหรือระบบ AI ของไทยได้รวมถึงอาจกระทบต่ออธิปไตยด้านข้อมูลของประเทศนะที่บอกว่ามีฟรีทำไมต้องจ่ายเงินหากอยากเป็นรัฐมนตรีดีผมไม่คิดว่าต้องมาอธิบายว่าฟรีกับโปร

0: ต่างกันอย่างไรโครงการนี้เฉลี่ยเพียง27บาทต่อคนต่อเดือนถูกกว่าสิงคโปร์กว่า20เท่าซึ่งผมเป็นเพียงผู้กำหนดนโยบายโดยพิจารณาว่าโครงการตอบโจทย์ประเทศและคุ้มกับงบประมาณหรือไม่ส่วนใครเป็นผู้ชนะประมูลไม่ใช่ประเด็นสำคัญหากทำตามนโยบายไม่ได้ก็ต้องถูกตรวจสอบตามกฎหมายอยู่ดี
1: ครับก็พอรัฐมนตรีได้ลุกชี้แจงนะพี่บีสารคุณภาวุฒิเองใช้สิทธิอภิปรายโต้ด้วยนะครับแม้เนื้อหาประชาสัมพันธ์จะมี2หน้าแต่รายละเอียดในนั้นชัดเจนว่าเป็นการล็อกสเปคให้กับบริษัทเครือข่ายกลุ่มทุนเดิมพร้อมตั้งคำถามว่าวันนี้คนไทยจำเป็นต้องใช้ AI เวอร์ชันท็อปถึง5ล้านคนจริงหรือสู้เอาเงิน 1,500 ล้านบาทเนี่ยไปปรับแผนการซื้อระบบจ่ายตามการใช้งานจริงคาดว่าจะใช้เงินเพียง100ถึง200ล้านบาทก็น่าจะพอครับถ้าคนใช้เยอะค่อยซื้อเติมไม่จำเป็นต้องละเลงงบพันล้านไปนอนแช่ไว้ให้บริษัทตัวกลางกินส่วนต่างโดยที่ประเทศไทยไม่ได้สิทธิ์ให้บริษัทแม่มาตั้งแล็บวิจัยในประเทศเหมือนชาติอื่นฮะอันนี้เขาก็ย้งไปแบบนั้นครับถ้ารัฐมนตรีมองว่าใครจะได้รับงานไม่ใช่เรื่องของตนมีหน้าที่แค่คลอดนโยบายแบบนี้แปลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตหรือว่าโกงกันขึ้นมาท่านรัฐมนตรีก็จะไม่สนใจเลยใช่ไหมการไม่ยอมตอบประเด็นเรื่องกลุ่มทุนเครือข่ายหน้าเดิมที่เข้ามารับงานมันคือการหลีกเลี่ยงหน้าที่ของรัฐมนตรีในการรักษาผลประโยชน์ที่ชอบทำให้กับประชาชนครับเลยฮะอันนี้ก็มีการโต้กลับไปแบบนี้ครับพี่ไพศาล
0: ครับ
1: อีกกระทู้หนึ่งนะฮะที่วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเป็นประเด็นให้สังคมได้ขบคิดเหมือนกันพี่ไพศาลนั่นก็คือประเด็นของคุณสุพนัทมินชัยนันท์นะฮะกระทู้ถามไปที่นายกรัฐมนตรีเพราะว่ากรณีของอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่สีคิ้วพันล้ำ2นะฮะแล้วก็เกิดต่อเนื่องกับบริษัทรับเหมาที่ชื่อว่าอิตาเลียนไทยเนี่ยเขาตั้งกระทู้ว่าเอ๊ะนายกเคยให้สัมภาษณ์เนี่ยถ้ามันมีความผิดชัดเจนแล้วเขาไม่สามารถทำงานต่อได้มันก็ต้องยกเลิกสัญญาเนี่ยยกเลิกสัญญาได้เมื่อไหร่นะฮะแล้วก็กรณีไอ้สมุดพกผู้รับเหมาเนี่ยที่มีการคุยว่าจะมีการลงรายละเอียดเลยใครทำผิดอะไรยังไงเนี่ยนะครับตอนนี้จะเสร็จกี่โมงฮะสมุดพวกนี้ลงบันทึกอะไรบ้างแล้วหรือยังครับก็วันนี้มีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติฮะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมไปตอบแทนนายกรัฐมนตรีเรื่องการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ของรัฐซึ่งคาบเกี่ยวกับหลายหน่วยงานครับก็สืบเนื่องมาจากการแถลงผลสอบเครนทับรถไฟที่สีคิ้วโคราชนะฮะตอนนั้นตายกันเยอะเลยเนี่ยนะครับซึ่งสรุปแล้วทั้งบริษัทก่อสร้างบริษัทที่ปรึกษาทำผิดสัญญาชัดเจนและก่อนหน้านี้ก็มีผลการตรวจสอบของตึกสทง.จากคณะกรรมการที่นายกอนุทินสมัยเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยยุคที่แล้วแต่งตั้งขึ้นก็มีบทสรุปว่าอิตาเลียนไทยได้มีการทำผนังคอนกรีตไม่ได้มาตรฐานตรงเนี้ยเข้าข่ายกระทำผิดสัญญาชัดเจนเป็นเหตุให้สามารถบอกหรือว่ายกเลิกสัญญาได้นะฮะและเสนอให้เป็นผู้ทิ้งงานขึ้นแบ็คลิสต์ได้เลยตามพรบจัดซื้อจัดจ้างมาตรา109เนื่องจากมีเหตุชัดเจนแล้วนะครับแต่สรุปจนถึงวันนี้คุณสุพนัทบอกว่าผมก็ยังไม่เห็นการยกเลิกสัญญาใดๆนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสมุดพกผู้รับเหมาซึ่งจนถึงวันนี้ก็เชื่อว่าไอ้ตัวระเบียบที่มันออกมาคู่กับสมุดพกเนี่ยก็ยังทำไม่เสร็จนะพี่ไพศาลแล้วจะเสร็จกี่โมงก็ถามให้นายกรัฐมนตรีตอบซึ่งคุณสิริพงศ์ก็ลุกขึ้นชี้แจงบอกว่าหลังจากมีเหตุเครนทับขบวนรถไฟรัฐบาลเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับทำตามขั้นตอนกฎหมายอย่างครบถ้วนล่าสุดเนี่ยได้ส่งหนังสือไปที่สำนักงานอัยการสูงสุดครับเพื่อขอทราบแนวทางอำนาจหน้าที่เพื่อความรอบคอบในการบอกเลิกสัญญาทางปกครองรวมถึงหลักความได้สัดส่วนแล้วก็หลักสมควรแก่เหตุฮะว่ามันได้สมควรแก่เหตุไหมถ้าเกิดเราจะเลิกสัญญากับเขาเนี่ยตลอดจนผลกระทบต่อการบอกเลิกสัญญาเพื่อให้ทางอัยการสูงสุดเนี่ยตอบมาถ้าตอบมาชัดเจนมันจะถึงขั้นตอนต่อไปว่าจะต้องบอกเลิกสัญญากันยังไงครับแต่มันต้องใช้เวลาพี่ไพศาลครับ
0: ครับก็วันนี้ก็นายกก็ให้การต้อนรับ
1: ครับ
0: แขกเมืองคนสำคัญนะ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: 19:30 นะครับต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับจากทุกทิศทั่วไทยนะครับในมหานครรอบทิศนะฮะอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะครับฟังข่าวกันถึง20:00 นะฮะเดี๋ยวสรุปข่าวที่เกิดขึ้นตลอดทั้งวันนี้ให้ฟังนะครับอยู่กับเรา2คนเช่นเดิมนะครับน้องโด้งกับพี่บอยครับ
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีอีกครั้งน้องโด้ง
2: ครับผมนะฮะก็วันนี้ในเฟซของเราเกือบ100คนนะพี่บอย
3: ยอดเลย
2: นะพี่วัฒนศักดิ์นะครับพี่กฤษมนสวัสดีนะครับทุกท่านเลยนะฮะ
3: สวัสดีครับ
2: พี่หนูวันแชร์ให้เราแล้วด้วยโหขอบพระคุณมาก
3: ขอบคุณครับ
2: ใครแชร์ให้นี่นะฮะอยากจะแจกแบงค์500คนละใบแต่ไม่มี
3: แบงค์กาโม
2: แต่เราไม่มีแต่เราอยากจะแจกแต่เราไม่มี
3: เออพูดทำไม
2: พี่ปุญญวัฒน์สวัสดีนะครับพี่บัญชาพี่อเกนสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ฟังข่าวกันต่อครับพี
4: ่มหานครรอบทิศอันดับ10
3: อันดับ10วันนี้ที่สู่เรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลที่ทำเนียบนะฮะกลุ่มผู้เสียหาย39คนจากหมู่บ้านออมทองจังหวัดสมุทรปราการไปยื่นหนังสือร้องเรียนถึงท่านนายกอนุทินแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอความเป็นธรรมให้หน่วยงานภาครัฐไปตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับสิทธิของประชาชนในพื้นที่แก่โครงการในพื้นที่ของสมุทรปราการรวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจท้องที่ในคดีที่เกี่ยวข้องก็แล้วก็ยื่นเรื่องต่อหน่วยงานการสอบสวนและอัยการเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมรวมถึงตรวจสอบข้อกล่าวหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมาตรา157นะซึ่งพฤติการที่ผู้ร้องเรียนเนี่ยอ้างว่าอาจเข้าข่ายทุจริตแล้วก็พฤติมิชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็วันนี้คุณโชคชัยหานิมิตคุณผู้อำนวยการส่วนการมีส่วนร่วมของประชาชนท่านรักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านมวลชนนะเป็นผู้รับเรื่องก็ตัวแทนผู้เสียหายอย่างคุณสุรีเนี่ยบอกว่าวันนี้ชาวบ้านเนี่ยก็เดือดร้อนจากวัดดังในสมุทรปราการซึ่งสมัยก่อนได้มีประกาศโฆษณาขายบ้านชาวบ้านทุกคนซื้อด้วยสุจริตได้ผ่อนกับธนาคารเมื่อผ่อนกับธนาคารหมดทางวัดกลับทำสัญญาเป็นเช่าอาคารซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านขณะที่ชาวบ้านจำนวนมากเดือดร้อนบางส่วนโดนหมายขับไล่จากวัดวันนี้จึงมาร้องเรียนกับท่านนายกให้ตรวจสอบแล้วก็คุ้มครองสิทธิ์ด้วยคุณสุริยาเนี่ยท่านบอกว่าในอดีตเนี่ยมีการแจกเขาเรียกว่าโบชัวร์ขายบ้านแล้วก็ป้ายโฆษณาใหญ่ๆว่าโครงการนี้ซื้อบ้านในราคาเริ่มต้นแค่ 390,000 บาทผ่อนธนาคารดอกเบี้ยแค่ 19% ต่อปีเมื่อผ่อนกับแบงค์แล้วทางวัดก็จะมีเอาก็จะมายึดบ้านของพวกตนคือผ่อนเสร็จจะมายึดซึ่งมองว่าเป็นการหรือก็เป็นการทำสัญญาอำพรางทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนโอ้ก็นี่นะฮะก็จึงต้องมาร้องทุกข์เพราะว่าเดือดร้อนจริงๆนี่ชาวบ้านมาเขาแทงว่าต้อง 30-40 คนเนี่ยคงเดือดร้อนมากเนาะ
4: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: ยุคนี้นะพี่บอยไม่น่าเชื่อว่าจะมีแก๊งลักเด็กไปทำขอทาน
3: จริงว่ายังมีอยู่
2: ยังมีอยู่ล่าสุดเนี่ยนะฮะตำรวจดสนะครับเขาไปจับกลุ่ม3ผู้ต้องหานะฮะที่ทั้งทุบตีทำร้ายเด็กบังคับเด็กคือเราไม่รู้ว่าเขาตีเด็กให้แขนหักเพื่อให้ดูหน้าสงสารแล้วไปทำขอทานหรือไม่แต่เด็กเนี่ยแขนหักใช่ไหมคือถ้าโหดเหี้ยมถึงขนาดว่าพี่นึกออกมาว่าต้องให้เด็กมันแขนหักมันจะได้ดูหน้าสงสารโอ้โหอันเนี้ยมันจิตใจนะโหดเหี้ยมมากหรือแค่คุณทำร้ายเขาพลั้งมือไปทำร้ายเขานี่คุณก็โหดเหี้ยมเกินไปละคือเด็กมันอาจจะไม่ยอมไปทำ

จะพลั้งมือไปทำจนเด็กเขาแขนหักอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็ไม่ยอมรับอยู่แล้วล่ะแต่ว่าโอ้โหถ้าเกิดว่ารุนแรงถึงขนาดว่าต้องให้แขนหักมันจะดูน่าสงสารจะได้เงินเยอะๆอย่างเงี้ยเฮ้ยยุคสมัยนี้เนี่ยนะฮะคุณยังทำอย่างนี้กับเด็กอีกหรือนะครับโอ้วันนี้นะครับ

0: แขนหักแล้วมานั่งเป็นขอทานอยู่สืบไปสืบมานะครับสืบสาวราวเรื่องจนทราบว่านี่แหละฮะ3คนชาวเมียนมาเนี่ยเป็นผู้ดูแลแล้วเป็นคนทำลายร่างกายเด็ก6ขวบเอาเด็กไปขายดอกไม้ขายลูกอมตามร้านอาหารนะตั้งแต่บ่าย3ถึงตี3ถ้าเด็กทำยอดไม่ได้ก็จะทำร้ายเด็กอดให้เด็กอดอาหารเพื่อที่แบบว่าพรุ่งนี้เนี่ยเด็กจะได้แบบขยันขยันนะครับก็ยังดีว่าไม่ใช่ยังดีหรอกเขาก็เป็นเด็กเมียนมาเป็นคนเมียนมาด้วยกันจะเด็กประเทศไหนก็น่าสงสารแหละนะนี่ตำรวจไทยเราต้องเข้าไปช่วยนะครับเพราะมันเกิดขึ้นในไทย
1: ไม
0: ่ถึงกระตัดแต่ว่าเด็กเนี่ยแขนห้อยเลยพี่
1: โดนซ้อมเหรอ
0: เขาว่าโดนซ้อมจนแขนหักก็เลยไม่รู้ว่าเขาตั้งใจให้เด็กแขนหักหรือเปล่าเวลาไปขายของอ่ะอุ้ยหนูน่าสงสารจังเลยมันจะมีประโยชน์
1: ของเวทนาใช่ไหม
0: หรือว่าเขาแค่แบบรุนแรงกับเด็กจนเด็กแขนหักโดยไม่ได้ตั้งใจก็ขอให้เป็นแค่นั้นอย่าถึงขนาดว่าไปเอาเด็กมาแล้วก็จับมันหักแขนอย่างเงี้ยมันดูแบบโอ้โหนะครับนี่ฮะตำรวจเลยเข้าไปช่วยนะครับเพราะว่าสงสารเด็กนะเห็นบอกว่านอกจากเด็กคนที่แขนหักเนี่ยในบ้านหลังนี้ยังมีเด็กอีก5คนนะที่ตำรวจดสเนี่ยไปช่วยออกมาได
1: ้โอ้โหแล้วเข้าเมืองถูกกฎหมายไหม
0: ไม่มีข้อหาแสดงว่าไม่มีนะพี่เขาโดนข้อหาเรื่องของค้ามนุษย์กับพรบคุ้มครองเด็กแล้วก็พรบควบคุมการขอทานตำรวจไม่ได้แจ้งข้อหาหลบหนีเข้าเมืองแสดงว่าตรวจสอบแล้วอาจจะหรือยังไม่ได้ตรวจสอบแต่ว่าไม่มีข้อหาเนี่ยพี่ไม่มีข้อหาหลบหนีเข้าเมือง
1: คร
0: ับ โอ้โหน่าไปขยายผลต่อแล้วไว้พี่บอยไปสัมภาษณ์ทางวิทยุได้นะฮะของดส.เขานะพี่นะครับผม
1: คร
2: ับ
1: ผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
1: เอามาดูเรื่องของคุณโกตีกันบ้างวันนี้บอกไม่ไหวอดีตภรรยายังอยู่ในบ้านต้องจ่ายเงินสด3ล้าน
0: เฮ้ยยังไงกันครับ
1: คือเขาโจ๋บอกว่ายอมถอยทุกอย่างแต่มันเยอะไปแล้วโกตีพูดครั้งแรกหลังเลิกลาอดีตภรรยาตั้งแต่ปี67แต่ปีนี้69แล้วผ่านมาประมาณ2ปียังอยู่ในบ้านต้องจ่ายเงินสด3ล้านไม่มีให้ต้องไปหักจากเงินเดือนรายการอต่อยรายการที่เขาทำกับคุณอาต่อยไปพบอ่ะนะจากเข้าไปเอาเสื้อผ้าในบ้านตัวเองก็ถูกล็อกก็รับอยากเป็นคนเลวบ้างเพราะทนไม่ไหวแล้วคุณโกติบอกว่าไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแต่ว่าวันนี้พูดแล้วโดยคือไปออกรายการเขาเรียกว่าทางช่องคนล้มลุกที่รายการนี้นะ
0: ครับ
1: คนล้มลุกแล้วก็เปิดใจกับพิธีกรคุณอั่นภูวนาถซึ่งนอกจากเปิดใจเล่าเรื่องราวเส้นทางชีวิตหลังที่เกิดขึ้นเนี่ยซึ่งตอนหนึ่งคุณโกติก็ได้อัปเดตเรื่องราวที่ไม่เคยพูดที่ไหนหลังจากเลิกลากับอดีตภรรยาแล้วตั้งแต่ปี67แต่ล่าสุดปีนี้คือปี69เดี๋ยวคุณผู้ฟังฮะดงครับอดีตภรรยายังอยู่ในบ้านของเขาแล้วก็เขาบอกว่าเขาทนไม่ไหวแล้วหลังเลิกลาอีกฝ่ายอยากได้เงิน3ล้านแต่ตลกดังไม่มีให้คุณอั่นก็ถามว่าคบกัน12ปีแต่งงานกันปีเดียวเลิกเลยมันเกิดอะไรขึ้นคุณก็ติ๋งบอกว่าจริงๆแล้วหนูแต่งงาน17ธันวาคมปี66หนูประกาศเลิก17ธันวาคมปี67 1ปีเต็มๆจริงๆหนูไม่ได้อยากแต่งงานตั้งแต่แรกหนูบอกเขาว่างานแต่งงานในอุดมคติของเขากับงานแต่งงานในวิธีคิดของเรามันก็ไม่ตรงกันตั้งแต่แรกแล้วหนูไม่ได้อยากแต่งใหญ่แต่งตัวอะไรขนาดนั้นนี่คุณโกติบอกนะแต่ไหนๆทางญาติฝั่งเขาถามเมื่อไหร่แต่งคบกันมานานแล้วนะเราก็แต่งซะแต่ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องงานแต่งมันเป็นเหมือนเรื่องที่ยากมากๆในชีวิตเราคิดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่หนูรู้สึกเรียกว่าขาแข้งหนูไม่มีแรงเดินเข้าใจว่าเรื่องที่เราไม่อยากทำแต่ต้องทำหนูแต่ก็ไม่อยากแต่งเนาะคุณอันก็ถามบอกว่า12ปียังไม่รู้จักกันดีอีกเหรอคุณก็ตีบอกว่าใช่ก่อนแต่งงานเนี่ยรู้สึกว่าเป็นอีกคนพอหลังแต่งงานก็คืออีกคนเลยต้องบอกสังคมนะบางทีคนในโซเชียลเพราะมึงเป็นอย่างนี้ไงผู้หญิงถึงได้บอกเลิกโอ้ อันนี้นะฮะนี่คือใจความตอนหนึ่งที่คุณก็ตีก็ยอมเปิดเผยซึ่งคือมันจะมีเรื่องของเงินน่ะคุณก็ตีบอกว่าเขาทนไม่ไหวกับหลายๆเรื่อง แต่หนูแต่ตัวคุณก็ติเลือกที่จะไม่พูดเพราะว่าเป็นผู้ชายเราพูดไปให้

0: ร้ายผู้หญิงมันดูหน้าตัวเมียไปเออมันดูไม่แมนหนูก็ไม่เป็นไรสังคมจะด่าว่ามึงเฮ่เพราะแล้วก็ด่ามึงเลวไม่เป็นคนดีไม่เป็นไรแต่อยากจบคุณก็ตีบอกแต่พี่เชื่อหนูหรือเปล่าดิคุณก็ตีถามคุณอันนะพี่เชื่อหนูหรือเปล่าคือคุณก็ตีแก้ทนแทนตัวว่าหนูเนี่ยนะณตอนนี้ปี69เขายังอยู่ในบ้านหนูหนูไม่รู้ว่าเพราะอะไรตอนแรกเขาอยากได้บ้านหนูหลังหนึ่งเขาบอกอาต๋อยไปพบบอกหนูบอกอาหนูไม่ให้หนูให้ไม่ได้เพราะบ้านหนูซื้อก่อนจะรู้จักกับเขาในระหว่างที่เรารู้จักกันมาหนูให้เงินใช้เงินในการผ่อนทุกบาททุกสตางค์หนูไม่ได้เอาเงินแคนตัสไปผ่อนเลยเพราะแฟนที่แคนตัสใช่ไหมเพราะเราในแคนตัสทุกบาททุกสตางค์ที่ขายได้กี่หมื่นกี่พันกี่แสนเนี่ยโอนเข้าบัญชีหมดไม่ได้เข้าบัญชีหนูแม้แต่บาทเดียวอ๋อเงินแคนตัสน่าจะหมายถึงธุรกิจกระบองเพชรใช่ไหม
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ขออภัยไม่ใช่แฟนที่แคนตัสขออภัยคุณผู้ฟังเออนี่นะโอ้คุณก็ตีแกก็เพิ่งยอมพูดเหรอเนาะ
1: โอ้นะเออไม่รู้เราไม่ค่อยได้ตามข่าวผมต้องไปเซิร์ชดูแล้วฟังพี่ไปก็กดกิ๊กก็เคาะคีย์บอร์ดไปนะครับว่า AI บอกว่าคุณโกติตัดสินใจเลิกลาและจบชีวิตการแต่งงานกับแฟนสาวคือคุณกวางเนี่ยเนื่องจากทัศนคติไม่ตรงกัน
0: ใช่
1: เนื่องจากความรู้สึกเหนื่อยที่ต้องเป็นคนกลางในครอบครัว
0: ต้องฟังดูแบบไม่อยากแต่งแต่แรกเลยนะแต่ทุกอย่างมันพาไปอ่ะด้วยสถานการณ์หรอ
1: จริงก่อนแต่งเขาอยู่กันมาตั้งก่อนแต่งเขาคบกันมาตั้ง12ปีนะพี
0: ่อ
1: ืม
0: ไม่อยากเชื่อเน
1: า
0: ะ
1: ก็บางทีมันมีปัจจัยภายนอกนะ
0: บางคนคบไม่นานแต่เขาแต่งแล้วเขาไปด้วยกันได้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่บางคนมาอยู่แล้วมีเรื่องครอบครัวคนในบ้านถูกกันไม่ถูกกันมันก็มีปัญหาพวกนี้นะ
0: ใช่ใช่ใช่
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: อย่างพี่บอยนี่ถ้าอนาคตแต่งเมียเข้าบ้านนี่แล้วเมียไม่ถูกกับที่บ้านนี่ยังไงฮะ
0: ก็เลือกเมียอุ้ยเดี๋ยวแม่ฟังอยู
1: ่ชอบใจชอบใจชงให้ก็รีบรับมุกเลยอย่างนี้ชอบใจ
0: ถ
1: ู
0: กใจ
1: ถูกใจถูกใจแซวเล่นนะแม่มันไม่มีหรอกว่าเราต้องเลือกคนนะ
0: ใช่
1: ครับพาไปดูที่ปราจีนบุรีกันซะหน่อยนะร้านขายทุเรียนเนี่ยเขาบอกเอาใจคนที่ทุนน้อยและอยากกินทุเรียนขายถูกสุดของร้านนะลูกละ30บาทอ่ะเฮ้ยเสียดายเราไม่เห็นภาพนะ30บาทมันจะได้ลูกไซส์ไหนนะพี่บอยนะ
0: อ๋อ
1: เขาบอกไซส์ตะมูตะมิทุเรียนไซส์ตะมูตะมิเอามาขายราคาเริ่มต้นลูกละ30บาทนะส่วนเต้าจิ๋วใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงลูกละ89บาทแต่ผมเห็นนะพี่บอยคนที่สั่งเนี่ยน้องที่อยู่ในอินเตอร์เทนเราเนี่ยเขาทำคลิปใน Facebook เขาสั่งทุเรียนของคุณพิมพ์ริพายล็อตนั้นน่ะที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์อ่ะนะฮะสั่งมาเนี่ยลูกละ 1.2 โลไม่กี่บาทนะฮะแต่พอไอ้ลูกเล็กเนี่ยหั่นออกมาได้ตั้ง8ภูเนี่ยแต่มันก็ภูไม่ใหญ่หรอกนะแต่ว่ามันก็ได้ตั้ง8นะเขานับให้ดูเลยนะลูก 1.2 โลนะไซส์อ่ะนะฮะก็นะลูกเล็กบางทีก็อาจจะเนื้อข้างในก็อาจจะพอได้อยู่ก็ได้นะครับนี่ฮะที่ปราจีนเจ้าของร้านเนี่ยนะครับบอกว่าจัดโปรโมชั่นทุเรียนหมอนทองนะครับเอามาขายนะลูกละ30บาทเนี่ยเป็นทุเรียนไซส์เล็กลูกค้าก็ต้องยอมรับนะเพราะราคานี้เนี่ยมันคงแหมจะไม่ได้ภูใหญ่อะไรสวยๆมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับก็อยากให้คนที่มีทุนทรัพย์น้อยเนี่ยได้กินทุเรียนกันเขาบอกว่าเนื้อทุเรียนในปีนี้เนี่ยนะฮะโอ้โหรสชาติแบบลูกเล็กๆก็อร่อยแล้วทางร้านเขาบอก
0: ใช
1: ่
0: ลูกสัก2โลครึ่งเนี่ยโอ้โหรสชาติดีนะกรอบนอกนุ่มในวันนี้เพิ่งชิมไป
1: พี่แล้วทำไมไอ้บุฟเฟ่ทุเรียนเรายังไงครับพี่มันเลยวันที่พี่เราชวนกันมาแล้วหรือยังไงมัน
0: เราลืมเหรอต้อง
1: เหมือนกับใช่ไหมแล้วพี่วันนั้นพี่บอก25 แล้วเราก็อาจจะงานมันเยอะช่วงนี
0: ้น้องก็ไม่ทักพี่เลยอ่ะพี่ก็ลืมป่ะ
1: ไม่ลืมกันนี่เมื่อวานพี่ตาถามนะพี่ตาที่นั่งข้างเนี่ยถามว่าเอ้าแล้วพี่ไม่เห็นไปกินทุเรียนอะไรกันเลยแล้วก็ก็พี่บอยก็เงียบๆไปนะ
0: เอ้าไม่ตอบแล้วมันยุ่งอะไรด้วย
1: แกนั่งอยู่นี่

0: จะเย็นคนบ้านเดียวกันไม่ใช่เหรอคนปทุมล่ะ
1: เหมือนเรื่องส่วนตัวมาคุยหน้าไหม
0: หนุ่มปทุมล่ะ
1: ไม่เหมือนจะลืมนะต้องเนาะ
0: ลืมเดี๋ยวรออาทิตย์หน้ามีอีกไหมล่ะ
1: เท่าที่ดูถ้าดูโปรแกรมมันจะจบแค่พฤษภาคมอะโด้ง
0: อ๋อเหรอ
1: เดี๋ยวลองดูที่อื่นมันต้องมีให้เราได้ไปปีนกันสองคนได้แน่นอนเรื่องปวด
0: ทุเรียนปีนี้นะครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: ครับคุณผู้ฟังฮะอันดับ6มีสาวมาร้องบอกว่ากองขยะปริศนาสูงกว่า3เมตรโอ้ถูกนำมาทิ้งหน้าบ้าน
0: เฮ้ย
1: เอามาทิ้งข้างๆบ้านขออภัยกลางหมู่บ้านจัดสรรเลยก็เห็นกลุ่มชาวจีน10คนเข้ามาพูดคุยก่อนมีรถ10ล้อเนี่ยทยอยเอาขยะเข้ามาทิ้งโอ้โหส่งกลิ่นเหม็นแมลงวันตอมวันกระทบต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมของคนที่นั่นนะว่าผู้สื่อข่าวได้รับการร้องเรียนจากนางสาวอารีรัตน์อายุ45ปีเจ้าของบ้านในพื้นที่หมู่ที่6หมู่บ้านบางพระวิลเลจนะคุณผู้ฟังนะอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเธอบอกว่าได้รับความเดือดร้อนเลยเพราะว่ามีกองขยะขนาดใหญ่โผล่มาอยู่ๆมันก็เกิดขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้มันงอกเหมือนเห็บแต่คุณผู้ฟังเอามาไว้ข้างๆบ้านเธอส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนที่สำคัญไม่ได้มาแค่ขยะกับกลิ่นมันพาพวกแมลงวันน่ะเพราะแมลงวันมันชอบของเน่าๆอยู่แล้วเนี่ยสร้างความเดือดร้อนกังวลให้กับคนในชุมชนเนื่องจากว่าที่ตั้งเนี่ยมันอยู่กลางหมู่บ้านจัดสรรเลยมีผู้พักอาศัยหนาแน่นก็เลยอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าดำเนินการตรวจสอบหาซิว่าใครหนอเป็นมือดีเอาขยะมาทิ้งข้างบ้านเราเอาขยะมาทิ้งในหมู่บ้านเราถ้าเป็นกลุ่มคนจีนอย่างที่ว่านั้นเนี่ยมาอย่างไรแล้วทำนี้ได้ยังไงนะฮะหน่วยงานเกี่ยวข้องไปดูหน่อย
0: อยู่ๆมาได้ไงนะ3เมตรนะสูงกว่าคนอีกนะฮะ
1: ใช่
0: ครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะ
6: ไว
5: เลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: ร้อนร้อน
1: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียร์

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: มหานครโรคทิพ
2: ย์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์

0: หานครรอบทิศอันดับ5
1: อันดับ5นะครับมันเป็นปัญหามันเป็นปัญหาของคนไทยในยุคนี้จริงๆนะพี่คือด้วยเศรษฐกิจด้วยสภาพต่างๆเนี่ยหาเงินหมุนเงินไม่ทันแล้วก็ตัดสินใจไปเลือกกู้หนี้นอกระบบกู้นอกระบบนะฮะชีวิตของคุณยายวัย87ปีที่บุรีรัมย์ครับนะฮะตอนนี้กำลังทุกข์ใจอย่างหนักเพราะว่าโดนแก๊งทวงหนี้โหดเนี่ยขู่จะมาฆ่าคือแกไปกู้เงินมาเนี่ยนะครับ 10,000 ในช่วงเปิดเทอมก็เอาไปซื้อชุดนักเรียนให้กับหลานๆ2คนนะเอาเป็นค่าเหมือนกับทุนการศึกษาให้กับเตรียมไว้เป็นทุนการศึกษาแล้วก็ใช้จ่ายรายวันด้วยทีนี้หาเงินมาใช้คืนไม่ทันโอ้โหกู้หมื่นไม่รู้ว่าเดี๋ยวนะกำลังไล่ดูว่าโดนไปเขาบอกกู้มา 10,000 ใช่ไหมก็จะต้องถูกหักไว้ละเริ่มต้นเนี่ย 1,000 ได้รับเงินจริงมา 9,000จ่ายเป็นรายวันวันละ400เป็นเวลา30วันนะครับก็ถ้าจ่ายครบเนี่ยมันก็4 3 12ใช่ไหมก็12,000นะนะปรากฏว่าหาเงินมาจ่ายไม่ทันก็พยายามต่อรองนะครับกับทางเจ้าหนี้ว่าขอเปลี่ยนจากวันละ400เป็นวันละ100ได้ไหม นะฮะก็เลยทำให้แก๊งทวงหนี้เนี่ยเขาไม่พอใจตอนจะมาเอาเงินรับปากดิบเป็นอย่างดิบอย่างดีพอได้เงินไปแล้วมาบอกผ่อนไม่ไหวมันก็เกิดปัญหาขึ้นนะครับส่วนใหญ่ก็อย่างนี้นะพี่น้องเวลาคนที่หมดหนทางแล้วอ่ะได้เดี๋ยวฉันให้เดี๋ยวฉันหามาให้ฉันผ่อนไหวเนี่ยพอผ่อนไม่ไหวขึ้นมาก็ไม่อยากจะโทษกันนะแต่ว่านี่แหละฮะแต่ยังไงก็ตามนะไอ้นี่นอกระบบมันก็ผิดกฎหมายแต่ว่าเราไปกู้เขามาก็ต้องคืนเขาละเพียงแต่ว่าตอนนี้คนต้องหาคนกลางนะคุณยายเนี่ยนะครับยกมือไหว้เลยนะขอให้คนกลางเข้าไปช่วยหน่อยว่าไปช่วยเจรจาไกล่เกลี่ยให้หน่อยได้ไหมนะให้ผ่อนนานขึ้นได้ไหมวันละร้อยแล้วก็ผ่อนนานขึ้นได้ไหมล่ะตอนนี้เจ้าหนี้เขาไม่ยอมไงนะครับ
2: แล้วคุณไหนเขาขู่ทำร้ายไหม
1: เขาขู่จะฆ่าเลยครับพี
2: ่โอ้โหโหด
1: จะฆ่าเลยคุณยาย87แล้วอะ
2: โอ้โห
1: ก็เป็นปัญหา
2: ได้แต่อย่างนี้เหรอ
1: ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ได้แต่วอนขอให้หน่วยงานใครก็ได้เข้าไปช่วยเป็นคนกลางเจรจาให้หน่อยครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
3: อันดับ4ไปดูท่านโฆษกสำนักงานตำรวจชาตินะครับท่านพลตำรวจโทไตรลงผิวพันธ์ท่านยังเป็นรองเจรตํารวจแห่งชาติด้วยวันนี้ท่านมอบรางวัลเขาเรียกว่าโฆษกยกนิ้วต้องอย่าถามว่านิ้วไหนนะจะตีมือให
1: ้ก็ต้องนิ้วโป้งไง
3: นะฮะโฆษกยกนิ้วให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลงานโดดเด่นในการผลิตสื่อและก็เนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของตำรวจและสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์และข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่ยอดเยี่ยมในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน8คนเพื่อส่งเสริมและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งใจก็รางวัลโฆษกยกนิ้วจำนวน8รายเนี่ยเป็นรางวัลด้านผลิตสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งมีบทบาทในการสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์เนี่ยนะ3รายได้แก่พันตำรวจเอกพินิจประสิทธิ์เขตกิจฮะท่านนี้เป็นผู้กับสภ.หนองบัวแดงที่ชัยภูมิเป็นเจ้าของช่อง TikTok ที่บิ๊กพินิจทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรับแจ้งความช่วยเหลือปรึกษาและแก้ไขปัญหาต่างๆกับประชาชนโดยนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิทินประจำวันหรือกฎหมายที่ประชาชนควรรู้นี่แล้วก็ให้ทัศนคติข้อคิดเรื่องการใช้ชีวิตเรื่องการเตือนภัยท่านที่สองคือจ่าสิบตำรวจธนวัฒน์ตรีสุคนฮะผอ.บ.หมู่สภ.สองพี่น้องอันนี้เจ้าของช่อง TikTok จ่าบูมต้องไปตามได้นะเป็นตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายตรวจในโลกออนไลน์แล้วก็ติดตำรวจโทโชคชัยมาลสีผอ.บ.หมู่งานจราจรสอลุมพินีว่าไปเอ๊ะผมกำลังดูชื่อไม่มีจ่าอ้วนบอดี้คำไซเหร
1: อ
3: จะจับเป็นตัวไลฟ์พอดีเนี่ยที่ไปสัมภาษณ์เมื่อวันก่อนเขาดังจริงนะต้องทำไมรู้ป่ะ
1: เออ
3: พี่ยอมรับว่าดังทำไมรู้ป่ะเพราะว่าพอไป

0: สัมภาษณ์เขาแล้วเขาเอาคลิปที่พี่สัมภาษณ์เขาตัดลงในช่องเขาอ่ะจากวันบริคัมไซอ่ะมันมีคนส่งลิงก์มาหาพี่เอาแคปลิงก์ตรงนั้นมาให้แล้วบอกว่าได้สติ๊กเกอร์เขามาไหมขอหน่อยหลายคน
1: อ
0: ่ะ
1: อ้าวผมยังขอพี่เลยตอนที่พี่ส่งข่าวว่าขอสติ๊กเกอร์มาให้ด้วย
0: เพราะเขาเห็นเราในช่องของจ่าไงว่าเราสัมภาษณ์แล้วรู้จักเราอ่ะรู้จักพี่บอยก็มาทักส่วนตัว
1: ใช่ใครก็อยากได้
0: เด
1: ี๋
0: ยวว
1: ัน
0: พฤหัสหน้าเขามาช่องเก้าโดงเป
1: ็
0: นไปรอสิเขาสติ๊กเกอร์มาแจก
1: ใช่พวกนี้เขาดังพวกไอ้รอบตัดพระนครจ่าอ้วนอะไรพวกนี้พวกนี้เขาจะใครๆก็จะขอสติ๊กเกอร์เขาอะไรอย่างเงี้ยรถมอเตอร์ไซค์ก็จะไปติดกันให้มันเท่ๆนะ
0: จริงแล้วระหว่างที่สัมภาษณ์เมื่อวานนะไม่ทำอะไรได้มากมีแต่คนวิ่งมาขอสติ๊กเกอร์แล้วบอกว่าโอ้โหเนี่ยตามมาต้องงานวนมาหลายรอบไม่เคยเจอวันนี้จังหวะเจอ เขาอยู่กับเราริมถนนนานไงเขาเลยไปไหนไม่รอดโอ้โหคุณลูกฟางใครเป็นเอฟซีก็วันพฤหัสบดีหน้าตอนประมาณบ่ายสามโมงเนี่ยจ
1: ่
0: าอ้วนกับจ่าเปี๊ยกตัวร้ายเนี่ยเขาจะมาอัดรายการที่ช่อง9เชิญนะรายการบอยอย่าลงลึกหลอกลวงจะคุยชีวิตเขาหน่อย
1: นะคร
0: ับ นะคร
2: ับ มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เอาอาจจะได้อีกสักข่าวนึงแล้วกันนะครับวันนี้ขออภัยนะก็เอาเรื่องรองโฆษกปปช.แล้วกันนะครับที่ก็ต้องใช้คำว่าเมาแล้วขับแล้วล่ะชนไรเดอร์จนเสียชีวิตนะครับก็ตอนแรกชนแล้วหนีนะฮะความคืบหน้าเรื่องนี้เนี่ยนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะฮะท่านมามอบตัวก็ตำรวจก็แจ้ง3ข้อหาหนักเห็นบอกว่าเป่าแอลกอฮอล์เนี่ยนะฮะพี่บอย189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
0: ์โอ
1: ้นะก่อนที่จะถูกตำรวจคุมตัวไปที่สภ.บางสีเมืองนะครับเรื่องนี้เองเนี่ยนะครับทางพันตำรวจเอกโชคชัยคณะเจริญนะครับรองผู้การจังหวัดนนทบุรีนะฮะก็บอกว่าได้เอาเจ้าหน้าที่ผอ.เนี่ยนะครับไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับพร้อมกับรถกระบะนะที่โฆษกคนนี้เนี่ยขับรถขณะมึนเมาแล้วไปชนจนมีผู้เสียชีวิตเอาไปเหมือนกับจำลองเหตุการณ์เรียบร้อยนะครับแจ้งข้อหาไว้3ข้อหานะฮะก็พวกเมาแล้วขับประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก
0: ็
1: ขับรถชนแล้วไม่จอดให้ความช่วยเหลือนะฮะแล้วก็ไม่แสดงตนต่อเจ้าหน้าที่นะครับก่อนที่จะติดต่อเข้ามอบตัวนะฮะโอ้เรื่องนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่แล้วว่าเป็นถึงระดับข้าราชการระดับสูงนะฮะแล้วชนแล้วหนีด้วยเห็นนักข่าวบอกว่าตัวท่านเนี่ยลงมาปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนขับแต่ว่ามีคนเห็นว่ามาคนเดียวนะตอนเกิดเหตุมีคนเห็นว่ามาคนเดียวนะครับก็เดี๋ยวตามคดีนี้กันต่อไปนะฮะเอาวันนี้ครบถ้วนนะครับขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านเลยนะครับที่บอกว่าโอ้เราเล่าข่าวเข้าใจง่ายขอบพระคุณเลยนะครับขอบพระคุณมากๆ
0: ขอบคุณครับ
1: เนาะพรุ่งนี้เราจะเจอกันนะพี่บอยเนาะวันศุกร
0: ์ใช่ครับโดง
1: วันศุกร์เราเจอกันอีก1วันนะครับ1ทุ่มพรุ่งนี้เจอกันเดี๋ยวฟังเพลงกันต่อนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุงร่างกาย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าว

0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่28พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงรับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยม

0: เวียดนามและภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลวันนี้เวลา 17:12 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตส่งรับนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์และประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนางโง่เฟืองลีภรรยาในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยเมื่อวันที่15-20พฤศจิกายน2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายเลดึกแองประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในขณะนั้นรวมทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอีกหลายครั้งประเทศไทยได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเมื่อวันที่6 สิงหาคม 2519ซึ่งเป็นก้าวแรกของความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศและเป็นพื้นฐานของการดำเนินความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอยู่ในระดับที่ดีและมีพลวัตอย่างต่อเนื่องทั้งสองประเทศให้ความสำคัญซึ่งกันและกันและได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกันเมื่อเดือนมิถุนายน2556ต่อมาได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งเมื่อปี2562และล่าสุดได้ยกระดับความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านเมื่อปี2568เวลา 17:41 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายอัศวินเตชะเจริญวิกุลและนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลในนามมูลนิธิสิริวัฒนภักดีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวประกอบด้วยอุปกรณ์ในห้องโดยสารพยาบาลและอุปกรณ์ช่วยชีวิตตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่ทันสมัยพร้อมด้วยเทคโนโลยีล่าสุดตามมาตรฐานสากลได้แก่อุปกรณ์ช่วยหายใจอุปกรณ์ช่วยชีวิตและติดตามอาการและอุปกรณ์เคลื่อนย้ายเป็นต้นเพื่อใช้ในการออกปฏิบัติการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤตผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ให้ได้รับการรักษาในเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและได้รับความปลอดภัยก่อนนำส่งถึงโรงพยาบาล
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31 พฤษภาคม 2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2 ชิ้นฟรีอีก2 ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบ

0: ทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: มาแล้วค่ะพิมดามหานครนะคะวันนี้มาแบบหวานๆเลยคุณผู้ฟังมาแบบว่าสำเนียงจีนๆนิดนึงนะคะแล้วก็หวานด้วยนะรักเขาอะไม่รู้จะทำยังไงถ้าคิดถึงเธอมากกว่านี้ค่ะจากพี่เจินเจินนะคะตามมาด้วยหวอกอ้ายนี่รักเธอหมดหัวใจจากเพียวๆนะคะและปิดท้ายกันที่ไม่มีเธอจะบอกรักใครจากหญิงๆก็เขาชื่อสองพยางค์กันมาตลอดอะเนาะพี่หญิงก็ต้องเป็นหญิงๆไปด้วยนะคะเอาละ3เพลงค่ะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะ
1: ฮิตมาราธอน
0: มาแล้วมาแล้วพิมดามหานครต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ M-Cord Radio Network 20

12ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับพิมพ์ดามหานครค่ะดูแลคุณผู้ฟังไปจนถึง4ทุ่มเลยนะคะทักทายกันด้วยนะสำหรับทุกท่านเลยนะคะทุกๆช่องทางทุกแพลตฟอร์มวันนี้มากหลายแพลตฟอร์มนิดนึงนะคะหลังไมค์วันนี้อยู่กับแป้งโกะคนสวย022481366นะคะและ SMS ค่ะและด้วยเป็นไงรอเรือรอลิงชัดเจนมากและ SMS ค่ะที่เบอร์4689400นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเชียร์ศิลปินท่านไหนนะคะก็สามารถขอชื่อเพลงมาผ่าน SMS มาได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนำชื่อเพลงตรงเนี้ยที่คุณผู้ฟังขอมาทาง SMS นะคะทางหลังไมค์เอ่ยหน้าไมค์เอ่ยนะคะก็นำมานับคะแนนกันด้วยนะคะเราไปถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะวันนี้ยังคงอยู่ด้วยกันทั้ง Facebook Live นะคะและทาง TikTok นะอันนี้วันนี้มีช่องทางใหม่คุณผู้ฟังนะคะ TikTok ก็มานะวันนี้นะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะก็อยู่ด้วยกันเนาะจนถึง4ทุ่มเลยนะคะรวมไปถึงพี่ๆนะที่กำลังฟังอยู่ทางคลื่นวิทยุด้วยนะคะและคนที่กำลังฟังอยู่ทางเครือข่ายวิทยุอสมท M-Cord Radio Network ทั้ง41สถานีเลยนะคะทั่วประเทศไทยเลยทีเดียวนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะพร้อมกันหรือยังคะตอนนี้รถไฟกำลังจะมารับคุณผู้ฟังขึ้นรถไฟสายด่วนขบวนพิเศษในค่ำคืนนี้นะคะกำลังมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสำหรับรถไฟนะคะคนที่อยากจะขึ้นรถไฟด้วยกันต้องเข้ามาทาง LTM FM 95 Fanpage นะคะเข้ามาทางนี้แล้วนะคะก็รายงานตัวมาได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดหัวใจให้ด้วยนะคะส่งสติ๊กเกอร์มารัวๆได้เลยนะคุณผู้ฟังนะพี่มานพไรเดอร์รังสิตสวัสดีด้วยพี่ปูรัตนพันธ์นะคะน้องมังกรธนชนนะคะแล้วก็ยังมีพี่เรดมี่นะคะน้องแวนว้าวนะคะแล้วก็มีพี่สายทองหูตาไมค่ะน้องมังกรทักทายกันไปแล้วเนาะน้องคิตตี้วังว่าด้วยนะคะแล้วก็มีพี่สายทองหูตาไมพี่อินแทนค่ะนี่พี่นิสาบอกสวัสดีรอบ2ค่ะสวัสดีรอบ2นะคะเพราะว่าเราก็เจอกันแล้วเมื่อเช้านี้1รอบนะคะพี่ปุญญวัฒน์จากอุบลราชธานีค่ะมาแล้วเรียบร้อยนะคะแหมนะมาทางช่องทาง Facebook Live นี่ทำไมมันบางเบาขนาดนี้นี่เขามาดูกันทาง TikTok กันเต็มไปหมดเลยนะคะตอนนี้พี่ตั้มกระต้อสวัสดีค่ะบอกพี่พิมดาคนสวยวันนี้รถไฟเต็มหรือเปล่าเนี่ยขอไปด้วยคนได้มั้ยครับมาเลยพี่ตั้มกระต้อนะคะวันนี้มาทันขบวนแรกนะคะแล้วก็ยังมีนะคะทางนี้ด้วยนะแม่น้องหนีดูเข้าไปทาง TikTok น้องแชมป์เขาก็ไปทาง TikTok นะคะวันนี้นะแล้วก็คุณกวีด้วยสวัสดีคุณกวีทาง TikTok ด้วยนะคะนี่หลายท่านเลยนะวันนี้มากันเพียบเลยแล้วก็ยังมีนะคะพี่วัดคลองถมนะคะทักทายกันไปพี่วิจิตรนะคะพี่วิจิตรพี่ธีรพันธ์สวัสดีด้วยนะคะพี่เบเบลเทียมน่วมนะคะบอกถนัดทางนี้มากกว่าหนีดูบอกหนีดูฮะอะไรนะคือหมายถึงชื่อใช่ไหมเขาชื่อหนีดูน้องช้างสวัสดีด้วยน้องช้างน้องหรือพี่นะเรียกน้องคือพอรู้จักคนที่ชื่อช้างแล้วเขาเป็นน้องไงเราก็ถนัดเรียกน้องไงพี่ช้างสวัสดีค่ะพี่โนบิตะโนบิด้วยนะคะแล้วก็คุณแม่ทันวิชาสวัสดีค่ะพี่โคนันด้วยพี่โคนันบอกสวัสดีครับนี่เราก็จะทักทายกันทุกช่องทางเลยนะคะคุณผู้ฟังค่ะเอาล่ะมีใครอีกไหมนะคะพี่ทวิชพงษ์นะคะบอกว่ารถไฟคันนี้ผ่านอโศกไหมครับตอนนี้รถไฟกำลังจอดอยู่ที่สถานีพระราม9นะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะผ่านอโศกนะเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะคะแยกวัดใจนะจะบอกว่าหลายๆคนเนาะที่กำลังฟังอยู่ทางนี้นะแล้วก็คนที่ไม่เคยผ่านแยกอโศกอาจจะไม่เข้าใจหรอกว่าการจราจรตรงนั้นน่ะมันคับข้างมันหนาแน่นมันแบบว่าจะไปกลับตัวก็ไม่ได้เดินต่อไปก็ไปไม่ถึงคุณผู้ฟังนึกออกไหมพี่มิถุสวัสดีด้วยนะคะคือไฟมันมีการมันมีแยกไฟแดงนะคุณผู้ฟังนึกภาพตามนะสมมุติว่าเราเนี่ยอยู่หลังรถไฟอยู่หลังรางรถไฟเนาะไฟเขียวแล้วทีนี้ปุ๊บเนี่ยข้างหน้ามันยังไม่ขยับเลยมันก็แน่นอึกเลยทีนี้ข้างหลังมันก็บีบแต่ไรเขียวแล้วทำไมไม่ไปเฮ้ยเฮ้ยข้างหน้าก็ค่อยขยับนิดเราก็ค่อยขยับไปในระหว่างนั้นเราก็ลุ้นว่าค่อมหรือยังค่อมทางรถไฟหรือยังหลังจากนั้นเราก็จอดอยู่กลางทางรถไฟไฟเหลืองแดงปึ้งพอดีทำยังไงอะกลับตัวก็ไม่ได้ถอยหลังก็ไม่ได้เลยทีนี้ทำยังไงอะคุณผู้ฟังมันทำอะไรไม่ได้นะคะมันก็เลยอาจจะต้องเป็นแบบนั้นซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเข้าใจกันดีเนาะการจราจรละแวกนั้นเขาเข้าใจกันดีว่ามันเป็นแบบนี้เสมอดังนั้นเนี่ยเขาก็เลยจะต้องบอกทางรถไฟว่าหยุดก่อนนะให้ทางรางเนี่ยมันเคลียร์เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยผ่านอะไรอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้ค่ะจริงๆนะคะอ่ะมีอีกไหมนี่ดูมา

างนี้ด้วยฟ้าใสใช่ไหมอ๋อพี่ฟ้านัทพงศ์คนละฟ้าฟ้านัทพงศ์พี่กุลชาพี่มาลัยคนนนท์นะคะคุณแม่สมใจคิดดีทำดีด้วยพี่เดือนเพ็ญสุขเจริญด้วยนะคะแล้วก็มีใครอีกไหมพี่ทวิชพงศ์นะคะทักทายไปแล้วเรียบร้อยนะคะมิถุอ๋อพี่ยุสมานไปทางนู้นชื่อมิถุเนาะเออนะคะอ่ะเอาล่ะคุณผู้ฟังไปแล้วดีกว่ารถไฟออกแล้วพี่ไวๆไม่ใช่มาม่าพี่นิวรณ์ด้วยนะคะโอ้ยมากันเพียบเลยวันนี้นะคะอ่ะคุณผู้ฟังค่ะพี่วันชัยบอกว่ามาตามทางต๊อกๆแล้วขอบพระคุณมากๆเลยนะคะยังไงก็เข้ามาตามทางต๊อกๆด้วยอีกช่องทางหนึ่งนะคะช่วยกันทำมาหากินนะคุณผู้ฟังนะดูทางFacebook Live ไปด้วยแล้วก็ดูทางต๊อกๆไปด้วยนะคะทั้งสองทางเลยนะคะก็ช่วยกันถ้าเกิดว่าเป็นทางต๊อกๆเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่องส่วนตัวของพิมดาเองนะคะก็พิมพ์ว่าพิมดาเลยนะคะเป็นดีเจคลื่นไหนครับผมนี่มีคนถามมาคลื่น LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะพี่เพนเตอร์เข้ามาติดตามกันได้เลยนะคะอ่ะเอาล่ะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้คุณผู้ฟังจะขอ1สายหน้าใหม่นะคะ022481366ค่ะน้องแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่หลังจากจบเพลงนี้นะคะคุณผู้ฟังโทรมาจองสายกันได้เลยนะคะ022481366ค่ะ

0: ักรักเธอจากโปงลางสะออนนะคะอุ้ยช่วงนี้นี่โปงลางสะออนนี่เขากลับมาดังอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพลงนี้ก็เขาก็เล่นกันไปทั่ว TikTok เลยคุณผู้ฟังนะคะเพลงนี้กลับมาเป็นไวรัลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรวมไปถึงพี่ๆโปงลางสะออนด้วยพี่อีทพี่ลู่พี่ล่าตอนนี้นี่ไปเมืองนอกอุ้ยคนไปดูกันเพียบเลยนะคะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้หนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วในช่วงของสายชิลหิวใจค่ะ
1: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
0: ทักทายหนึ่งสายหน้าไมค์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสด
2: ีสวย
0: อุ้ยรู้ได้ไงว่าสวยอ
2: ่
0: ะ
2: สวยที่เสียงก็เพราะฟังเสียงก็รู้
0: ฟังเอาจากเสียงไม่เคยเห็นหน้ากันเนาะ
2: จ้าเพราะว่าโทรศัพท์ไม่มีหน้าไมค์เด็กกดปุ่ม
0: โอ้ก็เลยฟังจากทางวิทยุเอาใช่ไหมคะ
2: จ้าพิมใจใช่ไหมจ้า
0: อะไรนะจ้า
2: พิมใจใช่ไหมจ้า
0: พิมดา
2: พิมดาพิมใจพิมพิมพิม
0: เปล
2: ี่
0: ยนช
2: ื่อ
0: เปลี่ยนชื่อให้ซะแล้วเป็นพิมใจซะแล้วพิมดา
2: เปลี่ยนใหม่เป็นพิมใจ
0: เออได้แล้วคุณพี่อะไรล่ะคะคุณพี่อะไรรายงานตัวก่อน
2: เฉลียวอยู่สิงห์บุรีจ้า
0: พี่เฉลียวจากสิงห์บุรีจ้าพี่เฉลียวทำอะไรอยู่จ้าตอนนี้
2: ตอนนี้ก็นั่งฟังวิทยุอยู่จ้ากินข้าวอิ่มแล้ว
0: อ๋อกินข้าวกับอะไรคะ
2: วันนี้ซื้อสุกี้ให้น้องซื้อสุกี้มาฝากจ้า
0: เออน่ารักจังเลยแล้วน้องล่ะน้องทานอะไรน้อง
2: น้องหมาก็แบ่งสุกี้ให้หมากินด้วย
0: ไม่คือหมาซื้อสุกี้มาฝากเหรอหรืออะไรหมายถึงน้องคนนี้ซื้อมาให้เนี่ย
2: โหน้องเขาอยู่หน้าบ้านวันนี้ไปเก็บใบตองแห้งทิ้งให้เขาก็เลยซื้อสุกี้มาฝากที
0: ่
2: น้องก้อย
0: น้องก้อยเพื่อนบ้านใช่ไหมป้าข้างบ้าน
2: ใช่ใช่
0: เรียกป้าข้างบ้าน
2: ลูกน้อง
0: เรื่องเรียกป้าข้างบ้านนี่แปลกๆอยู่เนาะเออต้องเรียกว่าเพื่อนบ้านเป็นญาติกันใช่ไหมซื้อสุกี้มาฝากพี่เฉลียวนะคะน่ารักจังเลยเนาะมีน้ำใจให้กันนะคะแล้ววันนี้พี่เฉลียวอยากฟังเพลงอะไร
2: ปักใจไว้ที่เดือนค่ะของสายยันลูกมุ้ง
0: สายยันพี่เฉลียวพิมดาหาเจอแต่เวอร์ชั่นของพี่สายนาทีเหมือนกันไหมเพลงเดียวกันปะ
2: ไม่ของสายยันเขาร้องอ่ะสมัยก่อนน่ะ
0: เหรอต้องเป็นของคุณอาสายยัน
2: แต่ตอนนี้ไม่มีคนเอามาเปิดฟังเลย
0: สายยันสัญญาใช่ไหม
2: ใช่เมื่อกลางวันนี่ขอเพลงไอ้นั้นห้องเบอร์ห้า
0: แล้วได้ฟังปะ
2: ได้
0: ได้ฟัง
2: ไ
0: ม
2: ่ขอนี่ไม่เคยได้ฟัง
0: อุ้ยทำไมวันนี้ได้ฟังโชคดีอ่ะได้หน้าไมค์สองรอบแล้วหรออ
2: ันไม่ได้คุยหน้าไมค์แต่ได้ฟังเพลงของพ่ออ้อเปิดให้ฟังเมื่อตอนวันนี้ไปถกย่าตอนเช้า
0: อ่ะล่ะคะพ่ออ้อใจดีเนาะ
2: ได้ใช่ได้ฟังเก๊กก็ปวดเลาะเก๊กตลกดีอ่ะฟังดีแล้วไม่มีทุกข์เลยอ่ะเนาะ
0: เพลินๆ
2: อารมณ
0: ์
2: ดีนะ
0: พี่เฉลียวนี่ฟังตั้งแต่กี่โมงคะเนี่ย
2: โอ้ฟังไปจนนู่นเลยเที่ยงคืนนอกจากรู้สึกก็มาปิดบางทีก็เที่ยงคืนบางทีก็ไปเลยเที่ยงคืนอีก
0: โอ้โหนอนดึกขนาดนี้แล้วตื่นกี่โมง
2: แบบนอนไปอ่ะ 3-4 ทุ่มนี้แล้วก็ฟังไปด้วยแล้วก็หลับตื่นก็ฟังไปแล้วก็พอรู้สึกตัวขึ้นก็ปิดเดี๋ยวประมาณ 4:00 นาฬิกาจะปลุกบางทีก็เปิด 4:00 เลย
0: อ๋อเหรอเปิดยาว
2: สถานีอ่ะ
0: เปิดยาวถึง 4:00 เลยใช่ไหมพี่เฉลียวที่สิงห์บุรีนี่สถานีอะไรคะ FM อะไร
2: ไอ้นี่ขึ้นกับไอ้ฟังตรงสถานีเลขของเขาในวิทยุ92
0: เลขอะไรอ่ะ
2: อะ
0: เลขอะไรนะ FM อะไรที่สถานีอ่ะที่ขึ้นอยู่ที่วิทยุพี่อ่ะพี่เฉลียวพี่เฉลียวหายไปแล้วค่ะตอนนี้นะคะสัญญาณไม่ดีสัญญาณ
2: สัญญาณรู้สึกแผลบแล้วเหมือนจะเป็นหวัดแล
0: ้
2: ว
0: สัญญาณเป็นหวัดแล้วนะคะกลับมาแล้วเกือบหลับแต่กลับมาได้นะพี่เฉลียวนะ
2: มีป้ายคนนึงอ่ะอยู่ใกล้ๆบ้านน่ะวันนี้ไปถกหญ้าแถวบ้านเขาแหละ
0: ค่ะ
2: บอกว่าเจ๊วเขาก็เปิดทั้งคืนเหมือนกัน
0: เ
2: ขาก็จะเจ๊วใครหน้าไปขอเพลงขึ้น95ก็ว่างั้น
0: แ
2: ต่ตอนนี้หนูก็ขออีกนะป้าแจ๊วอย่างนี้ตอนนี้เขาก็ฟังอยู
0: ่ป้าแจ๊วเหรอพี่เฉลียวนี่ชื่อเล่นชื่อป้าแจ๊วเหรอ
2: ป้าแจ๊วป้าแจ๊วตรงนู้น
0: ป้าแจ๊วคือตรงนู้น
2: เมื่อเช้าไปถกหญ้าแถวบ้านเขา
0: แถวบ้านเขาเขาก็ฟังเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วนะเพลงนี้เรามอบให้ใครคะ
2: ให้ป้าแจ๋วกันแล้วกัน
0: ให้ป้าแจ๋วกัน

0: กันเนาะ
1: อยู่คนเดียว
0: อ
1: ันก็เหลียวก็อยู่คนเดียวแม่แฟนเขาก็เสียไปตั้งนานแล้วเราเอาพี่ซิโยเป็นนี่เลย
0: เป็นเพื่อนนี่อันนี้สาวโสดทั้งหมู่บ้านเลยเหรอ
1: ใช
0: ่หมู่บ้านสาวโสดนะเนี่ยนะคะ
1: บ้านสาวโสด
0: สิงห์บุรีบ้านไหนเนี่ยบ้านไหน
1: อยู่ใกล้ๆพระพรหมไอเซียตรงเนี้ย
0: เขาเรียกบ้านอะไรแถวนั้นอ่ะ
1: บ้าน

0: ร้อยแล้ววันนี้ขอให้พี่เฉลียวนอนหลับฝันดีนะคะ
1: ขอบคุณมากค่ะ
0: นะคะแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะพี่เฉลียวนะพักผ่อนยังมีความสุขนะคะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
0: สายชิวฮิวใจต้องขอขอบคุณด้วยค่ะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายเด้อมีเด้อนี่เติมเองนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะพี่เฉลียวขอเพลงนี้มาค่ะ

0: นี่แหละค่ะเพลงจื่อบ่อค่ะเป็นเวอร์ชั่นที่เราต้องไม่เคยฟังแน่ๆเลยนะคะเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยพี่ดอกอ้อทุ่งทองค่ะเขานำมารีมิกซ์ใหม่ให้เป็นเวอร์ชั่นของพี่ดอกอ้อเองนะคะแล้วก็ใส่กลอนลำเข้าไปด้วยนะในเพลงนี้นะคะก็มาร้องให้ฟังกันสดๆค่ะเอาไว้เมื่องานมหานครคานิวัลดนตรีแห่งภูสาศิลป์นะคะเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะที่ผ่านมานะคะก็ต้องขอบคุณกันด้วยค่ะมหานครไลฟ์ขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไป
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
0: อ่าละค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพักกันสั้นๆสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกค่ะ

0: ยพิมดามหานคร
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: คือรสชาติความทรงจำที่ไม่เคยลืมของผมโจอี้ภูวสิทธิ์และยังคงประทับใจไม่เปลี่ยนแปลงยำยำจัมโบ้รสหมูสับชามนี้เลยเส้นเหนียวนุ่มลื่นรสชาติอร่อยเข้มข้นน้ำซุปหอมกลมกล่อมประทับใจไม่มีวันลืมยำยำจัมโบ้รสครั้งแรกประทับใจไม่ลืม
1: ยำยำจัมโบ้ชิโนโมโ
2: ตะทุกบ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าอย่างการขอติดโซล่าเซลล
0: ์ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วยบริการ PEA e-service ผ่านเว็บไซต์ PEA จะขอติดโซล่าเซลล์ขอใช้ไฟฟ้าใหม่หรือบริการไฟฟ้าอื่นๆมากกว่า29บริการก็สามารถทำออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตได้เลยแป๊บเดียวเสร็จเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: มุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: พิมดามหานคร
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะคะกับพิมดามหานครในช่วงท้ายๆชั่วโมงแรกแล้วนะคะมีคนจองเอาไว้แล้วค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ชั่วโมงหน้าขอหนึ่งสายหน้าใหม่ด้วยนะคะ022481366นะคะ1สายหน้าใหม่นะโทรมาได้เลยนะคะแป้งโกะคนสวยรอรับสายอยู่แล้วก็ทิ้งเบอร์โทรกลับเอาไว้ด้วยเดี๋ยวคอมพิวเตอร์แรนดอมกลับไปนะคะต้องรับโทรศัพท์นะใครที่ยังไม่เคยคุยหน้าใหม่นะคะชั่วโมงนี้ทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเป็นเพลงที่พี่ปุญญวัฒน์จากอุบลนะคะจองเอาไว้เด็กปั๊มจากพี่สีเผือกคนด่านเกวียนค่ะอย่าลืมหนึ่งสายหน้าใหม่นะคะชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อกับพิมพ์ดามหานครค่ะ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิโลกคลังประชุมทูตผู้แทนธนาคารในไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจสำหรับเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โดยมีเอกอัครราชทูตและผู้แทนจากทั่วประเทศในไทยร่วมฟังการเตรียมเป็นเจ้าภาพของไทยเป็นการอธิบายความพร้อมกับการประชุมประจำปีของ IMF World Bank ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ซึ่งครม.ได้มีมติให้วันที่16ตุลาคมเป็นวันหยุดราชการเพราะเป็นวันประชุมใหญ่และตัวแทนทุกประเทศจะมาประชุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และจะจัดเลี้ยงรับรองโดยรัฐบาลในช่วงค่ำการประชุมนี้มีความสำคัญเพราะเป็นเรื่องของผู้นำด้านการเงินของโลก

0: ฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางทั่วโลกจะมาประชุมร่วมกันโดยเฉพาะประเทศสมาชิก World Bank 191ประเทศและสมาชิก IMF 189ประเทศผู้แทนระดับรัฐมนตรีและผู้ว่าการธนาคารที่จะมาประชุมประมาณ400คนพร้อมผู้ติดตามทีมงานรวม 15,000 ถึง 20,000 คนสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบรางวัลโฆษกยกนิ้วพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติมอบรางวัลโฆษกยกนิ้วให้กับข้าราชการตำรวจผู้มีผลงานโดดเด่นในการผลิตสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผ่านสื่อสังคมออนไลน์และข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยผู้ได้รับรางวัลโฆษกยกนิ้ว8รายแบ่งเป็นรางวัลด้านการผลิตสื่อและเนื้อหาสร้างสรรค์เชิงบวกรวมทั้งมีบทบาทสื่อสารและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรผ่านสื่อสังคมออนไลน์3รายได้แก่พันตำรวจเอกพินิจประสิทธิ์เขตกิจผู้กำกับการสภ.หนองบัวแดงจังหวัดชัยภูมิเจ้าของช่อง TikTok พี่บิ๊กพินิจทำคอนเทนต์ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจรับแจ้งความช่วยเหลือปรึกษาและแก้ปัญหาต่างๆให้ประชาชนจ่าสิบตำรวจธนวรรณตรีสุคนผู้บังคับหมู่สภ.2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเจ้าของช่อง TikTok จ่าบูมพี่หมู่หมวกทองตำรวจอินฟลูเอนเซอร์สายตรวจในโลกออนไลน์มักทำคอนเทนต์เชิงบวกหรือให้ความช่วยเหลือประชาชนสิบตำรวจโทโชคชัยมลาสีผบ.หมู่งานจราจรสน.ลุมพินีจากเพจ Facebook ตำรวจกรุงเทพใช้โทรโข่งประกาศเตือนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่จอดล้ำแนวทางม้าลายแยกสัญญาณไฟโดยมีข้อความสั้นๆแต่สะดุดหูว่าอย่าล้ำแนวมันไม่ดีรางวัลด้านการปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมในการช่วยเหลือประชาชน4รายได้แก่ร้อยตำรวจเอกจารุพัฒน์บัวแก้วรองสารวัตรสอบสวนสน.มักกะสันสืบสวนสอบสวนพิสูจน์ทราบผู้เสียชีวิตรายที่8จากเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางตามหาญาติรับร่างกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาและข้าราชการตำรวจงานป้องกันและปราบปรามสน.ลาดกระบัง4นายที่ช่วยติดตามเด็กอายุ10ขวบและ11ขวบที่หนีออกจากบ้านส่งกลับคืนสู่ผู้ปกครองอย่างปลอดภัยได้แก่ดาบตำรวจสรายุทธ์ชัยมาคำ10ตำรวจเอกกฤษณะสมประสงค์10ตำรวจเอกตะวันแสงแก้วและ10ตำรวจตรีธนพลหงฟ้อนรักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตลุยเคลียร์3ปมใหญ่หาดฟรีดอมบางเทาใบอนุญาตสถานประกอบการบันเทิงป่าตองภายใน30วันสารพีศรีธรรมรัตน์รายงานค่ะ
1: รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ตยืนยันเร่งสาสาง3ปมสำคัญภายใน30วันทั้งกรณีบุกรุกหาดฟรีดอมปัญหาพื้นที่หาดบางเทาและการออกใบอนุญาตสถานประกอบการบันเทิงในพื้นที่ป่าตองนายนภัสเอมอ่อนผู้ตรวจราชการกรมการปกครองซึ่งเข้ารักษาราชการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตระบุว่าทุกกรณีอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายโดยเฉพาะหาดฟรีดอมขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนสอบสวนและเตรียมส่งสำนวนให้อัยการส่วนกรณีหาดบางเทาจะมีการประชุมร่วมหลายหน่วยงานเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการขณะที่ปัญหาใบอนุญาตสถานบันเทิงป่าตองเตรียมหารือผู้ประกอบการวันนี้เพื่อชี้แจงข้อบกพร่องและเร่งแก้ไขให้แล้วเสร็จโดยเร็วสารพีศรีธรรมรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดภูเก็ตค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ศศิธรกุวังคดีลกรายงานค่ะ
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
6: เคยไหมแค่ลุกก็
7: โอ้ย
6: แค่นั่งก็
7: โอ้
6: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้าบาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมานี

0: ยพิมดามหานคร
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: เอาละค่ะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่2แล้วนะคะอยู่ด้วยกันต่อกับพิมดามหานครค่ะชั่วโมงนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเดี๋ยวเราจะรับ1สายหน้าใหม่นะคะมาดูซิว่าวันนี้คอมพิวเตอร์แรนดอมไปเจอกับใครตึ๊ดสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
3: ใครคะเนี่ย
4: อ๋อพี่บุญเริงครับผมจากโคราชครับผม
3: พี่บุญเริงจากโคราชพี่บุญเริงชื่อเพาะจังเลยแปลว่าอะไรบุญเริง
4: เอ้ยอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับจากพจนานุกรมผมก็พยายามค้นหาดูแต่ไม่รู้แปลว่าอะไรครับ
3: เหรอแล้วเคยถามคนที่ตั้งชื่อให้เราไหม
4: ถามครับผมทำไมชื่อนี้ชื่อเหมือนหมอลำเลยบางทีผมก็ถามนะ
3: เขาบอกว่าเป็นเอกลักษณ์อะ
4: สมัยผมเป็นเด็กอะยิ้มร่าเริงดื้อแล้วก็ยิ้มอยู่ตลอดร่าเริงอยู่ตลอดเขาเลยชื่อให้บุญเริงอะครับ
3: คือเราเกิดมาแค่แบบวันสองวันเรายิ้มเราร่าเริงแล้วเหรอ
4: เปล่าเปล่าครับผม
3: อันนี้คือชื่อบุญเริงนี่คือเริ่มโตแล้วใช่ไหม
4: เริ่มโตเริ่มยิ้มได้พูดได้อะไรอย่างนี้ครับเป็นคนอารมณ์ดียิ้มร่าเริงอยู่ตลอดอะไรอย่างนี้เขาเลยชื่อให้บุญเริงนะครับผม
3: ผู้หลักผู้ใหญ่เขาเลยเอาบุญเริงละกันอย่างนี้ใช่ไหมคะ
4: ครับซึ่งมันก็เหมือนหมอลำเลย
3: มันก็ไม่ได้มีความหมายเนาะ
4: แต่ว่าผมก็ขำอยู
3: ่ขำตัวเองว่าตัวเองชื่อเหมือนหมอลำเราก็ทำไมไม่ตั้งคณะเลยอะคณะบุญเริงอะไรเงี้ย
4: น้องกิมดาก็พูดไปเนาะทำไรอ้อยจะไปเป็นหมอลำได้ไงล่ะครับ
3: อ้าวเหรอทำไรอ้อยเหรอคะ
4: ครับทำทั้งนาทั้งไรอ้อยทั้งไรมันด้วยครับอำเภอคงนี่เป็นอำเภอยังไงครับพืชผลทางการเกษตรเยอะครับ
3: อำเภออะไรนะคะ
4: อำเภอคงครับผม
3: อำเภอคงเหรอพยางเดียวเลยเนี่ยเหรอคะ
4: ใช่ครับพยางเดียวครับผม
3: อุ้ยไม่เคยได้ยินเลยอ่ะจริงๆนะ
4: ครับก็ไม่มีคนค่อยโทรไปเข้าไปลูกทุ่งมหานครผมจะหาเพื่อนอยู่แถวนี้ก็ไม่ค่อยมีครับมีแต่แถวสุพรรณบ้างแถวใต้อะครับโทรเข้ามา
3: ใช่ไหม
4: น้องกิมดาอะไรเนี่ย
3: ใช่ไหมแล้วพี่บุญเริงฟังจากทางคลื่นไหนคะ
4: 95.5 ครับผม
3: อ๋อถ้าอยู่โคราชจะเป็น 95.5 ฟังได้ทั้งวันทั้งคืนเลยไหมหรือฟังได้เฉพาะ
4: บางทีผมไปทำงานผมก็ไม่ได้ฟังหรอกครับผมจะฟังช่วงน้องพิมดาแล้วก็หลายๆดีเจมาสับเปลี่ยนกันจัดรายการนะครับผม
3: กลางคืนหรือกลางวัน
4: ครับผมแล้วก็
3: ปกติฟังช่วงไหน
4: ช่วงมหาคอนแล้วก็มันหายเหนื่อยครับ
3: โอ้ยน่ารักจังเลยปกติฟังช่วงไหนกลางวันหรือกลางคืนคะ
4: อ๋อช่วงที่น้องพิมดาจัดรายการนี่แหละครับเพราะว่า
3: ช่วงนี้เหรอ
4: ครับผมเพราะว่าช่วงนี้จะเป็นช่วงเลิกงานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคร
3: ับ อ๋อเลิกงานมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้อ้อยของพี่บุญเริงนี่โตขนาดไหนแล้วคะ
4: อ๋อถึงสะเอวอะครับผมจะรีบถึงสะเอวแต่ต้องขีดยาคุมหญ้าด้วยนะครับถ้าไม่ขีดยาคุมหญ้าแล้วก็โอ้ยเอาไม่อยู่แล้วครับหญ้าท่วมหมด
3: ใช่ไหมต้องฉีดยาคุมหญ้าด้วย
4: ครับผมอ้อยไม่หวานแล้วก็ลำไม่โตด้วยขายก็ไม่ค่อยได้ราคา
3: ก็คือเป็นยาฆ่าหญ้าอย่างนี้เหรอคะ
4: ครับผม
3: อ๋อแล้วอย่างนี้เวลาที่เราเอาอ้อยไปแบบไปใช้งานหรือไปรับประทานนี่มันจะมีสารเคมีอะไรอย่างนี้ติดไปด้วยไหมคะ
4: พี่อันนี้พี่ก็ไม่เข้าใจนะเพราะว่าพี่ตัดแล้วก็พี่ก็รีบขายส่งโรงงานน้ำตาลเลยเพราะว่าพี่ไม่ค่อยกินเนี่ยเพราะว่า
3: โรงงานน้ำตาลเขาก็อาจจะแบบว่าเอาไปพัชเจอไรส์กันเองอะเนาะ
4: ครับผม
3: ใช่ไหมนะคะแล้วอีกกี่เดือนให้เนี่ยกว่าจะตัดได้อ้อยเนี่ย
4: ประมาณเดือนธันวาครับตัด

0: เดือนธันวาแล้วก็มกรานี่แหละช่วงนี้เนี่ยตัดครับผม
1: ตัดฮะ
0: แต่ตัดทุกวันนี้ก็มีเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรทันสมัยแล้วครับน้องพิมดาใช้เครื่องตัดไม่ต้องใช้คนตัดแล้วใช
1: ้
0: เครื่องตัด
1: ใช้เครื่องตัดเนาะ
0: ไรนี้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปอะไรอย่างนี้แหละ
1: มันก็จะเร็วขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ครับเกี่ยวข้าวเหมือนกันนะน้องพิมดาสมัยทุกวันนี้ไม่มีคนไปก้มเกี่ยวจนหลังขุดหลังงอแล้วนะใช้เครื่องเกี่ยวแป๊บเดียวประมาณ2-3ชั่วโมงนี่30กว่าไร่นี
1: ่
0: ได้เลย
1: เนาะเทคโนโลยีมันไปไกล
0: เทคโนโลยีมันทันสมัยมากทุกวันนี้มันทำอะไรก
1: ็
0: แต
1: ่
0: ก
1: ็
0: ต้องลงทุนสูงเหมือนกันนะครับม
1: ันลงทุนสูงด้วย
0: ค่ะป
1: ุ๋
0: ยค่ายาค่ะรถไถค่ะน้ำมันรถไถสารพัดครับ
1: แต่ราคาขายเป็นยังไงคะ
0: มันก็ได้จริงอะครับน้องพิมดาได้จริง
1: เ
0: ง
1: ิน
0: ได้เยอะแล้วก็ผ่านมือไปแค่นั้นแหละครับหักแล้วคงเหลือครับเข้าใจไหมหักแล้วคงเหลือ
1: คือเราเอาจำนวนอะเนาะเอาเยอะๆนะคะใช่ไหม
0: ครับครับผม
1: เนาะดีจังเลยนะคะ
0: ก็ได้จริงเงินอะได้เป็นกอบเป็นกำเลยแหละแต่ก็ต้องผ่านมือไปอยู่อย่างนั้นแหละครับเพราะว่าของที่เอามาลงทุนนี่ไม่ใช่น้อยๆครับผม
1: เนาะก็เป็นเงินเหมือนเงินหมุนไปอย่างเงี้ยเนาะหมุนไปหมุนมา
0: ทำแค่นี้อะครับพูดถึงตรง
1: เนาะดีจังเลยนะขอให้แบบว่ามีเงินเยอะๆขอให้ราคาอ้อยดีๆนะคะเกษตรกรก็จะได้สบายๆกันเนาะ
0: สาธุ
1: นะคะอ่ะวันนี้พี่บุญเริงอยากฟังเพลงอะไรคะ
0: เสียงแคนจากแมนชั่นนะครับของอะไรนะของ
1: ไหมไทย
0: ใจตะวันหรืออะไรนี่แหละพี่ผมก็ลืมชื่อเข้าไปคนละหล่อนั่นแหละ
1: ได้เลยเดี๋ยวจัดให้นะคะ
0: ครับผม
1: ก่อนจะไปฟังเพลงนะคะพูดตามพิมดาก่อนนะ
0: ครับผม
1: ขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
0: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
0: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
0: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
0: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวัน
0: เพื่อผิวสะอาดและมั่นใจทุกวันครับ
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการ
0: สาเหตุของอาการ
1: อาการอะไร
0: อาการคันหรือเปล่าครับ
1: อาการคันถูกต้องเก่งมากนะคะ
0: ยาวนะ
1: ยาวนะ
0: เหมือนคาถาจีบสาวเลยยาวมากเลย
1: ยาวนิดนึงเนาะช่วงนี้นะคะนะขอบพระคุณมากๆเลยพี่บุญเริงขอให้วันนี้พักผ่อนนอนหลับยังมีความสุขนอนหลับฝันดีนะคะ
0: ค่ะฟังรายการของน้องพิมดาจบเพื่อเลยถึงจะนอนได้เพราะว่ามันยังไงก็ชอบฟังเสียงน้องเพราะดี
1: อุ้ยน่ารักจังเลยขอบคุณนะคะเดี๋ยวเราฟังนิทานนะ
0: ครับผม
1: ก่อนนอนนะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังมาในเพลงเสียงแคนจากแมนชั่นทีนี้เราเอาพาเรทเรื่องอะไรกันดีคุณผู้ฟังลองช่วยกันคิดดูซินะเริ่มต้นจากเพลงนี้ก็แล้วกันค่ะ

0: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับพาเรทชุดนี้หลายๆคนนี่ทายถูกมาด้วยนะว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไรเป็นพาเรทเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดนตรีนั่นเองนะคะมีเสียงอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่เพลงแรกเลยนะคะแววเสียงซึ้งจากพี่อรวีสัจจานนท์นะคะเพลงนี้เนี่ยเป็นเสียงซึ้งนะคล้ายๆแบบสล้อซอซึ้งทางภาคเหนือใช่ไหมนะคะตามมาด้วยเสียงขลุ่ยเรียกนางนะคะจากพี่ออสโอภาสค่ะนะคะอันนี้เสียงขลุ่ยนะคะแล้วก็พินลานางค่ะจากพี่เวียสุกุลวัฒน์นะคะเพลงนี้เป็นเพลงประกอบละครด้วยนะคะเรื่องริมฝั่งโขงใช่ไหมเรื่องอะไรนะใช่ไหมชื่อเรื่องนี้ถูกป่ะนะคะและปิดท้ายกันด้วยเสียงแคนค่ะเสียงแคนจากแมนชั่นนะคะจากอ้ายไหมไทยใจตะวันนั่นเองนะคะ4เพลงในช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะคะตบมือให้กับคนที่ตอบถูกด้วยน้องคิตตี้ตอบถูกเกี่ยวกับเครื่องดนตรีแล้วก็มีอีกหลายคนเลยที่ตอบมานะคะพาเรทเพลงฮิตค่ะต้องขอขอบคุณด้วยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
0: อ่าล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะชั่วโมงที่2แล้วนะคะเมื่อตอนชั่วโมงแรกมีใครตกรถไฟกันบ้างนะสารภาพกันมาซะดีๆนะคะตอนนี้ค่ะคุณผู้ฟังรถไฟขบวนที่2นะคะสายด่วนขบวนพิเศษมารับอีก1รอบแล้วค่ะอ้าวละค่ะหลังไมค์โอ้โหวันนี้มากันแน่นเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเขาไม่ทิ้งเบอร์โทรกลับนะเขาโทรมาขอเพลงกันเฉยๆเขาไม่อยากคุยหน้าไมค์นะคะเดี๋ยวเรียกขึ้นรถไฟกันแบบเป็นแรปก็แล้วกันนะคะหลังไมค์วันนี้มีพี่มนัสนครศรียายแสงบางนาหนุ่มน้องแต้สุพันธ์พี่หน่อยนครพนมพี่กุดชลบุรีพี่วอนเมืองกาญและพี่เปิ้ลอ่างทองพี่นกสุพันธ์พี่วันวิสาสุโขทัยลุงพินสุราษฎร์พี่กันชิตโคราชตาน้องฝอดบุรีรำหนึ่งโรกอกสวนในภูมิและพี่บุญเริงโคราชเออนี่นะคะมาแล้วนะคะชั่วโมงที่2เมื่อกี้พี่บุญเริงก็คือโทรมาติดน้ำใหม่นะคะอ่ะเอาล่ะทีนี้ค่ะมาดูทางไลฟ์กันบ้างนะคะบ้านฟ้านะคะเราไม่สามารถเรียกเป็นแบบชื่อได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เรากำลังไลฟ์ TikTok อยู่ด้วยนะคะเดี๋ยวเขาจะปลิวเดี๋ยว TikTok ไลฟ์ปลิวนะคะเพราะฉะนั้นแล้วบ้านฟ้าค่ะสวัสดีน้องมังกรพี่ไกรวุฒิด้วยนะคะน้องไบสไลเดอร์พี่นิสาบอกว่าเดือนหน้ามีงานผีตาโขนที่ด่านซ้ายวันที่20-21ถ้าว่างมาเที่ยวนะคะด่านซ้ายจังหวัดอะไรเอ่ยบอกจังหวัดด้วยนะคะความรู้รอบตัวน้อยนะคะน้องไบสวัสดีด้วยนะคะพี่ศรีวิไลบอกพี่ตกขบวนแรกค่ะนะคะพี่ศรีวิไลบอกว่าเพลงเพราะทุกเพลงเลยชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะคะแล้วก็ยังมีน้องมังกรบอกยังอยู่ครับนะคะน้องคิตตี้วังว่านะคะแล้วก็พี่สุเทพเขียวสวัสดีด้วยนะคะมีพี่รัตนาค่ะนะคะแล้วก็พี่อะไรอีกแป๊บหนึ่งพี่อัญชรีชูสุขพี่เพชรก้าวคมกลิดนะคะมีอีกไหมดูซิพี่อัครวินด้วยนะคะมาชั่วโมงที่2แล้วนะคะเออชั่วโมงนี้นี่ก็รถไฟก็จะขบวนสั้นๆหน่อยนะคุณผู้ฟังนะเพราะว่าค่ำๆแบบเนี้ยนะคะคุณผู้ฟังน่าจะนอนฟังวิทยุแล้วนะคะกำลังทำสมาธิกันแล้วเต็มตัวแล้วเนาะเต็มตัวแล้วนะคะเข้าสู่ห่วงอะไรเขาเรียกอะไรมาต่อดูซิมีใครอีกไหมเพิ่มอีกไหมพี่แม็กชาติไทยพี่พรชัยรัตนานะคะพี่พีระเดชดีกังพี่เพชรก้าวคมกลิดนะคะหมดแล้วล่ะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นแล้วรถไฟไปดีกว่าค่ะเข้าสู่ห้วงนิทราโอ้ยตายแล้วก็จะนึกคำพูดแต่ละคำได้นะคะมีน้องหนีดูด้วยนะคะมาทางช่องทาง TikTok น้องแวนแวนว้าวนะคะแล้วก็พี่วันชัยด้วยค่ะนะคะพี่ทีด้วยค่ะนะคะพี่หมวยเนาะพี่รมิดานะพี่เรมอนนะคะมาทาง TikTok กันด้วยนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงใหม่ล่าสุดค่ะวันนี้มีเพลงจากน้องนุ่มนิ่มพิมพอดมาฝากกันในช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
2: จ่อคิวฮิต
1: สนับส นับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: กำลังมาเลยนะคะจากน้องมิวสิกเรคคอร์ดสังกัด My Music Record นั่นเองนะคะคำร้องทำนองค่ะได้พี่ตั้มนครินทร์เขียนให้แล้วก็เรียบเรียงดนตรีโดยพี่บุญหลงมงคลพรนั่นเองนะคะใครที่ชอบเพลงแบบเซิงๆแบบนี้คุณผู้ฟังก็สามารถขอกันเข้ามาได้แล้วนะคะทุกช่วงดีเจเลยนะคะจอคิวฮิตค่ะก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะคะจอคิวฮิตขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจอคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองเอาละค่ะคุณผู้ฟังเพลงฮิตมหานครชาร์ตวันนี้เลือก2เพลงนี้มาฝากกันค่ะ
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: หรือแค่คอนเทนต์นะคะนี่พี่อัญชลีแบบเปิดเพลงดนใจมากเลยค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะเพลงนี้จากพิมดาเองค่ะนะคะสัปดาห์นี้อยู่ในมหานครชาร์ตฮิตที่18ค่ะนี่ต้องดันแล้วนะเขาใกล้จะหล่นแล้วนะเขาใกล้จะหลุดออกจากชาร์ตแล้วนะคุณผู้ฟังช่วยกันขอเข้ามาหลังไมค์ก็ได้ SMS ก็ได้นะคะและก่อนหน้านั้นนะคะมีแก้บนค่ะจากพี่แก้นตองทุ่งเงินนะคะเพลงนี้ก็อยู่ในมหานครชาร์ตของเราในฮิตที่12นะคะซึ่งเพลงนี้พี่นกสุพรรณโทรมาขอหลังไมค์เอาไว้ด้วยนะคะเอาล่ะเพลงฮิตติดชาร์ตก็ต้องขอพระคุณด้วยนะคะอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
2: สนับสนุนโดยอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven
0: คุณผู้ฟังคะโปรโมทกันสักนิดหนึ่งเนาะนะคะวันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนะคะเราจะเดินทางไปกันที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงค่ะตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะเป็นโอกาสครบรอบ22ปีลูกทุ่งมหานครค่ะซึ่ง LTM FM 95เนี่ยก็ร่วมกับอสมทนะคะจันทบุรี FM 95.25 ค่ะไปมอบความสุขนะคะไปแบ่งปันน้ำใจกันให้กับน้องๆที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะก็จะมีกิจกรรมนะคะมอบของใช้ที่จำเป็นด้วยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตจากพี่ๆศิลปินด้วยนะคะก็จะมีพี่ท็อปสุภัทรพี่โจโจ้โดมิแนนพี่ปิเตอร์45พี่จอยบียอนนะคะแล้วก็จะมีนักจัดรายการนะคะไปร่วมด้วยนะนำทีมโดยพี่วสุเลิศจัญญาพี่หมีคณชัยแล้วก็พิมดามหานครเองค่ะก็จะไปกันด้วยนะคะในวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคมนี้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 14:00 น.นะคะใครที่อยู่ใกล้ๆหรือว่าสะดวกเนี่ยอยากจะเดินทางไปร่วมกิจกรรมก็สามารถไปได้สามารถนำสิ่งของไปร่วมบริจาคได้เหมือนกันนะคะย้ำอีกครั้งนึงที่โรงเรียนบ้านคลองกระพงนะคะตำบลขาวบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีนะคะวันอาทิตย์นี้เจอกันค่ะเดี๋ยวพักโฆษณาสั้นๆสักครู่นะคะหลังจากจบโฆษณาเดี๋ยวเรามาเล่านิทานก่อนนอนกันค่ะคุณผู้ฟัง

0: ยพิมดามหานคร
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย

0: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5

0: พิมดามหานคร
1: เอาละค่ะและแล้วค่ะช่วงท้ายๆชั่วโมงนะคะมาถึงนะคะในช่วงของการเล่านิทานกันแล้วคุณผู้ฟังวันนี้ค่ะขอนำเสนอนะคะเป็นบทสนทนาค่ะระหว่างคนไข้กับคุณหมอค่ะคุณหมอถามคนไข้ว่าเป็นอะไรมาชาวเขาก็เลยบอกว่าตกเขาหมอบอกว่าตกเขาเป็นอะไรมากไหมมากๆอ่ะชาวเขาตอบคุณหมอบอกว่าเอายาหม่องไปทาวันสองวันก็หายนะหลังจากนั้นสองวันค่ะชาวเขากลับมาพบคุณหมออีกครั้งหนึ่งคุณหมอถามว่าเป็นยังไงบ้างชาวเขาตอบว่ามหาหมอบอกว่าพูดชัดๆซิหมอไม่เข้าใจค่ะหมอจึงเรียกพยาบาลให้มาแปลให้พยาบาลเข้ามาบอกว่าคุณหมอคะพอดีว่าคนไข้ท่านนี้แกเป็นตกขาวค่ะคุณหมอทำท่าตกใจค่ะฮะพยาบาลถามว่าคุณหมอจ่ายยาอะไรให้แกเหรอคะคุณหมอบอกว่าให้ยาหม่องไปทาพอดีว่านึกว่าแกตกเขาพยาบาลบอกว่ามีหน้าล่ะคนไข้บ่นว่า
2: แสบสิหาเลย
1: โอ้ยฟังกันไม่เข้าใจพูดควีนคนละภาษาก็ตกเขาตกขาวก็นึกว่าตกขาวอ๋อตกขาวนี่เองคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างคะอุ้ยลิ้นพงลิ้นพันลิ้นรัวเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับนิทานก่อนนอนคืนนี้นะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะราตรีสวัสดิ์แล้วพรุ่งนี้มาเจอกับพิมดาได้ใหม่นะคะ10 โมงตรงค่ะมานั่งเฝ้ากันได้เลย
3: เพลงหวาน
4: สนับสนุนโดย
5: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
4: ที่จำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
1: เพื่อนเพลงหวานขอบคุณด้วยค่ะหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะชั่วโมงหน้าส่งต่อให้กับน้องลูกตาลคนสวยมาดูแลคุณผู้ฟังกันต่อนะคะทิ้งท้ายด้วยเพลงนี้ค่ะเพลงเพราะๆจากพี่สุชาติชวางกูลดังเม็ดทรายให้คุณผู้ฟังได้เคลิบเคลิ้มไปกับเพลงแล้วก็นอนหลับฝันดีนะคะค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 22:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะจ๊ะอีมาแล้วมาแล้วดีเจลูกตาลชนทิชานะคะก็เจอกันแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังค่ะจันทร์ถึงศุกร์นะคะในช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้โอ้โหมาพร้อมกับเพลงแดนซ์เต้นกันตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยคุณผู้ฟังนะคะฮิตมาราธอนของเรานะคะวันนี้เป็นแบบว่าเพลงสนุกสนุกจากสาวๆนะคะเริ่มต้นมากับร่างทองนะคะงานจากน้องสาวที่แบบว่ามากความสามารถนะคะน้องกิ๊กแล้วก็น้องมัตซีนะคะจากนิวคันทรีนั่นเองแล้วก็ต่อด้วยน้องลำไยทองคำนะคะกับใจสิเพนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับนัวแองเจลิก้าอาร์สยามนะคะก็เป็นสำเนียงเป็นอะไรอ่ะ สามกับเพลงสนุกๆนะคะในช่วงต้นชั่วโมงวันนี้ก็อ๋อนะเผื่อว่าตลอดทั้งวันนะคะเจอเรื่องราวมากมายทำงานนะคะเดินทางอะไรเหนื่อยก็นะอ่อมๆอะไรเงี้ยนะมาอยู่ด้วยกันตรงนี้ก็ผ่อนคลายนะคุณผู้ฟังนะคะอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะทักทายคุณผู้ฟังอย่างเป็นทางการอีกครั้งนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังรับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network นะคะทั้ง41สถานีเลยทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทางออนไลน์ด้วยทางออนไลน์ของเราก็ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์นะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชันด้วย mcot connect นะก็ฝากคุณผู้ฟังทุกท่านดาวน์โหลดเอาไว้ในมือถือได้เลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะจ๊ะนะติดตามกันได้ทุกช่องทางเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนนะคะเข้ามาแล้วนะจ๊ะที่ไลฟ์ของเรานะคะที่ Facebook Fanpage LTM FM 95อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตทักทายก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอเลยช่วงต้นชั่วโมงไปแล้วหาข้อความไม่เจอนะคะสวัสดีพี่สังสุราษฎร์พี่แม็กชาติไทยนะคะน้องหนูดีนะแล้วก็มีพี่เด็ดพี่เด็ดบอกชอบนัวชอบเพลงนัวนะคะพี่ช้างพี่นางหนูวานบอกแชร์ให้แล้วนะคะพี่โอแล้วก็พี่ดารานะคะส่งดอกไม้เข้ามาด้วยขอบพระคุณมากเลยแล้วก็ล่าสุดจากพี่อัญชลีด้วยนะคะบอกสวัสดีดีเจน้องลูกตาลนะคะขอเพลงความรักสีดำของพี่บิวกัลยาณีด้วยนะคะแล้วก็มีพี่ขายบ้านสวนนครเมืองจันทร์บอกชัยโยมาแล้วนะคะมาแล้วมาแล้วนะคะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางของเราตอนนี้นะคะกำลังเข้ามาเลยนะคะที่ SMS เนาะ4ทุ่มก็ดึกนะครับสำหรับคนบ้านนอกอย่างผมโอ้มันเงียบใช่ไหมคะแบบเวลาบรรยากาศแบบต่างจังหวัดเนาะ4ทุ่มนี่คือเงียบมากนะนะคะแต่ว่าถ้าอยู่ในเมืองกรุงอะไรเงี้ยอยู่ในเมืองเข้ามาที่โอ้ตึกรามบ้านช่องเยอะ

แยะมากมายไฟเยอะๆเยอะๆก็อาจจะรู้สึกยังไม่ดึกมากสักเท่าไหร่เนาะนะคะแล้วก็มีข้อความจากคุณแม่อรุณแน่นอนอันนี้นะคะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวแล้วก็เซิงนาวิตาของน้องไรอันเมื่อกี้นี่แบบว่าเลื่อนๆดูคอนเทนต์ใน TikTok เจอน้องไรอันกำลังร้องเพลงหน้าเวทีพอดีเลยเมื่อกี้นี้อ่ะนะคะอ่ะช่องทางของเราค่ะหลากหลายเลยนะคะที่เราจะติดต่อสื่อสารกันได้นะคะไม่ว่าคุณฟังจะติดตามรับฟังฟังเพลงอยากเห็นได้ดีเจก็เข้ามารับชมผ่านทางไลฟ์ได้เลยนะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งเราจะมารับสายหน้าใหม่กันนะคะกับช่วงสายชิลฮีลใจใช่เลยนะคะสายแรกวันนี้จากที่ไหนอ่ะเดี๋ยวหนูรออยู่นะคะตอนนี้ที่เบอร์โทรศัพท์ของเรา022481366นะคะ022481366นะคะเนี่ยวันนี้ใครอยากจะโทรเข้ามาพูดคุยเม้ามอยกันสักหน่อยนะคะก็โทรมาแล้วฝากเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกลับให้กับทีมงานของเราได้เลยนะคะตอนนี้แป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปรับสายนะใหม่กัน1งานเพลงหวานๆซึ้งๆจากพี่หนุ่มมีซอกันดีกว่าส่วนตัวนี้ชอบมากเลยเพลงนี้สั้นๆง่ายๆฮักเดี๋ยวจบเพลงนี้มารับสายน้ำใหม่กันนะคะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาแล้วจ้าสายชิลฮีลใจของเรานะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำจัมโบอิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตคำจัมโบคักหลายอุ้ยอิ่มคำโตจัมโบคักหลายเด้อนะคะสายมารออยู่แล้วจ้าสุพรรณบุรีสวัสดีค่ะพี่หนุ่ม
2: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีค่ะพี่หนุ่มหน่องแต้นะคะนี่แฟนประจำของเราเลยนะคะไม่ได้คุยกับพี่หนุ่มมาหลายวันแล้วเหมือนกันช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นรายชื่อพี่หนุ่มเลยนะคะหายไปไหนมาเอ่ย
2: อ๋ออยู่บ้านครับบางวันก็ฝนตกบางวันก
1: ็จ้าฝนตกก็เลยไม่ได้โทรไม่ได้โทรเข้ามาใช่ไหมฮะ
2: ใช่คร
1: ับ
2: นี่ไม่ตกสองวันแล้วอ
1: ะไรนะคะ
2: ไม่ตกมาสองวันแล้ว
1: ไม่ตกมาสองวันแล้ววันนี้ก็เลยได้คุยกันเนาะ
2: ใช่คร
1: ับโอเคบ้านพี่หนุ่มเงียบมากเลยไม่มีเสียงรบกวนใดๆ
2: ครับ
1: ดีจังเลยนะคะอ่ะนะค่ำคืนนี้ค่ะหนึ่งงานเพลงค่ะพี่หนุ่มค่ะ
2: เพลงอะไรอ่ะลืมอ่ะ
1: ฝืนใจหน่อยได้ไหม ใช่ไหมคะไผ่พงษ์สะทอนถูกต้องไหมคะ
2: น่าจะใช
1: ่โอเคฝากมาตั้งแต่ฝากมาตั้งแต่ต้นชั่วโมงได้เลยแล้วอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่หนุ่ม
2: ครับมอบให้นกสุพรรณให้วันวิสาให้พี่สวัสดิ์แล้วก็ให้เล็กโพประจักษ์ด้วยแล้วก็ให้น้องแป้งด้วยแล้วก็ดีด้วยครับ
1: ขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับงานเพลงนี้วันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มมากๆเลยนะรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
2: เช่นเด
1: ีย
2: วก
1: ัน
2: ค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยค่ะสายชิลใจของเราฝืนใจหน่อยได้ไหมไผ่พงษ์สะทอนค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าใหม่ของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่หนุ่มหนองแต้จากสุพรรณบุรีนะคะแนะนำงานเพลงเพราะๆมาให้เราได้ฟังไปพร้อมๆกันนะคะและในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยแล้วก็ฟังเพลงกันต่อนะคะคุณผู้ฟังขามีคุณผู้ฟังหลายๆคนบอกว่าโอ้เนี่ยทำงานหนักบางทีก็อยากจะไปเที่ยวพักผ่อนบ้างนะคะวันนี้มีทริปดีๆมานำเสนอนะคะคุณผู้ฟังกับ FM 100.5 Mcot News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดค่ะกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะรวมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569นี้นะคะไฮไลท์สำคัญของทริปนี้นะคะคือทุกท่านจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูคนข่าวชื่อดังนะคะอาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภาและคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะคะที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานกันไปตลอดทั้งการเดินทางเลยนะคะเดินทางอย่างเนื้อระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมือนะคะทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ฟังเพียง 15,900 บาทต่อท่านเท่านั้นนะคะใครที่สนใจสามารถสำรองที่นั่งด่วนๆเลยนะคะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เบอร์โทรศัพท์094-480-3076ค่ะ094-396-6649และ086-825-1444นะคะกับ FM 100.5 Mcot News ค่ะทริปดีๆแบบนี้นะคะ The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะคะใครที่สนใจก็รีบติดต่อสอบถามจองที่นั่งกันได้เลยนะคะมาเดี๋ยวช่วงนี้ทักทายสมาชิกของเราบ้างดีกว่านะคะเพิ่มเติมเนาะจากต้นชั่วโมงนะคะที่เข้ามาทักทายในไลฟ์ของเราสวัสดีเพิ่มเติมพี่เสมอดอยเหรอโอ้ชื่อเก๋จังเลยนะคะแล้วก็มีพี่สมศักดิ์นะคะพี่สมศักดิ์พี่สมานบอกฟังทุกดีเจเลยขอบพระคุณมากๆเลยนะคะติดตามฟังได้ทางออนไลน์เนี่ยก็คือตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะทั้งในเพจเนาะแล้วก็ในแอปพลิเคชัน Mcot Connect ก็ได้นะคะแล้วก็มีพี่นงนุชนะคะแนะนำงานเพลงใครคือคนที่ใช่ของเธอของน้องนันอนันต์เข้ามานะคะสวัสดีพี่ประเดิมกลิ่นหอมพี่สังสุราด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยน้องแชมป์นะสวัสดีจ้าเนี่ยพี่ๆหลายๆคนบอกว่าแชร์ให้แล้วนะน้องลูกตาลนะคะพี่กัญญานีบอกสวัสดีค่ะขอเพลงของขวัญของอ้ายของนุกธนดลเข้ามาด้วยขอบพระคุณมากๆเลยทุกๆข้อความนะคะพี่แม็กชาไทยพี่ศักชัยนะคะอยากฟังลูกเทวดาโอ้นะคะแล้วก็พี่แม็กบอกอยากฟังลูกสาวผู้การเออนะหลายลูกเลยนะคะดีเจก็ลูกหนึ่งลูกโหนด ขอบพระคุณนะคะโอ้โอเคโอเคนะในช่วงนี้นะเพลงเข้ามาหลังไมค์หลายผลงานเพลงเดี๋ยวทยอยจัดให้เลยดีกว่านะคะเพลงนี้จะบอกว่าโอ้โหเทรนด์มากเพราะอะไรรู้ไหมคุณผู้ฟังเมื่อน่าจะเย็นไม่แน่ใจหนูไม่แน่ใจว่าเมื่อวานหรือวันนี้พอดีเพิ่งเห็นคลิปใน TikTok นะคะว่าเห็นพี่หญิงลีเขาขึ้นไปนำเต้นแอโรบิกที่สวนลุมนะแล้วก็นี่นะพี่แหน่งจากบึงกลุ่มสงสัยเพิ่งไปเต้นแอโรบิกกับพี่หญิงลีมาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเนี่ย จัดให้เลยนะคะกับขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะจ๊ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เมื่อสักครู่นี้นะคะที่พูดว่าเนี่ยเห็นพี่หญิงลีเขาไปนำเต้นแอโรบิกแดนซ์นะคะมีน้องๆเข้ามาบอกว่าวันนี้แหละพี่ตาลนะคะแต่ว่าเป็นที่สวนจตุจักรสวนจตุจักรนั่นแหละขอบคุณน้องโบนัสมากๆเลยใช่เลยนะคะสนุกสนานนะช่วงนี้นะเราก็เป็นกิจกรรมที่ดีมากๆเลยนะคะนะคะเราได้อย่างน้อยเราได้แบบขยับร่างกายมากขึ้นนะคุณผู้ฟังนะคะมันก็เป็นผลดีต่อสุขภาพเรานะคะอ่ะไปกันต่อเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับมหานครไลฟ์นะคะในช่วงนี้นะคะขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนี่ไงถ้าออกกำลังกายแบบเยอะๆนะคะเหงื่อเยอะก็ต้องนะทำความสะอาดร่างกายให้ดีด้วยนะคะไปนะจากเมื่อสักครู่นี้ขอใจเธอแลกเบอร์โทรนะคะเดี๋ยวไปกันต่อในช่วงนี้นะคะกับน้องดอกแคร์ท็อปไลน์สาราคนเมาฮะ

0: ขอบคุณค่ะขอบพระคุณเสียงประมือนะคะแล้วก็วันนี้ดอกแคร์ท็อปไลน์กราบสวัสดีทุกท่านเลย
1: มหานครไล
2: น์สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
0: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
0: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังนะคะแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้ทางหลังไมค์นะคะที่จบไปกับ16ย่อนย่อนนะคะลูกตาลชนทิชาเองนะคะก็ขอบคุณนะคะที่แนะนำเข้ามานะคะจากพี่อ้อมพี่อ้อมสุราษฎร์นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับรักขมที่สันทรายยอดรักสลักใจนะคะจากใครหนอขอดูหน่อยได้ไหมคะตื้อดื้อตื้อดื้อจากพี่สมศักดิ์นะคะจากกำแพงเพชรเนาะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมนะคะหรือจะโทรมาจองสายหน้าใหม่นะคะชั่วโมงหน้ารับอีกหนึ่งสายบอกเลยว่าตอนนี้ทางสะดวกมากๆนะจ๊ะนี่022481366นะคะ022481366นะคะชั่วโมงหน้ารับสายหน้าใหม่อีกหนึ่งสายนะคุณผู้ฟังขาเนี่ยโทรเข้ามาได้เลยหรือว่าจะฟังเพลงไหนเพิ่มเติมฝากเอาไว้ได้เลยนะฮะสวัสดีทักทายสมาชิกทางไลฟ์ของเราเพิ่มเติมนะคะจุ๊กกรูมาเลยนะคะพี่ณัฐพลนะสวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยนะบอกมาแล้ว16ย่อนย่อนนะคะพี่นักรบเพื่อประชาชนบอกยังอยู่นะครับนะคะพี่ฟ้าแนะนำสิทธิ์ของเจ้าใหม่ไทยเข้ามานะคะแล้วก็มีพี่สุภาพนะคะแนะนำงานเพลงของน้องลีโอเข้ามาเนาะเสือน้อยกลอยใจกับรักเข้าไส้นะคะคุณแม่รัตนาขอบคุณมากๆเลยค่ะทักทายเข้ามานะคะพี่วรวุฒิด้วยเนาะแล้วก็มีเวลาที่หมุนผ่านริ้วฝันไปเนี่ยเขาบอกว่าคิดถึงดีเจคนสวยนะคะคิดถึงก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้มาฟังเพลงพูดคุยกันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เนาะ4 ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะแล้วก็มีเพิ่มเติมด้วยนะคะในช่วงวันอาทิตย์เนาะคุณผู้ฟังเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะทุกวันอาทิตย์ก็จะมีช่วงเวลา5 โมงเย็นถึง1 ทุ่มนะคะจัดรายการร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์เนาะนะคะเผื่อว่าใครที่เป็นคอเพลงเก่าๆนะคะก็มาฟังกันได้นะคะตอนก็นะพยายามหาเพลงเก่าๆบางทีก็มีเรื่องราวในอดีตอะไรเงี้ยนะคะจากประสบการณ์ชีวิตเรื่องเล่าของพ่อชายนะคะก็ได้พูดคุยกันด้วยเนาะนะคะเต็มจัดเต็มไงจัดเต็มสำหรับเพลงเก่าๆเลยนะคะแต่ว่าช่วงจันทร์ถึงศุกร์ก็ยังเหมือนเดิมนะคุณผู้ฟังก็ขอมาได้เลยนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่อินดี้อีสานเพลงเหนือเพลงใต้เพลงแดนซ์ยินดีจัดให้ทุกสไตล์เลยนะคะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะท้ายชั่วโมงแรกของเราวันนี้เดี๋ยวจัดงานของคาราบาวให้ละกันกับวิชาแพะนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะเดี๋ยวหลังจากจบเพลงนี้เราจะพักกันสักครู่หนึ่งใครที่อยากจะจองสายหน้าใหม่แนะนำงานเพลงเพิ่มเติมนะคะ022481366จ้า

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สวัสดีทักทายคุณผู้ฟังนะคะในชั่วโมงที่2ค่ะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะชั่วโมงนี้นะเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับ1สายหน้าไมค์มารออยู่แล้วจากอ่างทองนะคะสวัสดีค่ะพี่สุวัฒน
3: ์สวัสดีครับน้องลูกตาล
2: ค่ะได้ยินเสียงอะไรอยู่เปิดอะไรอยู่หรือเปล่าคะใกล้ๆตัว
3: ก็อยู่กลางทุ่งอยู่ครับเสียงเครียดร้องนะครับ
2: หนูกำลังตั้งใจฟังว่าเอ๊ะพี่สุวัฒน์เปิดเอฟเฟกต์แบบดูหนังอะไรหรือเปล่าโอ้ยเสียงจากธรรมชาติเลย
3: เสียงจากธรรมชาตินะครับ
2: ตอนนี้อยู่ที
3: ่อำเภอโพทองนะครับ
2: อยู่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นอะไรเขาเรียกอะไรเถียงนาอย่างเงี้ยหรอคะ
3: อยู่นั่งอยู่ในรถนะครับ
2: อ๋ออยู่ในรถแต่ว่าโอ้แต่ได้ยินเสียงชัดมากเลยนะคะ
3: ครับก็มาปลูกน้ำอยู่ครับ
2: อ๋อพี่สุวัฒน์ปลูกอะไรคะ
3: ก็ทำนาครับ
2: อ๋อทำนานะคะช่วงนี้ฝนตกไหมคะอ่างทอง
3: ก็มันมีมาเมื่อตอนเย็นนะแต่ไม่ตกครับ
2: มันครึ้มๆเฉยๆ
3: ครึ้มมาแต่ไม่ตกครับ
2: ค่ะวันนี้ก็เลยคืนนี้ก็เลยต้องสูบน้ำเข้านา
3: จะปลูกปองครับกำลังจะว่านพรุ่งนี้ครับ
2: โอเคอันนี้ทำของตัวเองเลยไหมคะ
3: ก็รวมๆกันในครอบครัวครับ
2: ในครอบครัวช่วยกันหลายๆคนเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้ช่วยกันหว่าน
3: ค่ะแต่ว่าจ้างเขาว่านะครับ
2: อ๋อมันต้องมีกำลังเสริมเนาะพี่เนาะ
3: ครับ
2: โอเคค่ะเป็นกำลังใจให้พี่สุวัฒน์และครอบครัวด้วยเนาะเดี๋ยวคืนนี้จัดเพลงเพราะๆให้ฟังเลยเป็นกำลังใจตอนที่กำลังสูบน้ำเข้านาวันนี้อยากฟังเพลงอะไรคะ
3: ก็ดอกกระเจียวบานของกองห้วยไร่ครับ
2: กองห้วยไร่ได้เลยค่ะแล้วอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะพี่สุวัฒน
3: ์ก็เพลงนี้ให้กับนกสุพรรณนะครับ
2: พี่นกสุพรรณมีแต่หนุ่มๆ มอบเพลงให้นะเนี่ย
3: แล้วก็หนุ่มน้องแต้ด้วยครับ
2: อ๋อพี่หนุ่มน้องแต้ด้วยโอ้แสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นกลุ่ม
3: ก็เคยมอบให้กันอยู่ครับ
2: อ๋อเคยมอบเพลงให้กันขอเพลงให้กันหน้าไมค์ใช่ไหมคะ
3: ครับแล้วก็ให้ดีเจปาหวานด้วยนะครับ
2: ดีเจตาหวานอยู่ที่ไหน
3: อยู่อยุธยาครับอยู่คือร้อยต่อ75ครับ
2: โอ้อยู่อยุธยาด้วย
3: ครับแล้วก็ให้น้องไฟลมด้วยครับ
2: ค่ะได้เลย
3: แล้วก็ให้น้องลูกตาลด้วยนะครับ
2: ขอบคุณมากค่ะพี่สุวัฒน์ค่ะมีข้อความเข้ามาขออนุญาตแทรกโทษทีนะคะพี่ประเดิมบอกว่าเสียงเขียดชัดเลยครับธรรมชาติสุดๆ
3: ครับ
2: ค่ะเมื่อกี้พี่สุวัฒน์จะพูดว่าอะไรต่อนะคะมอบให้ใครเพิ่มเติมไหม
3: ก็ให้น้องคอนโทรลด้วยครับ
2: อ๋อเมื่อสักครู่นี้น้องแป้งเนาะ
3: ครับ
2: ได้เลยมอบให้กับทุกสาย
3: แล้วก็ทุกเสียงทุกสายเลยครับ
2: ขอบคุณมากๆเลยค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงนะดอกกระเจียวบานของก้องห้วยไร่เนี่ยจริงๆเพลงนี้ก็นะฮิตติดชาร์ตฮิตต่อเนื่องด้วยนะพี่สุวัฒน์นะคะดอกกระเจียวบานเนี่ยอยู่ในฮิตที่5นะคะจากสัปดาห์ล่าสุดด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนก่อนที่จะไปฟังเพลงนะคะ
3: คร
2: ับค่ะขอขอบคุณน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเกลือโซเดียม
2: อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
3: อะไรอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบ
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: นี่ฝากไว้ด้วยนะคะทั้งน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลนะคะแล้วก็สบู่ไมด้าด้วยเผื่อว่านะทำงานหนักๆร้อนๆเหงื่อออกเยอะๆอะไรเงี้ยนะคะหลังจากกลับมาแล้วก็นะสบู่ไมด้าช่วยให้สดชื่นได้แล้วก็ปราศจากเชื้อแบคทีเรียด้วยนะคะนี่โอเคค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยกับดอกกระเจียวบานวันนี้ขอบคุณพี่สุวัฒน์มากๆเลยนะคะ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะโอ้มีหลายๆคนบอกเสียงเขียดชัดมากๆเลยทำให้รู้สึกถึงบรรยากาศแบบต่างจังหวัดนะคะโอ้โหเนาะอิจฉาอิจฉาอยากไปบ้างอยากไปแบบซึมซับบรรยากาศบ้างบางครั้งบางทีเนาะคุณผู้ฟังเราอยู่แต่ในเมืองอะนะแบบโอ้รถก็เยอะนะตึกรามานช่องคนเยอะไปไหนก็โอ้ยเบียดเสียดกันนะคะรถก็ติดโอ้มลภาวะมากมายนะคะพอแค่ได้ยินเสียงเนี่ยนะมันก็ทำให้เรารู้สึกสบายใจนะเมื่อกี้หนูได้ยินเสียงนะตอนที่คุยกับพี่สุวัฒน์นี่โอ้นะคะดีมากเลยนะได้สูดบรรยากาศได้สูดอากาศแล้วก็ได้ซึมซับบรรยากาศดีๆนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พาเรทเพลงฮิต4ภาคนะคะจัดให้กับ4งานเพลงต่อเนื่องนะคะเริ่มต้นขบวนพาเรทกับเพลงที่พี่สุวัฒน์แนะนำเข้ามาเลยคิดว่าหลายคนน่าจะถูกใจด้วยนะคะเพลงนี้

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: 4งานเพลงโอ้โหบอกเลยว่าวัยรุ่นอะไม่คือหลายๆคนถามเข้ามาเหมือนกันนะคะในสี่เพลงนี้เนี่ยแต่ว่าเหมือนแบบวันนั้นจะเปิดแล้วไม่ได้เปิดเลยอุ๊ยเอามาร้อยเป็นพาเรทนี้เลยกันละกันนะคะต้นขบวนพาเรทนะคะก็เป็นเพลงจากสายหน้าไม้นะคะพี่สุวัฒน์จากอ่างทองเนาะดอกกระเจียวบานก้องห้วยไร่นะคะแล้วก็ต่อด้วยงานเพลงของพี่ดิดคิตตี้นะรู้สึกว่าตันแบบห่างหายนะไปนานมากเลยไม่ได้เปิดเลยนะคะกับบักสมองน้อยแล้วก็มาที่ความรักของยักษ์เขียวทศกัณฐ์เดี่ยวไออุ่นนะคะจากพี่นิ้งหน่องลพบุรีนะคะแนะนำเข้ามาฝากเอาไว้หลังไม้แล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับคืนสิทธิ์บุ๊กสุภการรู้สึกว่าจะติดค้างพี่หนึ่งรงก๊อกนะแต่หลายวันแล้วนะแต่พี่หนึ่งน่าจะจำได้แหละนะคะก็นะคะถือว่าเป็นการมอบเป็นพิเศษแล้วกันนะคะสำหรับหลายเพลงที่ติดค้างคุณผู้ฟังเอาไว้นะคะเพลงไหนอยากฟังแนะนำเข้ามาได้เลยแม้ว่าวันนี้จะไม่ได้เปิดให้แต่ต้องมีสักวันที่หนูเปิดต้องมีสักวัน2วัน3วัน4วัน5วัน6วัน7วันนะคะที่เปิดแน่นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกข้อความเลยตอนนี้ทักทายกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ของเรานะคะไม่เหงาเลยเพราะว่ามีคุณผู้ฟังอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุนะคะตันก็รับรู้ได้นะหลายๆคนเนี่ยเวลาที่หนูมีโอกาสได้ไปร้องเพลงเป็นงานอีเวนต์เป็นงานคอนเสิร์ตหรือว่าไปเจอข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะก็มีเข้ามาทักทายว่าแบบติดตามฟังตลอดเลยนะฟังทุกคืนเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆนะคะเป็นกำลังใจที่ดีแล้วก็เติมพลังให้หนูในการทำงานในการจัดรายการมากๆเพราะว่าเอาจริงๆแล้วคุณผู้ฟังตันก็มาทำหน้าที่นี้นะคะมาเป็นดีเจแบบจัดรายการวิทยุแบบเต็มตัวแบบจริงๆเนี่ยก็เพิ่งจะ2ปีนิดๆเองเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นตันก็รู้สึกว่าตันยังต้องเก็บประสบการณ์อีกมากมายเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังนั่นแหละก็จะเป็นเหมือนกระจกนะคะสะท้อนอะไรหลายๆอย่างให้ตันได้นำสิ่งเนี้ยนะคะไปพัฒนางานของตันอยู่ทุกๆวันนะคะจัดเพลงทุกๆวันก็คิดทุกๆวันทำกันบ้านทุกๆวันเลยโดยเฉพาะถ้าคุณผู้ฟังสังเกตดูนะบางทีเพลงอะไรเนี้ยเราก็จะมีนะมีธีมมีแบบคอนเซปต์มีหัวข้ออ่ะพูดง่ายๆเป็นภาษาไทยนะคะก็คือว่าเอ้ยเป็นเรื่องราวแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยตันอยากจะให้คุณผู้ฟังมีส่วนร่วมในการฟังเพลงไปด้วยไม่ใช่แค่ฟังเฉยๆแล้วก็จบไปแต่ว่าทุกเพลงมีเรื่องราวนะคะแล้วก็เรื่องราวเนี่ยจริงๆมันไม่ใช่เรื่องราวที่ไกลตัวมากหรอกมันก็เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตเราวันนี้อาจจะไม่เกิดมันอาจจะเกิดได้ในอนาคตก็เป็นได้หรือเคยเกิดมาแล้วในอดีตนะคะอ่ะก็ว่ากันไปแต่ที่แน่ๆเราจะไม่เหงาแน่นอนนะคะอยู่ด้วยกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์นะคะ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนกับดีเจลูกตาลชนิชาแล้วก็ฝากอีกหนึ่งรายการด้วยนะคะกับเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะคะในวันอาทิตย์ 5:00 นถึง 1:00 นร่วมกับศิลปินแห่งชาติพ่อชายเมืองสิงห์นะคะอ้าวฟังงานเพลงช้าๆหูยมันดราม่าเหลือเกินนะคะ หลายเพลงมันจี๊ดใจมันจี๊ดใจเปลี่ยนบรรยากาศฟังเพลงสนุกๆ กันบ้างดีกว่าเต้นกันสักเพลงนึงนะเมลอนขอเสียงน้องเมย์หน่อยได้มั้ยจ๊ะ

0: สนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: จากเมลอนเลยนะคะมากันต่อที่จอคิวฮิตค่ะเอาในช่วงนี้นะคะขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะจอคิวฮิตในชั่วโมงนี้คุณผู้ฟังค่ะงานเพลงใหม่จาก Sky Part โอ้นะคะก็คือไม่ได้ฟังเพลงใหม่ๆของ Sky Part วง Sky Part นานแล้วเหมือนกันเนาะรอบนี้เนี่ยกลับมากับเพลง13รอน้องSky Part featuring กับ Moss ขจรจารุกุลนะคะจากสังกัดดาการดาสตูดิโอคำร้องทำนองโดยปิ๊กขจรจารุกุลและเรียบเรียงโดยก๊อกRecord นะคะ KOK GOG Record นะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะ13รอน้อง Sky Part featuring Moss กระจอนจารุกุล

ครับค่ะคุณผู้ฟังขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะ2งานเพลงจาก2หนุ่มที่มีหลายๆข้อความนะคะแล้วก็หลากหลายช่องทางด้วยที่แนะนำงานเพลงของเขาเข้ามานะคะเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อท็อปพสุพัฒน์นะคะแล้วก็เดี๋ยววันที่31นี้กับกิจกรรมของเรานะคะที่จันทบุรีโรงเรียนบ้านคลองกระพงเนี่ยท็อปก็จะไปร่วมสร้างความสนุกให้กับน้องๆด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อด้วยกุหลาบนอกวาเลนไทน์กับเพชรคทาวุฒิค่ะ2งานเพลงนี้กับเพลงฮิตติดช

0: ติดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับหนึ่งลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
2: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:54 นะคะส่งท้ายวันนี้กับเพื่อนเพลงหวานค่ะคุณผู้ฟังคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะนึกถึงงานเพลงนึงของนูโวขึ้นมานะคะกับลืมไปไม่รักกันนะคะสมัย เล่นวงดนตรีอยู่ที่ร้านอาหารที่เชียงใหม่แล้วก็ร้องเพลงนี้ด้วยแต่เป็นแบบผู้หญิงร้องไงวันนี้ก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเลือกเพลงนี้นะคะส่งท้ายคุณผู้ฟังแล้วก็ส่งต่อให้กับน้องเมธิชาด้วยนะคะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะแล้วเจอกันนะสวัสดีค่ะ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 24:22 ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มอง

0: เวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สำหรับงานเพลงนะคะมวนๆสนุกๆ นะเป็นการหาคู่บางอย่างด้วยแต่ว่าก็มีเรื่องอาหารมาเกี่ยวข้องไม่ได้หิวแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าดึกๆแบบนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรู้สึกว่าโอ๊ยท้องร้องโจ๊กๆแล้วเพราะว่าตอนแรกอาจจะไม่ได้หิวอะไรแต่พอฟังชื่อเพลงฟังเนื้อเพลงแล้วแต่ละเมนูนี่ก็น่าริมน่ารองในช่วงเวลานี้เหมือนกันนะคะสำหรับงานเพลงค่ะขาดคนหุงข้าวจากพี่ก๊อตจักรพันธ์นะคะเขาบอกว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกมากๆนะว่าการหุงข้าวเนี่ยเรามีความสามารถในการหุงข้าวจากนิ้วหนึ่งข้อของเราได้และได้ทุกคนด้วยมันน่าแปลกมากว่าทำไมเพียงข้อเดียวของนิ้วที่จิ้มลงไปในหม้อหุงข้าวนั้นทำไมถึงสามารถหุงข้าวได้สุกพอดีอิ่มอร่อยแบบว่าเคี้ยวได้แบบว่านุ่มละมุนไม่แบบเละจนเกินไปหรือไม่แข็งจนเกินไปได้ด้วยข้อนิ้วข้อเดียวของทุกคนได้แปลกมากเนาะเราต้องมาหาคำตอบกันเรื่องนี้บ้างนะคะอ่ะอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะกินจุ๊บจิ๊บจากเบนซ์พรชิตาและปิดท้ายด้วยมนรักส้มตำจากดวงตาคงทอง3ผลงานเพลงในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะฮิตมาราธอนวันนี้นะคะวันที่28เข้าสู่วันที่29พฤษภาคม2569ในเวลา 00.15 เที่ยงคืน15นาทีอยู่กับน้องเมย์ยาวๆนะจ๊ะจนถึงตี2ค่ะรับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชาร์นะช่วงนี้ก็โอ้ยดึกๆแบบนี้หิวแบบนี้ไม่หรอกหนูอะวันเนี้ยบอกตรงๆว่านอนทั้งวันเลยเพราะว่าเมื่อวานไม่ค่อยได้นอนไงวันนี้ใครส่งอะไรมาข้อความอะไรมาเป็นห่วงเป็นห่วงบอกให้ไปนอนบอกให้ฝันดีหลับค่ะหลับตั้งแต่ถึงบ้านตั้งแต่เมื่อวานเลยก็คือยาวตื่นมาอีกทีก็คือนั่งกินทุเรียนนะคะแล้วก็กินข้าวนิดๆหน่อยๆแล้วก็ไปนอนต่อนอนต่อเสร็จตื่นมากินทุเรียนแล้วก็หาข้าวกินอีกนิดๆหน่อยๆแล้วก็นอนต่ออีก ไม่ทำอะไรเลยอ่ะเออเป็นครั้งแรกที่เหมือนแบบว่าเขาเรียกว่าได้นอนอย่างเต็มอิ่มนะคะวันนี้ก็เลยจะตาตื่นนิดนึงใครที่อยากจะพูดคุยนะคะอยากจะโอ้ยช่วยด้วย หันขวามาแล้วก็มีคนเอารูปตุ๊กแกมาแปะอยู่ข้างๆเนี่ยไม่เข้าใจทำไมเหรอกวางหิวตุ๊กแกเหรอเออเข้าใจมีเมนูตุ๊กแกนำเสนอไหมรับไม่ได้เออนะอ่ะโทรศัพท์มาได้เลยนะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะเบอร์ดีเบอร์เดิมเบอร์ที่เราจะได้พูดคุยกันมีคนบอกใช่เลยพี่เมย์มันแค่ข้อเดียวจริงๆทำไมมันถึงแบบสามารถหุงข้าวได้แบบพอดีเป๊ะๆนั่นน่ะสิเนาะมันเป็นนี่เหมือนกันนะเวลาที่เราแบบเขาเรียกว่าอะไรลองกางเกงอะสมมติว่าเราไปร้านไหนก็ตามไปร้านขายกางเกงร้านขายกระโปรงอะไรต่างๆอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราแบบว่าเฮ้ยฉันอยากจะซื้อแต่ฉันน่ะขอลองได้ไหมแล้วแม่ค้าบอกลองไม่ได้ไม่โอเคห้ามลองนะโอเคสิ่งที่เราทำก็คือเอาไปวัดรอบคอรอบคอของเราทำไมมันถึงรู้ได้ว่ามันคือเอวของเราได้ยังไงเออแปลกเหมือนกันแล้วความสูงของเราอย่างเงี้ยก็คือวัดจากปลายนิ้วขวามือเรากางมือตรงๆอ่ะกลางมือตรงๆใช่ไหมเราสามารถวัดจากปลายนิ้วขวาไปปลายนิ้วซ้ายอะได้ความสูงของเราอย่างเงี้ยเออมันเท่นะทุกคนลองดูมันมีหลากหลายวิธีในร่างกายของเราที่มันมีความสมดุลบางอย่างที่เราก็เออแปลกดีนะคะว่ามันพอดีเป๊ะได้ยังไงเนี่ยลองเอาตลับเมตรดูก็ได้อ่ะน้องเมย์สูง165เนี่ยถ้าเมย์กลางแขนออกเนี่ยจากซ้ายสุดปลายนิ้วไปขวาสุดปลายนิ้วอีกข้างนึงอะได้165เป๊ะเลยแปลกมากนะอ่ะตอนนี้ต้องไม่รอหนึ่งสายหน้าใหม่นะจ๊ะใครที่อยากจะพูดคุยส่งผลงานเพลงมอบให้ใครเป็นพิเศษก็โทรศัพท์มานะคะขออนุญาตให้สิทธิ์กับคนที่โทรมาก่อนนะตอนนี้น้องเมย์มีเวลาให้4นาทีในการโทรมาเริ่มเลยนะคะมีน้องกวางรอรับสายอยู่ผลงานเพลงวันนี้นะคะเป็นผลงานเพลงใหม่มากๆล่าสุดเลยจากโจอี้ภูวศิษฐ์ฟิชเชอริ่งกับพันธ์วรการอุ้ยจริงๆพันธ์วรการนี่ก็พี่พันธ์น่ะเขาเป็นศิลปินจิตอาสาอยู่ในมูลนิธิปอเต็กตึงด้วยเหมือนกันแล้วพี่พันธ์เนี่ยเป็นไอดอลน้องเมย์มากๆตั้งแต่เด็กๆเลยนะอืมใช้เพลงพี่เขาประกวดตลอดเนี่ยแต่วันนี้เขามาคอลแลบ
กับโจอี้ภูวศิษฐ์ฟีเจอริ่งกับโจอี้ภูวศิษฐ์นะคะก็เปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวนะคะมาดูกันว่าผลงานเพลงนี้หม้อหุงข้าวจะม่วนจะสนุกขนาดไหนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายกันในช่วงของสายชิลฮิลใจค่ะ

0: สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: มาหนึ่งสายน้ำใหม่วันนี้พร้อมแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
1: สวัสดีค่ะแนะนำตัวเองหน่อยแล้ว
2: เด็กหญิงค่ะ
1: โอ้ยไม่ต้องเขินไม่ต้องเขินเด็กหญิงปลานะคะจากจังหวัดอะไรเอ่ย
2: พัทลุง
1: ฮะพัทลุ
2: ง
1: เด็กหญิงปลาตอน

0: อนนี้ใช้โทรศัพท์แบบไหนแนบหูหรือว่าเปิดลำโพง
1: แนบหู
0: แนบหูเหรอคะโอ้เสียงไม่ค่อยชัดเน
1: า
0: ะ
1: ได้ไหม
0: ได้พอได้อยู่ฟังรู้เรื่องอยู่นิดๆหน่อย
1: ๆได
0: ้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แต่อาจจะแบบมันทั่วๆบอกไม่ถูกเออกรีดยางอยู่เหรอ
1: กรีดยาง
0: อ๋อตัดยางอยู่นะมีหนุ่ม
1: ตัดยางอยู
0: ่มีหนุ่มคอยช่วยไหมเล่า
1: ไม่ไม่รู้
0: เนี่ยคุณผู้ฟังของน้องเมย์เนี่ยเป็นสาวเป็นแซ่ตัดยางดึกๆกันทั้งนั้นเลยแต่ละคนน่ะไม่มีหนุ่มๆคอยช่วยด้วยอู
1: ้หนุ่มๆแล้วเช้าๆเดี๋ยวนี้
0: เลิกกี่โมง
1: ประมาณตี
0: อะไรนะ
1: ตีสามตีสาม
0: ตีสามหรือตีสอง
1: ตีสอง
0: มันเสียงมันทู่หนูฟังไม่ค่อยออกเออนะแล้วเมื่อตอนเย็นกินข้าวหรือยัง
1: งดอาหารเย็น
0: ฮะ
1: งดอาหารเย็น
0: งดอาหารเย็นโอ้โหรักสวยด้วยไดอทหรือไดเอท
1: ไดเอท
0: โอเคเราจะหุ่นดีไปด้วยกันเนาะ
1: จ้าย
0: กเว้นน้องเมย์ไว้คนหนึ่งน้องเมย์เนี่ยกินม่วนมากเลยเอาจริงจัดรายการไปกินไปด้วยบางที
1: จะหลุดปาก
0: ยัวยัวเพราะว่ารู้ว่าดึกแล้วคุณผู้ฟังหลายๆคนก็ต้องแบบหิวเป็นธรรมดาหนูก็กินให้ดูเลยว่าแบบไอ้อร่อยนะอย่างเงี้ยเผื่อใครแบบทนไม่ไหวลุกขึ้นไปหาอะไรกิน
1: เมื่อคืนฟังที่ว่าขีดยางเลยเนาะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งเจ้าหาอะไรอ่ะเห็นน้องเมย์เจ้าหาอุปกรณ์เรื่องจำน้ำขุนอยู่
0: อืมก็มันเสียดาย
1: เพราะอย่างแรกเปียกตายสิ
0: แต่ว่าเข้าใจอ่ะว่าเรื่องของน้ำมันยากจริงๆนะเพราะว่าน้ำมันเป็นละอองเล็กๆก็สามารถเข้าได้นึกออกไหมแล้วพอมันรวมตัวกันมันก็เยอะอ่ะ
1: มันมีอุปกรณ์อยู่แต่มันใช้ไม่ได้
0: อ
1: ื
0: มใช่ใช่
1: มันจะเป็นหมวกก็เรียกหมวกยาง
0: หนูไปดูมาแล้วที่มันเป็นเหมือนล่มใช่ไหมเหมือนแบบกลางครอบถ้วยเอาไว้แต่ว่านั่นแหละพอฝนมันระบุไม่ได้ว่าฝนมันจะสาดมาทางไหนถูกไหมแล้วมันก็จะลงไปตรงร่องไปตามร่องที่เราปีน
1: มันมีหลายอย่างเลยมันมีหลายแบบแต่ว่ามันใช้ไม่ได้
0: อืม
1: แล้วก็ต้นทุนมันก็สูงด้วย
0: อ
1: ื
0: ม
1: เวลามันใช้เวลาเวลามันก็ลองใช้ประมาณ10ต้นก็ลองดู
0: ใช้ไม่ได้
1: ใช้ไม่ได้มันได้แต่ว่ามันต้อง50-50
0: ไหม50-50ไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงเนาะ
1: ใช่เพราะว่าเวลาเราติดตั้งอ่ะเราติดตั้งแล้วต้องใช้ซิลิโคนยิงตัวแรกแล้วน้ำมันไหลลงเลย
0: อ
1: ื
0: ม
1: แต่พอตัดไปเลยนะเวลามันก็สูงแล้วต้องเลื่อนอีก
0: เอาง่ายๆก็คือ1เลยมันมีแหละว่าเขาก็พยายามจะหาอุปกรณ์มาช่วยแล้วแต่ว่ามันก็ราคาค่อนข้างต้นทุนสูงใช้งานอาจจะไม่ได้จริงในบางกรณีอืมเข้าใจก็กำลังลองถ้าทำได้ถ้าหาได้อยากจะลองช่วยดูเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าจะมีวิธีไหมเหมือนกัน
1: มันก็มีแบบนั้นแหละ
0: พอดีเมื่อวานลองดูอยู่มันมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นท่อกันน้ำสวนเข้าหรืออะไรสักอย่างนี่แหละก็ลองดูอยู่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะช่วยได้ไหมคือเอาง่ายๆมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนเวลาอุปกรณ์การแพทย์อ่ะมันจะมีอย่างนึงที่เหมือนเวลาเราผายปอดผู้ป่วยอ่ะเวลาเราเป่าออกเวลาเราเป่าลมเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ย้อนเชื้อโรคกลับเข้ามามันก็เลยคิดว่าแบบเออมันอาจจะมีอะไรบางอย่างที่สามารถแบบแยกได้หรือเปล่าหรือเราผันน้ำทิศทางน้ำให้น้ำมันหนีออกไปได้ไหมแต่ถ้ามันทำไม่ได้อาจจะเปลี่ยนวิธีเป็นทำยังไงให้เราเก็บยางเก็บถ้วยอ่ะได้ไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: ได้ว่าฝนตกประเดินเจออ
0: ่ะพอดีว่าเอาจริงๆพี่ปลาเมย์ฟังไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าน่าจะเป็นที่โทรศัพท์ด้วยเนาะนี่พยายามจะอธิบายกับคุณผู้ฟังอยู่วันนี้พี่ปลาอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ม่ดอกดารา
0: ดอกดาราจากอมทับผ้า
1: ได
0: ้ได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะ
1: มอบเยอะเยอะเยอะเยอะ
0: มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้ทุกคนเลยจ้ะที่ฟังเอ็มเอ็มอยู่ฟังแล้วเมย์อยู
0: ่โอเคได้เลยนะคะขอบคุณมากมากค่ะพี่ที่สนใจฟังแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเน
1: า
0: ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยสัญญาณเสียดายเนาะจริงๆถ้าฟังรู้เรื่องอ่ะอาจจะเข้าใจง่ายกว่านี้นี่พยายามแบบหลับตาจินตนาการว่าพี่เขาพูดอะไรอยู่ก็จับใจความได้ประมาณว่าจริงๆมันก็มีอุปกรณ์ช่วยนะคะแต่ว่ามันอาจจะ1ราคาแพง2ก็คือมันใช้งานได้ไม่เสถียร 100% อะไรเงี้ยน้องเมย์ก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วอาจจะไม่ใช่เรื่องของการป้องกันไม่ให้ฝนตกเข้ามาในถ้วยแต่เป็นเรื่องของการแบบว่าเก็บถ้วยให้ไวขึ้นอะไรเงี้ยพอเริ่มปล่อยนิดๆแล้วเราสามารถเก็บทันอ่ะมันเป็นไปได้ไหมแบบอย่างที่บอกอ่ะเป็นสลิงได้ไหมที่แบบดึงมาหาเราโดยที่แบบว่ากดทีเดียวฟื้บวิ่งเข้ามาหาอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูเนาะว่ามันจะมีนวัตกรรมอะไรที่มันจะทำให้เราแบบว่าไม่เสียอุปกรณ์ของเราเยอะเนาะจะพยายามแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่าจะไปปรึกษาใครนะยังไม่ได้ตะเพิ่งวันเดียวเองอ่ะพอเมื่อวานไปก็กะว่าจะเดี๋ยวจะลองไปหาผู้ใหญ่ผู้เชี่ยวชาญอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเกี่ยวกับโปรดักต์ดีไซน์หรือว่าคนที่เขามีความรู้เรื่องของการออกแบบอะไรเงี้ยเนาะก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะช่วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าสุดท้ายมันไม่ได้ก็ตามมีตามเกิดแหละแต่ตอนนี้ก็คือทำดีกว่าไม่ทำลองดีกว่าไม่ลองใช่ไหมเนาะผลงานเพลงวันนี้ค่ะที่แนะนำมาดอกดาราจากโอมทับ5นะคะพร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ

0: นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย
1: ขอบคุณช่วงสายชิวฮิวใจนะคะยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะคะอืมนะพอพูดถึงเรื่องน้ำยำแล้วก็เมื่อกี้ก็นั่งหามาคุยกับทีมงานเล่นๆเหมือนกันว่าอะไรมันจะแบบขนาดนั้นน่ะจริงๆมีคุณผู้ฟังเสนอความคิดเห็นมาค่อนข้างเยอะเอ้ยหนูว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่ทุกคนเริ่มมีการพูดคุยถกเถียงกันเรื่องของปัญหาว่ามันจะแก้ยังไงเนี่ยดีกว่าแบบนอนรอปัญหามันเกิดแล้วก็ได้แต่รอว่าแบบมันดีกว่านั่งเฉยๆอะตรงๆก็ไม่รู้เหมือนกันคือเข้าใจแล้วว่ามันคงยากแหละไม่งั้นเขาคงแก้กันมานานแล้วแต่ว่าก็ลองดูเผื่อเทคโนโลยีในอนาคตมันดีขึ้นหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมล่ะเมื่อก่อนนี้มันก็มีอะไรหลายๆอย่างที่มันทำไม่ได้แต่พอเวลาผ่านไปอ่ะเดี๋ยวนี้มีบินโดรนอย่างเงี้ยอ่ะสมมติว่าเมื่อก่อนเนี้ยเราก็ต้องใช้น้องวัวน้องควายในการไถนาใช่ไหมการผลผลิตหรืออะไรเงี้ยพวกวัวไม่ไหวควายไม่ไหวมันก็ทำได้แค่นั้นมันจะไปบังคับให้มันเดินเยอะขึ้นก็ไม่ได้สุดท้ายคนเราก็เปลี่ยนแปลงเป็นแบบรถแท็กเตอร์อะไรต่างๆใช่ไหมหรือแม้แต่รถยนต์อ่ะเมื่อก่อนคนก็เดินปั่นจักรยานคือคนเรามันมีวิวัฒนาการมันมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาจะไปรู้ได้ยังไงว่าอนาคตมันอาจจะมีสารเคมีบางอย่างที่สามารถแยกน้ำฝนกับน้ำยางได้ก็ได้หรือจะเป็นวิธีการที่เก็บถ้วยได้ไวขึ้นแบบพอเซ็นเซอร์จับได้ว่าคึ้มฟ้าคือฝนเอาง่ายๆอ่ะดูเหมือนไอ้นี่แล้วกันอะไรนะไฟทางหลวงอะไฟทางหลวงก็จะเป็นโซลาร์เซลล์ใช่ไหมหรือแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์อะไรบางอย่างที่ทำให้รู้ว่าอ่ะตอนนี้ไม่มีแดดและไฟก็เปิดอะไรอย่างเงี้ยพอแล้วถ้าเรามันจะมีเซ็นเซอร์จับไหมว่าเนี่ยคือน้ำพอเป็นน้ำปั๊บโอเคฉันปิดถ้วยหลบเลยแล้วกันปิดแบบเป็นระบบปิดถ้วยไปเลยไม่ให้อะไรไหลเข้าแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้เหมือนกันไงว่าอนาคตมันราคาอะไรที่มันราคาแพงอ่ะพอทำเยอะๆมันก็ราคาถูกลงได้เหมือนกันถูกไหมเราก็ต้องอยู่กันอย่างมีความหวังบ้างแหมจะมาแบบว่าไม่ต้องทำอะไรหรอกมันไม่ดีขึ้นหรอกเอางั้นก็คนสมัยก่อนเขาคิดอย่างนั้นทุกวันนี้เราก็คงไม่มีรถเนาะเราไม่คงไม่มีรถไฟความเร็วสูงหรืออะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะเราลองแบบค่อยๆปรับดูนะคะอ่ะโอ้ยช่วงนี้ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าวันนี้พวกเราดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแลสุขภาพทุกสิ่งทุกอย่างด้วยไม่ว่าจะเป็นข้อเข่าหรืออะไรก็ตามเนาะออกแรงจะลุกจะนั่งจะเดินลงบันไดนะก็ต้องเริ่มระมัดระวังตัวมากขึ้นเราก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมที่จะช่วยลดภาระของข้อเข่านะคะไม่ว่าจะเป็น Heel Life อันนี้นี่เลยนะเสนอเลย Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่าที่ช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะตัวแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่เขาออกแบบมานี้นะคะมันก็ช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยให้จะลุกจะนั่งจะเดินเนี่ยคล่องแคล่วว่องไวนะมั่นใจด้วยแล้วเขามีผ้าถักทอที่พิเศษมากๆทำให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถใส่ทำกิจกรรมได้ตลอดยาวนานทั้งวันนะคะสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าตัวเองวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มเข่าเรามันมีเข่าเดียวใช่ไหมถ้าเราฝืนใช้มันแบบหนักหนักหนักหนักหนักหนักเนี่ยพอแก่ตัวไปมันก็ยิ่งแย่ลงเข้าไปเรื่อยๆเนาะเราก็ซื้อเอาไว้เพื่อถ่วงเวลาไว้หน่อยให้มันเข่าเรามันยังใช้ได้ในระยะยาวเนาะ Heel Life นะคะเป็นอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมไปเลยนะวันนี้ช็อปมาเนี่ยเขามีโปรโมชั่นแถมฟรีไปอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นนะคะในราคาสุดพิเศษเพียง990บาทเท่านั้นและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบใครที่สนใจดูแลข้อเข่าของตัวเองนี้นะโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยจ้า

0: นครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปนะคะมีใครอ่านอะไร วันนี้เราพูดเรื่องของของกินมาแล้วใช่ไหมเราก็เลยนำผลงานจากพี่เอสยามมิเลเนียมเข้ามากับผลงานเพลงที่มีชื่อว่ากินอะไรถึงสวยนะคะมาฝากกันในค่ำคืนนี้พร้อมแล้วไปฟังกันค่ะ
1: ทุกคนคงจะเคยคุ้นหน้ากันสำหรับ

0: ออกกำลังครับดีครับสุขภาพได้แข็งแรงนะฮะขอบคุณครับขอบคุณมากมากเลยนะครับก็ขอสวัสดีนะผมเอพานุวัฒน์วัฒนากุลนะครับก็หนึ่งในทีมสยามมิเลเนียมนะครับ
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับ

0: างกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยเบทิชา
1: ได้เวลากอดกันแล้วนะคะก้างแขนออกเอามือขวาแตะไหล่ซ้ายเอามือซ้ายแตะไหล่ขวาและตบบ่าตัวเองเบาๆนะคะบอกตัวเองว่าฉันภูมิใจในตัวเธอมากๆเลยนะที่เก่งมากๆที่พาตัวเองมาจนถึงทุกวันนี้ได้เหมือนจะล้มหลายครั้งแต่ก็ลุกขึ้นมาได้ในทุกๆครั้งนะคะดีใจมากๆที่ยังคงอยู่เป็นเพื่อนฟังเพลงหนูมาตลอดเลยด้วยเหมือนกันเนาะนะคะเขาบอกว่าการที่เราจะเริ่มฮีลใจตัวเองนะคะได้ดีที่สุดคือเราจะต้องรู้อยู่ประมาณสัก 3-4 ข้อนะข้อแรกเลยเราจะต้องให้อภัยคุณพ่อคุณแม่ก่อนแปลกไหมไปฟังมาเขาบอกว่าต้องเริ่มจากการให้อภัยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทุกๆคนเนี่ยเขาไม่ได้เป็นพ่อแม่เราโดยอาชีพดังนั้นมันจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่แบบประเสริฐเลิศล้ำมากๆเลยคือมีความพร้อมทุกด้านมีเงินมีทองมีธุรกิจให้มีบ้านมีรถมีทุกสิ่งทุกอย่างให้นะคะสิ่งนึงที่มันก็บางบ้านเนาะเขาก็จะมีความที่แบบรู้สึกว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่บางคนไม่ได้เลี้ยงดูไม่ได้สนใจใยดีหรืออะไรก็ตามมันมีตั้งแต่แบบดีสุดจนแบบเป็นศูนย์จนติดลบเลยก็มีเหมือนกันนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเขาบอกว่าให้อภัยคุณพ่อคุณแม่เพราะอะไรมันไม่ใช่ว่าเราทำเพื่อเขานะแต่เราทำเพื่อตัวเองเพื่อเราจะได้ก้าวต่อไปโดยที่ไม่รู้สึกค้างคาอะไรแล้วบางคนอะพอไปคิดว่าเอ้ยเขาก็ต้องดูเราสิเขาก็ต้องเลี้ยงเราสิเขาก็ต้องมันคือความคาดหวังอะไรบางอย่างเออพอมันคาดหวังว่าเอ้ยเขาจะต้องเป็นอย่างงู้นเขาจะต้องเป็นอย่างนี้เนี่ยสุดท้ายแล้วใจเรานั่นแหละที่แบบมันตัดไม่ได้แล้วมันก็จะรู้สึกว่าเราก้าวไปข้างหน้าไม่ได้สักทีเราก็รอแต่ความรักจากเขารอแต่แบบอะไรบางอย่างจากเขาว่าเออเรารอความรักความโอ้ยแบบแม่ไม่เคยกอดเลยอะไรเงี้ยเออบางคนน่ะเจอเหตุการณ์แบบนี้หนูเข้าใจมากๆว่ามันรู้สึกยังไงนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเออเราก็ต้องก้าวไปข้างหน้าเนาะอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มที่เขาเคยทำผิดต่อเรากลุ่มที่เขาทำผิดต่อเราอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนรักหรือว่าคนเพื่อนร่วมงานใครก็ไม่รู้แหละที่มันอยู่รอบตัวเราอ่ะถ้าเราปล่อยได้นะคะคือบางคนอ่ะเราหวังลึกๆเนาะว่าเขาจะแบบว่าสำนึกได้กลับมาแล้วมาขอโทษเราอะไรเงี้ย

ก็จะบอกเลยนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราให้อภัยคนเหล่านั้นได้โดยที่ไม่ต้องรอให้เขามาขอโทษอ่ะนั่นน่ะมันจะดีกับตัวเรามันจะทำให้เราเนี่ยก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างดีขึ้นมันคือการฮีลใจตัวเองนะแล้วก็อีกกลุ่มนึงคือกลุ่มคนที่ทำร้ายเราไม่ใช่เพื่อนไม่ใช่อะไรหรอกแต่เป็นคนที่แบบอยู่ดีๆก็มายังไงไม่รู้สาดโครนสาดเสียใส่เราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้เวลาส่วนตัวไปมานั่งอธิบายว่าฉันต้องเป็นอย่างงู้นฉันต้องเป็นอย่างนี้สิฉันเป็นคนอย่างนี้นะฉันไม่ได้เป็นอย่างที่เธอพูดโอ้ยพระพุทธเจ้ายังโดนนินทาเลยแล้วเราเป็นใครล่ะถูกไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยคนต้องศรัทธาสิว่าเขาเป็นคนดีถูกไหมยังมีคนคิดเลยว่าเอ๊ะดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ไหมตั้งข้อสังเกตแล้วก็แบบสงสัยในพระพุทธเจ้าก็ยังได้เลยเพราะฉะนั้นเราเป็นใครอ่ะเราเป็นคนคนหนึ่งที่ยังไม่เคยแบบบางคนยังไม่นั่งสมาธิเลยบางคนยังไม่เข้าวัดเลยด้วยตรงๆน้องเมย์เนี่ยก็ไม่ได้ชอบเข้าวัดก็เลือกที่จะทำบุญวิธีอื่นๆอะไรเงี้ยแต่ละคนมีความเชื่อความชอบไม่เหมือนกันเราโอเคเราเจอพระเราก็ยกมือไหว้นั่นแหละแต่แบบว่าถ้าให้มุ่งเลยว่าวันนี้ฉันจะไปวัดเพื่อไปทำบุญโอ้โหยากมากยกเว้นแต่ว่าแบบโอเควันพิเศษหรือว่ามีญาติพี่น้องเข้าหรือเพื่อนชวนเข้าอาจจะเข้าบ้างอย่างนี้เหมือนกันนะคะสุดท้ายคนสุดท้ายเลยที่เราจะต้องอภัยให้คือเรายากที่สุดด้วยนะคือตัวเองในอดีตเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนที่ตัวเองในอดีตเนี่ยเราเคยทำผิดทำพลาดอะไรบางอย่างเราอ่ะไม่เคยให้อภัยตัวเองเลยนะคะมันก็เลยก้าวผ่านไม่ได้เราก็เลยไปข้างหน้าไม่ได้สุดท้ายปัจจุบันน่ะมันจะดีหรือมันจะแย่เนี่ยอาจจะขึ้นอยู่กับตอนนั้นที่เราทำไปพอเราทำไปเราก็ไปโทษตัวเองตอนนั้นอยู่นั่นแหละว่าแบบทำไมวันนั้นฉันไม่ทำอย่างนี้ถ้าฉันทำอย่างนี้นะฉันคงไม่เป็นอย่างนั้นอะไรเงี้ยเออนะถ้าวันนั้นฉันไม่ให้คนนี้ยืมตังป่านนี้ฉันก็คงมีเงินก้อนนี้อยู่เอาจริงถ้าเราปล่อยไม่ได้เราก็ก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เพราะว่าจิตใจเราก็ยังภาวะพะวงว่าเขาจะคืนเงินเราไหมเนาะเราก็หวังแต่เงินก้อนนี้โดยที่เราไม่คิดจะไปหาเงินข้างหน้าเลยใช่ไหมเออบางคนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะเคยมีคนนึงเขาโดนโกงเงินจากมิจฉาชีพไปตอนนั้นโดนไปล้านสาม1.3 ล้านก็คือจริงๆซื้อบ้านได้เลยอ่ะเออหรือว่าซื้อรถคันใหม่ได้คันนึงเลยอ่ะเขาก็คาดหวังว่าเขาจะได้เงินก้อนนี้กลับมาโดยที่เขาก็รอแล้วเขาก็หวังแล้วเขาก็พยายามคุยกับมิจฉาชีพพยายามบอกให้คนนั้นเขาเห็นใจโอ้โหหนูจะบอกเลยว่าเขาทำได้อะเขาก็ไม่เห็นใจตั้งแต่แรกแล้วถูกปะนี่บอกไม่สิเขาเป็นคนเราต้องคุยกับเขารู้เรื่องสิก็ไปโทรศัพท์คุยแบบพยายามคุยกับสแกมเมอร์อะพยายามจะคุยพยายามบอกความทุกข์ระทมของตัวเองพยายามโทรไปบอกว่าเนี่ยไม่มีเงินก้อนเนี้ยเราจะไม่มีเงินไปผ่าตัดนะเราจะไม่มีเงินไปรักษาพ่อแม่เรานะเราจะอะไรอย่างเงี้ยเออมันเยอะมากเลยอะสุดท้ายแล้วอะเราก็ไปหวังว่าเขาจะเห็นใจแล้วเขาจะคืนเงินมาหนูว่าเอาเวลานั้นน่ะไปคิดธุรกิจเอาเงินเอาเวลาไปสมัครงานเอาเวลาไปขายของเอาเวลาไปทำอย่างอื่นดีกว่าเพราะว่าเชื่อเหอะว่าเงินก้อนนั้นเราต้องสละแล้วอ่ะเราต้องถอยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โทษตัวเองทุกวันว่าทำไมถึงแบบไม่เท่าทันคนเลยอะไรอย่างเงี้ยโหแล้วเอาจริงๆนะต่อให้เขาให้ข้อมูลอะไรเยอะแยะมากมายว่าสแกมเมอร์มิจฉาชีพมันเยอะขนาดไหนอ่ะคนหลอกกับคนที่ระวังคนหลอกอะยังไงคนหลอกมันตั้งใจไงไอเราอะไม่รู้ตัวหรอกว่าคนไหนคือหลอกคนไหนคือจริงใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะคะให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้เลยนะเราจะได้มีการฮีลใจตัวเองให้เราไปต่อสู้ไปข้างหน้านะคะทำมาหากินอย่างสุจริตดีที่สุดแล้วเนาะนะคะกอดตัวเองแน่นๆ นะจ๊ะอภัยให้ตัวเองต่อให้มันยากที่สุดแต่มันต้องทำแล้วนะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยแล้วกันนะคะหันไปบอกตัวเองที่กระจกสิบอกว่าฉันอภัยให้เธอแล้วนะแล้วพรุ่งนี้ฉันก็จะเป็นคนใหม่ที่ดูแลตัวเองได้ดีขึ้นระมัดระวังคนที่เข้ามาหลอกเข้ามาทำร้ายเรามากขึ้นมีกำแพงที่หนาขึ้นเออแต่ไม่ได้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรระวังแต่ไม่ระแวงโอเคไหมนะคะอ่ะเราเติบโตไปพร้อมๆกันนะคะตามสโลแกนของรายการครบ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะจ๊ะไปกันต่อค่ะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะวันนี้มาเป็นเรื่องของกินเราก็ไปที่ต้มยำอก
จอรอคอยก่อนแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้านะคะสายยังว่างอยู่เลยเออนะตอนนี้เป็นเวลาของคุณแล้วมีเวลาอยู่ประมาณสัก10นาทีโทรมาได้เลยนะจ๊ะ022481366ค่ะ02 248 1366รอสายอยู่นะจ๊ะ

0: 1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ดยเมทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิพา
0: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมาแล้วในชั่วโมงที่2นะคะพร้อมกับ1สายหน้าไมค์ตอนนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
3: เด็กชายปางครับ
2: เด็กชายปางจังหวัด
3: ลำปางครับ
2: ถามจริงๆอันนี้คือแรกเกิดก็คือเกิดลำปางเลยหรือเปล่า
3: ครับ
2: จริงเหรอ
3: เกิดที่ลำปางครับแล้วก็แม่ตั้งชื่อให้ปางเลยครับ
2: ล่อถามแม่ไหมว่าชื่อมาจากจังหวัดหรือเปล่าเกี่ยวไหม
3: ไม่เกี่ยวครับ
2: แล้วเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
3: ไม่บอกครับ
2: จะถามชื่อคุณพ่อคุณแม่ก็แปลกจะแบบเอ้ยคุณแม่ชื่ออะไรอะคะคุณพ่อชื่ออะไรอยากรู้อะไรเงี้ยเพราะว่าแบบส่วนใหญ่เขาก็จะตั้งชื่อลูกปอปาก็ปอปาด้วยกันทั้งครอบครัวอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
3: แต่แม่นี่ไม่ใช่ปอปาครับแม่นี
2: ่พ่อก็ไม่ใช
3: ่พ่อก็ไม่ใช
2: ่มายังไงอะมีพี่น้องไหมพี่น้อง
3: น้องชื่อปลายครับ
2: ก็ยังพอจะแต่ก็มายังไงก็ไม่รู้อะเนาะ แต่ว่าไม่ได้นะเพราะว่าชื่อหนูกับน้องก็ไม่เข้ากับพ่อกับแม่เหมือนกัน ยกเว้นชื่อจริงเข้า ก็ยังจะมีออ่างกับชอช้างเป็นชื่อพ่อชื่อแม่มารวมกันอยู
3: ่แต่คนละทางเลยครับ
2: ไม่ได้ทั้งชื่อจริงและชื่อเล่น โอ้ยหนูว่าก็มีสิทธิ์นะอาจจะมาจากชื่อจังหวัดก็ได
3: ้ก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ
2: หรือว่าแบบรักกันมาแต่ปางก่อนอย่างงี้ป่ะ
3: จนมาใส
2: ่ก็มีสิทธิ์ได้เหมือนกัน
3: ก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับ
2: นั่นน่ะนะคะเป็นยังไงบ้างลำปางตอนนี้สถานการณ
3: ์ฝนเพิ่งตกหยุดไปเมื่อกี้ครับ
2: ฝนเพิ่งหยุดอ๋อก็ดีนี่ตอนนี้ก็กำลังฉ่ำๆสบายๆเนาะ
3: ใช่ครับฟังดีเจเมย์แล้วก็หลับไปเลย
2: ขิงมากเลยอ่ะเพราะว่ามีคนบอกว่าร้อน แต่ไม่ต้องห่วงนะเพราะช่วงหนาวเนี่ยเขาก็หนาวสุดขั้วเหมือนกันใช่ไหมลำปาง
3: ใช่ครับ
2: อ๋อแล้วอาบน้ำยัง
3: เรียบร้อยครับ
2: เอ้ยจริงเปล่า
3: อ๋อของจริงครับของจริ ง
2: โอเคโอเคอาบน้ำนะ
3: หวัง
2: หลอกถามแต่ละคนเหมือนแบบเวลาเป็นคุณครูอย่างเงี้ยชอบหลอกถามเด็กนักเรียนว่าแบบอาบน้ำยังนะลูก
3: อาบน้ำหรือเปล่า
2: เพราะว่าเด็กๆนักเรียนแบบว่ายิ่งเด็กอนุบาลนะเขาชอบแบบไม่ยอมอาบน้ำ
3: เราเด็กในครูเขาจะเอามือมาแตะตรงคอตัวอุ่นๆนี่อาบน้ำหรือเปล่าแบบนี
2: ้โอ้แต่จริงๆไม่เกี่ยวนะใช่ไหมมันก็ไม่เกี่ยวเนาะมันก็เช็คไม่ได้ปะ
3: ไม่เก
2: ี่
3: ยวครับไม่เกี่ยว
2: เขาหลอก
3: เขาหลอกอาบน้ำแล้วเช็ดตัวแล้วใส่เสื้อผ้าเรียบร้อยมันก็ต้องอุ่น
2: ใช่ไหมล่ะมันเขาอาจจะหลอกเป็นวิธีการเช็คเขาว่าแบบคุณโกหกฉันไม่ได้นะเพราะว่าฉันเช็คได้จากการแตะตัวอะไรเงี้ย มีพ่อน้องเมย์ก็ชอบหลอกเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะแบบว่าสมมติว่าเวลากินข้าวใช่ไหมตอนเด็กๆอ่ะเราก็จะเป็นคนแบบกินแล้วอมข้าวอ่ะแล้วมันกินได้น้อยพอกินได้น้อยเสร็จอ่ะพ่อเขาจะบอกพอเราบอกว่าอิ่มแล้วพ่อเขาบอกไหนมาจับพุงหน่อยไหนเอาพุงมาจับหน่อยเราก็พยายามเบะพุงอ่ะเบะแบบให้เท้ามันป่องๆอ่ะแล้วเขาก็จับแล้วก็ยังเหลือพื้นที่อยู่เลยเนี่ยไปกินเพิ่มแล้วพอโตมาเราก็เลยถามเขาว่าเอ้าจริงเหรอมันจับพุงมันรู้จริงๆเหรอเขาบอกเหอะไม่เกี่ยวหรอกเขาก็ดูจากในจานแล้วว่าเขาก็กินไปเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ย โดนหลอกอะโดนพ่อหลอกแต่เด็กเลยอะ แต่จำได้
3: การที่เราอมข้าวเนี่ยมันหวานนะครับอมข้าวกินข้าวเสร็จแล้วเราไปกินน้ำต่อมันหวานนะครับ
2: ใช่ เพราะว่าน้ำลายเรามันทำให้ข้าวมันหวานขึ้น
3: ใช่ครับ
2: นะมันมีเป็นแป้งไงพอเป็นแป้งแล้วมันก็เป็นน้ำตาลมันเป็นคาร์โบไฮเดรตนะเราก็เลยจะแบบชอบอมข้าวเอ้ยแต่มันอร่อยเรารู้สึกว่าอมแล้วมันอร่อย
3: อร่อย
2: แล้วก็อมอยู่อย่างนั้นแล้วก็อีกอย่างนึงที่รู้สึกว่ากินกินม่วนกินซื่นที่สุดคือกระดูกไก
3: ่
2: ตอนเด็กๆอ่ะกินกระดูกจนพ่อบอกว่า เปลี่ยนไหมลูกเปลี่ยนอันไหม เอาอันใหม่ไหมอันเก่าดูดจนไม่รู้จะดูดยังไงแล้วนั่นน่ะเละไปหมดแล้วชืดไปหมดแล้วน่ะ
3: น่องใจน่องใจใหญ่ๆนะผมก็กินเนื้อกินอะไรจนหมดแล้วผมก็ถือเอาไว้แบบนั้นเหมือนกันนะ
2: ถือไว้ทำไมก็ไม่รู้หนูก็ไม่รู้หนูก็ถือเดินไปเดินมากินจนแบบขูดกินกระดูกอ่อนมันอ่ะโอ้ยเอ็นดูเนาะนี่เราบอกชวนเมาอะไรกันเนี่ย
3: อะไรเนี่ย
2: นั่นดิคุยอะไรกันเนี่ยลำปางมีจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
3: ก็ผมไม่ค่อยจะไปไหนครับส่วนใหญ่จะไปเที่ยวเกี่ยวกับพวกถนนคอนเทนตลาดนัดอะไรแบบนี้มากกว่าครับ
2: เป็นเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่หนูติดบ้านไงเลยไม่ค่อยได้เที่ยวก็เลยชอบอาศัยถามคุณผู้ฟังเลยแหละว่ามีที่ไหนน่าสนใจบ้าง
3: มันไม่เยอะครับแต่ไม่ได้ไปไหน
2: นะเอาที่เที่ยวที่เรารู้สึกประทับใจที่สุดในประเทศไทยที่เราเคยไปอยู่จังหวัดอะไร
3: ไปไหนดี บอกไม่ถูกเหมือนกัน
2: ชอบภูเขาหรือทะเล
3: ภูเขาเนี่ยก็ผมไปขึ้นดอยขุนตาลครับเคยไปเที่ยวดอยขุนตาลกับเพื่อนๆที่เราตั้งรถไฟไปลงที่ขุนตาลแล้วก็ขึ้นไปสูงมากครับเหนื่อยมากเลย
2: ต้องเดินขึ้นใช่ไหมคะ
3: จับ
2: ชวนกวางไปด้วยสิเนี่ยกวางเขาชอบขึ้นเขาเนี่ยเขามาชวนหนูอยู่เนี่ยหนูว่าจะบล็อกเฟซบุ๊กเขาอยู่เนี่ย
3: ไม่ไหวไหมครับ
2: ไม่เอาไม่เอาเหนื่อยอยากอยู่เฉยๆอยากอยู่สบายสบายเป็นคนรักสบายเป็นคนหนูดูเป็นคนลุยๆใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะใช่ไหมหนูแบบเป็นกู้ภัยเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมดูเป็นคนลุย
3: ๆ
2: แต่ให้ขึ้นเขาคือยอมไม่เอา
3: ไม่เอา
2: แต่ถ้าแบบไปแบบมีวัตถุประสงค์เช่นอ่ะขึ้นต้องขึ้นเพื่อไปช่วยคนอย่างเงี้ยโอเคจะไปแต่ถ้าแบบ okay. ไปเพื่อไปเที่ยวอ่ะจะรู้สึกว่าแกที่เที่ยวเยอะแยะ
3: แต่ว่าไม่ไปที่อื่น
2: แบบวันนั้นจำได้แล้วว่าไปเดินป่าแล้วแบบ 3,000 บาทมั้งที่เก็บตังค์กันไปอ่ะคนละ 3,000 อ่ะโอ้ยได้โรงแรมดีๆเลยจริงๆไปให้ลำบากทำไมแล้วขึ้นไปฝนก็ตกชุดก็เปียกขึ้นไปสูงๆโอ้ยหนาวอีกทรมาน
3: ทรมาน
2: นะ
3: อยู่บ้านหาอะไรกินอร่อยอร่อยดีกว่าครับ
2: ถูกใช่ป่ะ 3,000 นี่อยู่ได้ตั้งหลายวันหาเรื่อง
3: นั่นก็ยังนั่นก็ไม่ใช่ได้กินข้าวนะครับนั่งกินแต่ปลาเผาจิ้มน้ำจิ้ม
2: นี่ไงเป็นคนขิงไงดึกแบบนี้เนี่ยคุณผู้ฟังเขาหิวเนี่ยเขาพูดเรื่องปลาเผาแล้วนะคุณผู้ฟังนะโอเคพี่ปังวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
3: ข้างหลังภาพของหนูมิเตอร์ครับ
2: ได้เลยมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมจ๊ะ
3: มอบให้ดีเจเมย์แล้วก็ทุกคนที่ฟังขึ้น95ครับ
2: ครับผมครับอ่ะมาขอบคุณสปอนเซอร์ให้น้องมิหน่อยครับพูดภาษาเหนือได้ปะพูดภาษาเหนือได้ปะ
3: ได้ครับ
2: ลองดูนะน้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
3: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
2: สูตรลดน้ำตาล
3: สูตรลดน้ำตาล
2: ลดเกลือโซเดียม
3: ลดเสียโซเดียม
2: อร่อยถูกใจ
3: ล้ำถูกใจ
2: ใครๆก็ชอบ
3: แต่ใครก็ชอบ
2: พันท้าย
3: พันท้าย
2: อร่อยคำไหนคำนั้น
3: ล้ำคำไหนคำนั้น
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรีย
3: ช่วยลดแบคทีเรีย
2: และเชื้อรา
3: และเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: ท่านน้องเมย์พูดว่ามองแซะมองแซะแซะมองตามด้วย
3: ตลมตุ่มมอง
2: ใช่ใช่โยด้วยเร็ว
3: ไทยโย
2: โอเคขอบคุณที่โทรมานะดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
3: ครับผมครับผม
2: สวัสดีค่ะ เอ็นดูมีคนบอกว่าพระลำปางต้องไปกราบพระธาตุใช่ไหมหนูก็ไม่เคยไปซะด้วยสินะแต่ว่าเอ้ยวันนี้ได้มีอ๋อลงใต้มาเมื่อชั่วโมงแรกใช่ไหมมีสาวใต้เขานี่มาหนุ่มเหนือนี่เป็นไงล่ะคนอีสานอยู่ใสคะคนอีสานไม่โทรมาบ้างเลยคนอีสานน่ะไหนขอดูสิอ๋อมีนครพนมนะคะพี่จ่อยนครพนมพี่จ่อยเราเคยคุยกันแล้วพี่จ่อยลองแบบโทรมาทีๆอีกสักนิดนึงอดทนอีกนิดนึงนะ เดี๋ยวสลับให้บ้างนะพี่จ่อยนะสู้ๆนะนะคะมีพี่พรจากแพร่อันนี้เราก็เคยคุยกันแล้วเนาะชีวิตเพื่อชาติหัวใจเพื่อเธอมนแคนกันคูนพี่วอนจากเมืองการพี่วอนเนี่ยเขาจับทางได้ว่าไม่ค่อยมีคนขอเพลงหวานพี่วอนเขาก็เลยจะขอเพื่อนเพลงหวานบ่อยกว่าคนอื่นพอขอปั๊บคนอื่นก็จะแบบว่าไม่ค่อยมีสิทธิ์แหละเพราะว่าพี่วอนขอก่อนแล้วนะคะแล้วก็มีพี่เน่งบึงกูมอ่ะวันนี้พี่เน่งขอเพื่อนเพลงหวานมาเหมือนกันแมงมุมแสงระวีนะคะแล้วก็มีฝนเดือน6นะคะจากพี่สันติเชิงเซาอุ้ยพี่สันติอดทนหน่อยนะอีกวัน2วันลองโทรมาใหม่นะคะเราจะได้พูดคุยกันนะอ่ะตอนนี้4ผลงานเพลงค่ะมาแบบเพราะนะข้างหลังภาพจากพี่หนูมิเตอร์น้ำตาลาไซจากไทยธนาวุฒิภาพถ่ายจากบิ๊กสุรินทร์เล็กสเรนนะคะและปิดท้ายด้วยภาพจำจากพี่ปูพงษ์สิทธิ์คัมภีร์ค่ะ

ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคันสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

คนละครึ่งโอ้โหรำวงคนละครึ่งนะคะจากพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะแต่ว่าต้องบอกกันว่าตอนนี้รัฐบาลเขาเปลี่ยนชื่อโครงการเป็นไทยช่วยไทยพลัสแล้วนะคะแล้วก็หวังว่าทุกๆคนก็จะได้จับจ่ายใช้สอยเริ่มต้นที่วันที่1มิถุนายนที่จะถึงนี้ใช่ไหมยังมีใครยังไม่ได้สมัครหรือยังสมัครไม่ได้บ้างหรือเปล่านะคะก็พิมพ์เข้ามาได้นะพิมพ์มาบอกกันบ้างก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนละครึ่งใช่ไหมตอนนั้นมันก็คำนวณง่ายดีพอ100บาทเขาก็ช่วยครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่พอเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าช่วย 60% เรา 40% อ่ะถ้าสมมติซื้อของ40บาทนะรัฐบาลก็จะช่วย24บาทเราก็จ่ายแค่16บาทอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ถือว่าถูกลงไงจะปกติคนละครึ่งก็จะเป็น20 20อะไรเงี้ยถ้าซื้อของ40บาทเนาะนะคะก็น่าสนใจตอนนี้ผลงานเพลงนี้นะคะก็ตามกระแสแหละมาแบบพี่ดวงดีศรีวิชัยจริงๆเป็นผลงานเพลงตามกระแสค่อนข้างเยอะเพลงลูกทุ่งเราอ่ะส่วนใหญ่มันก็จะเขาเรียกว่าออกผลงานเพลงไปตามช่วงสถานการณ์ช่วงต่างๆใช่ไหมแบบเวลามีเหตุการณ์อะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถเทียบเคียงจากผลงานเพลงได้เลยนะลองสังเกตดูสมมติว่าผลงานเพลงนี้เขามีคำนี้กำลังดังอยู่จากเน็ตไอดอลเงี้ยเขาก็จะเอาคำนี้มาแต่งเพลงอะไรเงี้ยก็ดูได้จากผลงานเพลงลูกทุ่งของเราเนี่ยแหละนะคะพี่ดวงดีศรีวิชัยนะคะสังกัดอิสระค่ะรำวงคนละครึ่งนะคะเป็นคำร้องทำนองของอาจารย์ซอเกษตรวิสัยเรียบเรียงโดยอาจารย์มาร์คใบเตยโอ้โหแล้วอาจารย์มาร์คใบเตยนี่ก็บอกเลยว่าดนตรีดีด้วยนะใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็อย่าลืม

0: ของยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงนี้ติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ต2ผลงานเพลงนะคะเมื่อกี้มวนๆซึ้งๆไปแล้วนะอ่ะขยับเป็นลดจังหวะลงมานิดนึงนะเซิร์งโนมิตะนะคะจากไรอันกับบัณฑิตวันนี้ก็มีคนขอเข้ามาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงค่ะรักแท้หรือแค่คอนเทนต์จากพี่พิมดามหานครนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเคี้ยวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7-Eleven

ขออภัยนะคะช่วงนี้พอดีว่าเครื่องช็อตอุ้ยทำไมคอมพิวเตอร์ของเราอยู่ดีๆก็สะลวนไปซะอย่างนั้นสงสัยทำงานหนักนะคะแล้วก็บอกว่าคุณผู้ฟังอาจจะอยากฟังเสียงน้องเมย์ต่อผลงานเพลงยังไม่ทันได้เปิดเลยโอ้ยน้องไลอันจะชวนขึ้นเวทีซะหน่อยนะน้องไลอันนะนะคะก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะให้ช่างเขาได้แบบแก้ไขสถานการณ์ตรงนี้ก่อนนะส่วนว่าคนละครึ่งเนี่ยขอพูดนิดนึงละกันเนาะกับไทยช่วยไทย plus นะคะตอนนี้เนี่ยเขาถามว่าจ่ายยังไงถึงจะไม่งงนะเพราะว่าถ้าสินค้าราคา40บาทเนี่ยเราจะจ่าย16บาทถ้าสินค้าราคา50บาทเราจ่ายเพียง20บาท100บาทเราก็จะจ่าย40บาทอย่างเงี้ยนะมันก็จะคิดประมาณนี้นะคะซึ่ง1วันเนี่ย1ใน1วันนะคะเราก็จะสามารถใช้เงินได้200บาทจากรัฐบาลถูกไหมเท่ากับเราจะต้องเติมเงิน133บาทจุด33ต่อวันประมาณนี้เนาะโอ้ยไหนดูซิว่าผลงานเพลงพอจะได้หรือยังเอาเป็นแบบนี้ก่อนละกันได้เลยได้เลยแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะไปจัดไปเซิร์ฟโนมิตะจ้าเชิญไลอันขึ้นเวทีได้เลยจ้า

0: ิดชอบ
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร 02-201-6770

0: ดยเมทิชา
1: ได้เวลาอัปเดตราคายางกันแล้วนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ80บาทนะคะคลองแงะ70บาทจังหวัดตรัง79บาทภูเก็ต83บาทสุราษฎร์ธานีนะคะอยู่ที่83บาท50สตางค์เฉลี่ยอยู่ที่80บาท70สตางค์ค่ะยางลูกขุนนะคะ86บาท20สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย69บาทน้ำยาง82บาท20สตางค์นั่นเองนะคะแล้วก็ SMS บอกว่าเอาตรงๆอ่านไม่ออกพี่เขาน่าจะสะกดคำผิดอะไรสักอย่างหนูก็ไม่รู้อะไรจำแรงอยู่มั่งนี้อะไรสักอย่างนั่นแหละนะคะแล้วก็มีพี่เดือนขอเพลงเชื่อในสิ่งที่เฮ็ดในสิ่งที่เชื่อมาจากท็อปพระสุพัฒน์ด้วยนะคะแต่ว่าพี่ลูกตาลเปิดไปแล้วนะนะคะก็เป็นอีกหนึ่งผลงานเพลงคุณภาพนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ชื่นชอบผลงานเพลงนี้ก็ขอเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะปิดท้ายในช่วงนี้นะคะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานก็ต้องขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปกับผลงานเพลงนี้นะคะมีจริงๆมีขอมาเป็นของพี่อิทธิพรางกูลเนาะแต่ว่าไม่มีเพลงที่พี่เขาขอมางั้นน้องเมย์ขอมอบเป็นเพลงเก็บตะวันทดแทนไปละกันเนาะแล้วก็นะคะวันนี้หมดหน้าที่ของน้องเมย์ทิชาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนแล้วแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะ
2: สนับสนุนโดย
3: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา 2 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านผมเพชรพุ่มพวงนะครับมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมที่2ถึงที่5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ3เพลงจบไปเริ่มต้นชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงนักร้องมานอกของแม่พึ่งผู้พุ่มพวงจันทร์นะครับถนนค้นฝันนะครับพิตกตาลชลดาเขียนฝันไว้ข้างฝานะครับพี่รัชนกศรีโลพันธ์นี่ทั้ง3เพลงจัดไปนะครับเป็นเพลงที่แบบสู้ชีวิตนะครับก็ขอมอบเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับที่กำลังสู้ชีวิตกันอยู่ตอนนี้ไม่ว่าทุกท่านจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะครับทักทายกันหน่อยครับไม่ว่าจะเป็นทาง SMS ครับ4689400นะครับสวัสดีพี่เดือนนะฮะแล้วก็สวัสดีนะครับไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความมาแต่ว่าไม่ได้ลงชื่อนะครับส่วนทาง Facebook Live นะครับสวัสดีครับผมพี่สุวรรณีนะพี่เกรียงศักดิ์ครับพี่จุรีพี่สุคนกาบเชิงพี่หนูวันพี่สุฮอเกนบูมทักทายนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่กบตากบอกว่าสวัสดีจ้าพี่พิทวัฒน์นะครับในชั่วโมงแรกนะครับพี่พิทวัฒน์จากหนุ่มชลบุรีนะครับมารายงานตัวนะครับนี่ในชั่วโมงแรกเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่นงนุชณนครทักทายนะครับพี่บางปลาสวัสดีครับผมพี่ทองใสนะครับโดยสบายดีนะครับสวัสดีครับผมแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่สุพี่สุทักทายไปแล้วเนาะทุกท่านเลยนะครับที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ด้วยนะครับ3เพลงจบไปตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่านะครับอีกสักหนึ่งบทเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์หลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาครับ02-248-1366นะครับในช่วงของมหานครไลฟ์ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะครับสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันอย่าลืมโทรศัพท์มาหาน้องกวางน้องกวางน้อยน้อยนะฮะรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับ02-248-1366ครับ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: ไปบุลองกันยังวะคอยตังที่นางรอไม่ต้องไปคอยน้องคอยได้ยินดีกว่าไหนใครใคร

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower สนับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจ
1: กลับมานะครับในช่วงของสายชิวหิวใจก็ต้องขอกราบขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะฮะนี่เลยครับยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจครับแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งน้ำข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลายนะครับในช่วงของมหานครไลฟ์เมื่อสักครู่นะครับกอดคนนอกใจพี่นางสิริพรอําไพพงศ์นะครับแต่ว่าตอนนี้เรามีสายหน้าใหม่ไปรับสายกันเลยครับหนึ่งสายอยู่กับเราแล้วเนาะฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่ตัวนะครับ
2: ครับครับพี่เพชรครับ
1: น่าพี่ตัวโทรศัพท์มาจากแถวไหน
2: โทรจากจันทบุรีครับ
1: จันทบุรีนะครับช่วงนี้เป็นฤดูกาลของทุเรียนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ฮะ
2: ตอนนี้ราคาก็ไม่ค่อยคงที่พี่
1: เพชรครับเข้าใจ
2: ราคาก็ไม่ค่อยคงที่แล้วก็ประกอบกับฝนตกบ่อยๆก็จะมีปัญหานิดนึงครับ
1: ถูกเข้าใจเลยนะครับเพราะว่าผมอ่ะก็มีพี่ชายนะครับเป็นเจ้าของสวนทุเรียนอยู่ที่จันทร์ก็เลยแบบพอเข้าใจคุณพี่ตัวนะ
2: ครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ว่าจะโทรหารายการของพี่เพชรนานแล้วแต่เนี้ยตอนนี้โอกาสดีเพราะว่าพอผมเลิกเล่นดนตรีมาประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะ
1: ครับ
2: แล้วก็มาฟังกลับถึงบ้านฟังได้ฟังพอดีพี
1: ่ได้เลยครับผมอ่ะแล้ววันนี้อยากฟังเพลงอะไร
2: อยากฟังเพลงเพื่อนบ้านแม่ผู้สาวเฮาของพี่มนแคนครับ
1: โอ้ยได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับ
2: มอบให้ทุกคนที่ฟังรายการเนี่ยครับ
1: ได้เลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับผมพี่ตัวขอบพระคุณมากมากนะครับ
2: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับผม
2: สวัสดีครับ
1: ครับผมนะครับพี่ตัวจากจันทบุรีนั่นเองนะครับช่วงนี้ที่เมืองจันทร์ก็นั่นแหละเป็นฤดูกาลของทุเรียนใครที่ชื่นชอบนะทุเรียนนะครับก็ต้องศึกษาไว้นะครับจริงๆนะครับเพราะว่าผมก็มีพี่ชายผมอีกท่านหนึ่งนะครับก็เป็นเจ้าของสวนทุเรียนอยู่นะครับแล้วก็รู้ว่าระบบมันเป็นยังไงประมาณนี้นะครับคือผมเป็นคนที่ไม่กินทุเรียนนะแต่ว่าได้กลิ่นได้ไม่ได้แบบเหม็นหรือว่ารังเกียจอะไรนะครับสามารถอะอามาอยู่ใกล้ๆได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ว่าผมก็เข้าใจนะแบบบางท่านก็อาจจะแบบรู้สึกเซนซิทีฟนะครับกับกลิ่นของทุเรียนใช่ไหมฮะแต่ว่าผมกับสบายๆนะครับแต่ว่าแค่ยังไม่กินนะครับผมก็คิดอยู่นะว่าหรือว่าผมอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีนะครับตอนเด็กๆนะครับเพราะว่าผมเคยกินทุเรียนแบบเละๆนึกออกใช่ไหมฮะแบบเละๆก็แบบมันไม่มันแปลกๆมันแบบนั่นแหละตามนั้น แต่ว่าคือผมก็ศึกษากับพี่ชายผมอีกท่านหนึ่งเขาบอกว่าความจริงทุเรียนอ่ะมีหลายแบบนะครับมีแบบกรอบนอกนุ่มในหรือว่าเละๆนะครับอันนี้มันก็ต้องแล้วแต่คนที่จะชอบใช่ไหมครับผมอาจสักวันหนึ่งผมอาจจะไปชอบทุเรียนก็ได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนะตอนนี้ครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับเพื่อนหมวยแม่ผู้สาวเฮาครับบทเพลงของพี่มนแคนแก่นคูนแล้วก็น้องอะไรนะน้องลำเพลินน้องลำเพลินนะครับอ่ะป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของสายชิวฮิวใจจัดไปครับ

นับสนุนโดยยำยำจัมโบ้อิ่มความสุขอร่อยโดนใจแซ่บเข้มข้นกับรสต้มยำกุ้งหนามข้นอิ่มคำโตจัมโบ้คักหลาย

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: กลับมานะครับในชั่วโมงแรกแต่ว่าช่วงสุดท้ายนะครับจบไปทั้ง4เพลงไม่ว่าจะเป็นบทเพลงเคยฮักนะครับจากน้องกิ๊กรุ่งนภาบอกเป็นหยังเขาเข้าใจจากน้องกวางธีรพันธ์เทพบุตรใจมานะครับจากน้องถาคณิตน้องเบลนั่นเองนะฮะซักอ้อยนะครับจากวงโซคูเอาละครับตอนนี้ทักทายกันหน่อยครับทาง Facebook นะครับ LTM FM 95พี่สุคนกับเชิงครับพี่คณิษฐาพี่สาวขามพี่วนิดาพี่จ่าเพียรน้ำแข็งพี่สุภาพพี่ลัดดาทักทายนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับทาง SMS 4689400เช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็สวัสดีพี่วันวิสานะครับพี่สาวขามนะฮะพี่จ่าเพียรน้ำแข็งเหมือนเดิมใช่ไหมฮะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ส่งข้อความมาทักทายกันนะครับตอนนี้ผมก็มีอีกเรื่องนึงนะครับมาฝากนะครับนั่นก็คือเรื่องของพัดลมไอเย็นใครที่ช่วงนี้อากาศร้อนใช่ไหมครับต้องการพัดลมผมขอแนะนำพัดลมตัวนี้เลยนะครับเป็นพัดลมไอเย็นแต่ถ้าเป็นพัดลมปกติเนี่ยก็จะมีแต่ลมร้อนแต่ว่าครั้งนี้ครับเป็นลมเย็นๆนะฮะเขาเรียกว่าเป็นคูลพลัสนะครับคูลพลัสเลยนะครับเอาอยู่เปลี่ยนหน้าร้อนนี้ให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ครับตัวช่วยลดอุณหภูมิได้ทันใจ 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและน้ำแข็งครับปรับแรงลมได้3ระดับครับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์สีขาวเทาสุดมินิมอลมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่แล้วก็มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นานถึง1ปีเต็มหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณนะครับเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะครับคุ้มสุดๆเพียงแค่ 1,190 บาทรับฟรีทันทีครับคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทรเลยครับ02-114-3990 นะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับป่ะไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของเพื่อชีวิตหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับหาน้องกวางเบอร์เดิม02-248-1366นะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าคุยกันต่อในช่วงของพาเรทเพลงฮิตครับช่วงนี้ไปฟังเพลงนี้กันเลยฮะในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับบทเพลงนี้จากวงโลโซครับเลือกแล้วต่อกันครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกล่องสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: ยเราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: ครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงในชั่วโมงที่2นะครับยังอยู่กับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับทักทายไปทางFacebook นะครับพี่สุคนกับเชิงครับพี่วันวิสานะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงคุณแม่บุญเรือนนะครับนี่บอกว่าทำขนมแกงขายตอนเช้าค่ะขอบคุณมากๆครับที่เข้ามาทักทายกันเนาะพี่เฉลียวพี่สว่างพี่พุทธวัฒน์ในชั่วโมงที่สองสวัสดีครับผมทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้นะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมหรือยังครับน้องกวางพร้อมแล้วเนาะไปรับสายกันเลยฮัลโหลสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่สีนะครับ
2: ครับ
1: พี่สีโทรศัพท์มาจากแถวไหนครับพี่วันนี
2: ้มาจากพี่ไมค์โคราชครับ
1: เอ้าพี่ไมค์โคราชบ้านเดียวกับพี่เสกนะ
2: ครับ
1: ครับผมเป็นยังไงบ้างครับแถวนู้นฝนตกไหมครับพี
2: ่ยังไม่ตกเลยครับ
1: ยังไม่ตกนะครับวันนี้อยากฟังเพลงอะไรครับ
2: ตื่นสั่งน้องครับ
1: จากคณะมีซอเนาะ
2: คร
1: ับได้ครับอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้อยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายเลยครับ
1: ได้เลยครับผมอ่ะเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให
2: ้
1: ครับผมพี่ก่อนที่จะไปฟังเพลงกันครับจำสโลแกนของเราได้ไหมครับ
2: เดี๋ยวตามน้องเพชรก็แล้วกันครับ
1: ตามผมใช่ไหมฮะได้ครับเดี๋ยวพูดตามเพชรนะ
2: คร
1: ับ น้ำจิ้มซุกี้พันท้าย
2: น้ำจิ้มสุกี้พันท้าย
1: สูตรลดน้ำตาล
2: สูตรลดน้ำตาล
1: ลดเกลือโซเดียม
2: ลดเกลือโซเดียม
1: อร่อยถูกใจอ
2: ร่อยถูกใจ
1: ใครๆก็ชอบ
2: ใครๆก็ชอบ
1: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้า
2: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
2: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
2: มั่นใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
2: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหมครับพี่สีครับ
2: ครับมอบทุกเสียงทุกสายขึ้น95นะครับ
1: ได้เลยครับผมพี่สีเดี๋ยวผมจัด บทเพลงเอื้อนสั่งน้องให้พี่ฟังนะ
2: ครับขอบคุณมากๆครับ
1: ครับขอบพระคุณครับพี่สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ครับผมนะครับพี่สีจากโคราชนะจากพี่ไมค์โคราชนั่นเองนะฮะขอเพลงเอิ้นสั่งน้องจากวงคณะมีซอนะครับหรือว่าคุณพี่หนุ่มมีซอนั่นเองนะครับเป็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของพ่อใหญ่พ่อใหญ่เฉลิมพลมาละค่ำนะฮะจัดไปตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับในช่วงของพาเรตเพลงฮิตนะครับจัดไปทั้ง4เพลงเลยครับเริ่มด้วยกับบทเพลงนี้ก่อนดีกว่าเอาเป็นเอื้อนจากน้องเป็นเพลงที่2แล้วกันนะครับ

0: นุนโดยน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรลดน้ำตาลลดเกลือโซเดียมอร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
1: กลับมานะครับนะหลังจากพาเรทเพลงยิดจบไปนะครับก็บทเพลงเอิ้นสั่งเอิ้นอะไรนะเอิ้นน้องวัดทางผ่านนะครับจากน้องดอกแคทับลายเอิ้นสั่งน้องคณะมีซอนะครับเอาไปจะน้องน้อง MC2 กับคุณอาเอกชัยซีวิชัยนะครับผมนะแล้วก็เอิ้นไอแนเดอร์ยามเธอมีแหงนะครับจากน้องลำไยไหทองคำทั้ง4เพลงจัดให้นะครับทักทายไปถึงคุณธัญพัฒน์นะครับบอกว่าถอดแว่นเลยนะฮะโอ้ยอย่าเลยถอดไม่ไหวหรอกเพราะว่าแสงคอมพิวเตอร์เนี่ยจ้าซะเหลือเกินแสงในห้องส่งก็จ้ามากๆนะครับ แล้วก็พี่ยักษ์พอกำกับบอกว่าอยากได้แว่นวิเพชรนะครับอุ้ยมีหลายแว่นอยู่นะครับเป็นคนที่ชอบใส่แว่นช่วงที่แบบเวลาเจอแสงเจอช่วงกลางวันประมาณนี้นะครับพี่สิริพักนะครับบอกว่าป้าเอกกับหลานมาแล้วนะครับผมพี่สุคนกลับเชียงครับพี่ดวงใจในกาชิมะนะครับโอไฮโยกุไซมัสสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวญี่ปุ่นนะครับนะฮะแล้วก็ทักทายไปถึงพี่อัลละอองนะครับยังอยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับไหนมีใครอีกขอดูซิสวัสดีไปถึงพี่ธัญพัฒน์บอกว่าเรอพี่ธัญพัฒน์ได้คุ้นนะฮะสำเนียงคุ้นมากๆเลยเหมือนเพิ่งเจอเมื่อกี้คุ้นๆเหมือนกันนะฮะแล้วก็สวัสดีพี่สุคนกับเชิงนะครับแล้วก็สวัสดีพี่สาวขามสวัสดีพี่ละอองนะฮะแล้วก็สวัสดีไปถึงทุกท่านนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้ครับอย่ารอช้าครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับอยากจะให้ฟังเพลงกันเยอะๆนะฮะนี่เลยครับแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลงฮิตอะไรนะเพลงฮิตติดชาร์ตนะฮะจัดไปยาวๆเลยครับบทเพลงวันนี้ในช่วงของจอคิวฮิตของเรานะครับวันนี้คือเพลงอะไรขอดูสิเพลงใหม่ล่าสุดเลยนะครับจากนาวุฒิดวงดีศรีวิชัยเอ้ยเดี๋ยวไม่ใช่สิเอ้ยวันนี้วันพฤหัสปะ
2: ว
1: ัน
2: ศ
1: ุ
2: ก
1: ร์พฤหัสเข้าวันศุกร์เอ้าผิดแล้วเอาใหม่เอาใหม่นะฮะ ขอโทษผมก็ลืมวันลืมคืนจริงๆนะฮะวันนี้วันพฤหัสเข้าวันศุกร์นะครับเพลงนี้ตีสามนะครับจากน้องบอสธีรพงศ์นะฮะนี่เพลงใหม่ล่าสุดจากน้องบอสนะครับสังกัดอิสระครับคำร้องทำนองโดยอาจารย์พี่มายสุจิมงคลเรียบเรียงโดยอาจารย์อานนท์เชื้อบุญมานะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันต่อนะครับในช่วงของจอคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมGreen Bio ครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองไปฟังเพลงกันต่อเลยจัดไป
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผม Green

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11
1: กลับมานะครับผมนะในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตขอขอบคุณนะครับอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 11นะครับ2เพลงจบไปจากเชต้นข้าวนะครับจากน้องต้นข้าวสุปริยานะแล้วก็กลางดาวนะครับจากน้องไรอันกัดบัณฑิตนะครับนะถ้าเป็นยุคนี้นะ2นักร้อง2ท่านนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นเบื้องต้นๆของประเทศไทยเลยครับจะว่าไปนะครับแล้วก็ทักทายครับไปถึงพี่ชิรวุฒิครับพี่นรเดชครับพี่คุณยายพอเพียงพี่สุคนกาบเชิงพี่หนูสวยพี่สำลีนะครับสวัสดีพี่ละอองครับทักทายไปถึงทุกท่านที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงหวานวุ่นวายกันต่อครับ

0: ยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี
6: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร02-201-6770

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: กลับมาท้ายชั่วโมงนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บเป็นจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะครับจบไปครับสำหรับบทเพลงจากพิเทอุเทนพรหมินนะฮะโกหกหน้าตายนี่จัดไปนะครับผมทักทายไปถึงทุกท่านที่ส่ง SMS มานะครับแล้วก็ทาง LTM FM 95ใช่ไหมครับสวัสดีครับพี่สุกลกับเชิงครับพี่มอนเรียลอโรคาพี่ละอองนะฮะพี่นรเดชนะครับพี่สาวขามคุณยายพอเพียงทุกท่านเลยนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงท้ายนี้นะครับอีกบทเพลงหนึ่งหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของออนไลน์ฮิตฮิตสตอรี่เพลงช้างเผือก AEC แล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากฟังเพลงอะไรอยากฟังเพลงแนวไหนโทรศัพท์เข้ามาครับหาน้องกว้าง02-248-1366ครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณครับหอมเพิบสดชื่นบาร์เพิบซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิบปีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: ขณะนี้เวลา4:22 PM ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดยท้อง

0: เสียปวดท้อง
1: แน่นท้อง
0: มองหาย
2: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กลับมานะครับในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตนะครับจบไป2เพลงต้นชั่วโมงนะครับมีหลอกกันไส้จากพี่อันดาแล้วก็ไอ้หมูไอ้หมานะครับพี่บิวพงพิพัฒน์สวัสดีครับพี่นรเดชนะครับบอกว่าพี่นรเดชบอกว่าผมไม่ใช่คนอ้อร้อนี่นี่ใช่ไหมพี่ละไอนะครับพี่ไผ่ตะกัวปลาสวัสดีพี่สาวคำนะครับสวัสดีไปถึงพี่สุคนกับเชิงนะครับแล้วก็ทุกท่านเลยที่กำลังส่งข้อความกันมาณตอนนี้ทาง Facebook ครับ LTM FM 95กราบ Good Morning สวัสดีตอนเช้าอารุณสวัสดิ์ไปถึงทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาทักทายกันตอนนี้เวลา 4:11 นาทีแล้วนะครับต้องเรียกว่าสว่างคาตานะครับยิ่งช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฤดูฝนฤดูร้อนและก็ฤดูฝนใช่ไหมครับก็นั่นแหละฮะสักประมาณ 5:30 ท้องฟ้าก็เริ่มจะสว่างแล้วนะครับก็ใกล้แล้วนะครับไม่เป็นไรฮะจัดไปก็ต้องกราบสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นหลายท่านที่กำลังเก็บข้าวเก็บของเตรียมตัวกลับบ้านหรือว่ากำลังตื่นมาเต็มตัวมาทำงานนะครับก็ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับตอนนี้อย่ารอช้าครับไปฟังเพลงกันต่อในช่วงของเพลง Hit Story นะครับก็ต้องขอกราบขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตครับบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับไปฟังเพลงนี้กันต่อเลยจัดไป
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับเสียงปรบมือจริงๆแล้วพูดใต้ได้ฮิตหุ้ย
1: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: จัดไปนะครับผม2เพลงนี่ในช่วงของเพลง Hit Story นะครับมีขวัญใจผีล่วงนะครับจากพี่หลวงไก่อาสยามนะแล้วก็สาวรามยามเย็นจากพี่บิวกัลยาณีนะฮะทั้ง2เพลงจัดให้นะครับทักทายไปถึงทุกท่านที่เข้ามาทักทายกันตอนนี้พี่นรเดชนะครับพี่สุภัทรานะฮะพี่ประสิทธิ์นะครับผมพี่ละไอคุณยายพอเพียงพี่มงคลบอกเปิดเคียงแล้วครับนี่แล้วก็สวัสดีพี่สาวขามพี่รัติยาทักทายนะครับทุกท่านเลยที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับไปฟังเพลงสบายๆกันบ้างดีกว่าจะสบายขนาดไหนก็คงจะสบายเหมือนที่ผมเปิดไปทุกครั้งนะครับเป็นเพลงที่ผมว่าน่าจะเป็นโอกาสที่ดีนะครับยิ่งช่วงนี้หลายๆท่านอาจจะกำลังเพิ่งตื่นหรือว่ากำลังจะนอนนะครับก็น่าจะเป็นบทเพลงที่แบบแนวเคลิ้มๆฟังแบบสบายอกสบายใจจะเป็นเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับผมจัดให้4เพลงครับ

0: นับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครแฟมิลี่ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยนะครับวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวและก็กฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน4เพลงสบายสบายจัดให้ไม่ว่าจะเป็นบทเพลงรักหยอกหยอกเอาไปบอกแม่เธอจากน้องเซียโมคนน่ารักของผมนั่นเองนะฮะน้องสาวที่น่ารักแล้วก็เลือกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวนะครับแต่น้องลิลลี่ได้หมดทั้งสดชื่นนะครับนุ้ยเวียนครกครับพี่นุ้ยสุวีนาแล้วก็เวียนครกร็อกเกอร์จากพี่บ่าววีแล้วก็น้องต้นข้าวอาสยามนั่นเองนะฮะทักทายไปทาง Facebook Live นะครับพี่หนูริงครับพี่นรเดชครับพี่ละไอครับพี่ใครนะคุณยายพอเพียงพี่สายชนสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีไปถึงคุณพี่บุญเรียนที่รักนะฮะแล้วก็ไปถึงทุกท่านเลยนะครับที่กำลังรับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับอ่ะอย่ารอช้าครับเราไปฟังเพลงกันต่อเลยหลังจากขอบคุณมหานคร Family แล้วกันนะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะฮะนี่เลยครับกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจะต้องร้องว้าวว้าวว้าวและกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืนครับไปขอบคุณอีกสักรอบหนึ่งแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกกันต่อครับ
4: มหานคร Family
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
2: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
1: เขาจะกินปิ้งย่าง
2: แต่เขาจะกินชาบู
1: ปิ้งย่าง
2: ชาบู
1: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดที่ไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
3: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
5: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าว

ลับมานะครับในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับวันนี้เวลาของผมหมดแล้วเอาไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันศุกร์เอ้ยต้องวันนี้สิใช่ไหมวันศุกร์ละล้านะครับนะอ่ะก็เอาไว้เจอกันนะครับอีกไม่กี่ชั่วโมงนะครับ2:00 ถึง 5:00ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สวัสดีไปถึงคุณผู้ฟังที่ทักทายกันมาทาง Facebook Live นะครับ LTM FM 95พินทรเดชนะครับน้องมีมีมีเขาเพิ่งเซ้งโนบิตะพี่บันเทาพี่หนูริงพี่โฟนนะครับสวัสดีครับสวัสดีไปถึงทุกท่านที่กำลังส่งข้อความกันมานะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่รับชมที่กดแชร์กดไลค์ให้นะครับทางหลังไมค์ก็เช่นเดียวกันครับขอบคุณที่โทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางก็เบอร์เดิม02-248-1366นะครับตอนนี้อย่ารอช้าไปฟังเพลงกันต่อเลยในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตหลังจากเพลงนี้ก็เดี๋ยวพักเบรกสักครู่แล้วก็พบกับดีเจท่านต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับผมเพชรพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุขและส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรี

0: อยากกินตับแต่เช้าเลยนะคะ5:51 PM อรุณสวัสดิ์นะคะ29 พฤษภาคม 2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 Super Station วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะศุกร์สิ้นเดือนเนาะต้องบอกว่าสิ้นเดือนจริงๆเพราะว่าวันที่31ก็ตรงกับวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวจะมีวันหยุดยาวไปจนถึงวันที่โรงเรียนน่ะสั่งปิดนะคะจริงๆวันที่2อ่ะไม่ได้หยุดนะแต่ว่าอันเนื่องมาจากว่าเป็นฟันหลออยู่วันนึงนะคะทางโรงเรียนของหลานเขาก็บอกว่าหยุด1วันประกาศหยุด1วันเย้เลยนะคะทำให้เด็กนั้นเนี่ยได้หยุดโรงเรียนไปเลยนะคะวันอาทิตย์นี้เป็นวันวิสาขบูชาเดี๋ยวนะปิดเสียงก่อนกำลังดูปฏิทินอยู่วันอาทิตย์นี้31 พฤษภาคมก็เนื่องในวันวิสาขบูชาก็เลยมีการชดเชยกันในวันจันทร์ที่1 มิถุนายนนะคะวันที่1 มิถุนายนเป็นวันหยุดทีนี้วันที่2มันก็จะเป็นฟันหล่ออยู่ใช่ไหมก็โรงเรียนก็เลยบอกว่าเปิดเทอมก่อนหน้านี้ล่วงหน้าไปแล้ว1 วันก็เลยทำให้ได้หยุดอีก1 วันถูกเนาะใช่เลยนะคะวันอาทิตย์นี้15 ค่ำเดือน 7นะคะเป็นวันวิสาขบูชาวันที่1ก็เลยชดเชยวันที่2ฟันหล่อก็เลยโรงเรียนบอกว่าเอาหยุดแล้วกันนะคะวันที่3เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินีนะคะเพราะฉะนั้นวันที่4นู่นเลยค่ะวันที่4ก็ถึงจะได้เปิดมานะคะก็ทำให้มีวันหยุด4วันแต่ที่ไหนเขาไม่หยุดก็ไม่หยุดนะคะไม่ต้องตามกันเนาะมันเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะโรงเรียนเฉพาะสถานที่ทำงานของแต่ละที่เขาก็บริหารเวลาของเขาได้นะคะสำหรับในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวันนี้อยู่กับน้องกวางค่ะ02-248-1366นะคะ1สายรออยู่นะคะใครที่โทรมานะคะเบอร์เดียวค่ะ3คู่สายของเรา02-248-1366สวัสดีพี่ป๊อปพีรพลพี่อารมณ์พี่ตุ๊กกฎชมนพี่จรัสนะคะพี่บ๊อบบี้เหรอคะอยู่ที่น้ำเหียงอำเภออะไรคะพี่น้ำเหียงเนี่ยนะคะพี่กัลยาสวัสดีด้วยนะคะที่เพิ่งเข้ามาพี่ปูค่ะพี่แขกสุดที่รักครีเอเตอร์สาวสวยเริ่มมีเงินเดือนเข้ามาจากเรียกว่าเงินในอากาศใช่ไหมแล้วก็แสดงความยินดีด้วยเอาวันนี้ข่าวดีก่อนเลยนะคะมีราคาน้ำมันลดลงปี5เริ่มแล้วนะคะขายปลีกทั้งเบนซินแก๊สโซฮอลนะคะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งลงเท่าไหร่แก๊สโซฮอล9195ลดลง70 สตางค์นะคะโซฮอล91กับ95แล้วก็เบนซินลดเท่ากันเลยนะคะ70 สตางค์ต่อลิตรส่วนดีเซลนะคะดีเซลซุปเปอร์ลดลง1 บาทถ้าเป็นตัวไหนอีกซุปเปอร์พาวเวอร์70 สตางค์ค่ะก็ประมาณนี้เนาะเอาทำไมสถานีบริการน้ำมัน PTT Station เป็นผู้ประกาศเช้านี้ต้องทุกปั๊มใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวดีนะช่วงตี5ของวันนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้ที่ปป.เตือนก็ยังเตือนอยู่นะคะ71 จังหวัดเหนืออีสานกลางใต้และกรุงเทพนะคะที่ให้ระมัดระวังฝนตกหนักน้ำป่าน้ำท่วมนี่นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึง1 มิถุนายนนะคะภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ส่วนเหนืออีสานภาคกลางวันนี้ไปจนถึงวันที่1 มิถุนายนอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยด้วยนะคะอ่าวไทยด้วยก็มีกำลังค่อนข้างแรงรวมถึงมีแนวร่องมรสุมพาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็คาดว่าจะมีฝนหนัก น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังคลื่นลมแรงนะคะก็จะแยกเป็นพื้นที่ที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากนะคะภาคเหนือ17จังหวัดเลยค่ะอีสาน20จังหวัดเนาะครอบคลุมเกือบทั้งหมดภาคกลาง25จังหวัดภาคใต้9จังหวัดแล้วก็พื้นที่ที่เฝ้าระวังสุดๆเลยนะคะอำเภอเมืองระนองอำเภอสุขสำราญและอำเภอกระเปอนะคะอันนี้ระนองอำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าและคุระบุรีจังหวัดพังงาส่วนภูเก็ตนั้นทุกอำเภอเลยค่ะทั้ง3อำเภอนะคะนี้ทางปภ.นะคะประสานแจ้งหมดแล้วนะคะ70จังหวัดแล้วก็ศูนย์ปภ.ทั่วประเทศนะคะขอให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมพร้อมรับมือด้วยนะคะตอนนี้ก็ต้องกำชับนะคะว่าทุกพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องในระยะนี้แล้วก็ทุกจุดต้องมีทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลเข้าประจำจุดนะคะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดเหตุแล้วนะคะเพื่อเผชิญเหตุแล้วก็ให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะคือพื้นที่ไหนที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยอันนี้ก็ต้องรีบระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดนะคะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะเป็นถ้ำเป็นน้ำตกเป็นถ้ำลอดอะไรประมาณนี้ถ้ามีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยขึ้นมาก็ให้เจ้าหน้าที่รีบประกาศแจ้งเตือนปิดกั้นเลยค่ะนะไม่ควรให้นักท่องเที่ยวหรือใครก็ตามเข้าพื้นที่นะสำหรับในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวนะคะงดไปก่อนก็ได้นะเผื่อว่ามันจะเกิดน้ำท่วมขึ้นมานะคะถ้ามีความเสี่ยงนะนี่ก็อยู่ที่ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เลยนะคะทีนี้กรณีถ้ามีคลื่นลมแรงนะคะอันนี้ขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะออกประกาศเตือนติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนภัยบริเวณชายฝั่งห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาดนะคะชาวเรือนะผู้บังคับเรือผู้ประกอบการเดินเรือก็ต้องระมัดระวังในการเดินเรือด้วยนะคะอันนี้ก็คือก็ยังคาดเดาได้ไม่มากแต่ว่าถ้ามีประกาศแจ้งเตือนเนี่ยขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำจากทางราชการอย่างเคร่งครัดนะคะมีข่าวสารที่จะแจ้งเตือนผ่านแอปนะคะสำหรับใครที่จะดูได้ตลอดเวลานะคะเป็นของปภ.นะคะหรือจะเป็นสายด่วนนิรภัยก็ได้ค่ะ1784ค่ะนี่ตลอด24ชั่วโมงเลยเพื่อประสานในการช่วยเหลือเนาะสำหรับน้ำท่วมน้ำป่านะคะก็แจ้งเตือนไว้เนาะเพื่อความระมัดระวังไม่ได้ให้ตื่นตระหนกนะคะสำหรับในส่วนของวันนี้นะที่บอกว่า17จังหวัดภาคเหนือ20จังหวัดภาคอีสาน25จังหวัดภาคกลางไว้ประมาณนี้นะคะก็แจ้งไว้ก่อนนะคะส่วนวันนี้วันสุดท้ายแล้วสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่จะมีการปิดการลงทะเบียนวันนี้ถึง4ทุ่มนะก็ปรากฏว่ายังเหลือสิทธิ์อีกโอ้เยอะเลยค่ะ4ล้านกว่าเนี่ยอันนี้ตรวจสอบเมื่อตอนดึกที่ผ่านมานะคะพบว่ายังมีสิทธิ์คงเหลืออยู่ประมาณ4ล้านก็สามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันนี้22นาฬิกาเท่านั้นนะคะนี่ตั้งแต่25พฤษภาคมจนถึงเมื่อคืนเหลือ 4,267,249 สิทธิ์เดี๋ยว 6:00 น.วันนี้เริ่มลงทะเบียนวันสุดท้ายกันได้นะคะก็อย่างที่คุณจามอนบอกเนาะว่าสรุปแล้วเนี่ยได้ทุกคนเนี่ยสิทธิ์ยังเหลืออีกเพียบเลยนะคะสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจลดภาระค่าครองชีพของรัฐบาลในรูปแบบร่วมจ่าย 60-40 นะคะรัฐบาลสนับสนุนให้ 60% ประชาชนออกค่าใช้จ่ายเอง 40% นะคะยังคงงงกันอยู่ใช่ไหมไอ้เรื่องเติมเงินเท่าไหร่นะคะเอาอย่างนี้ถ้าคุณจะใช้เต็มวงเงินในแต่ละวัน200บาทน่ะคุณเติมเลยนะคะ133บาทถ้าจะใช้เต็มวัน200เอาแบบขีดไอ้จนล้นน่ะจนเต็มเลยนะคุณเติม133บาทในวันนั้นคุณก็ซื้อของไปเลย 333บาทแต่ถ้ายังงงอีกเติมไปเลยค่ะ667บาทนะก็ใช้ได้ตลอดทั้งเดือนเดี๋ยวระบบมันจะตัดให้เองนะจนกว่าจะครบ 1,667 บาทเพราะว่ารัฐบาลเขาให้ 1,000 บาทนะคะไม่ใช่ว่า 40% คุณก็เติมมา400นะ 1,000 เติม400แล้วคุณจะได้ใช้หมดนะมันไม่ได้นะ 1,000 คุณต้องเติม667มันถึงจะได้ครบในเดือนนั้นนะคะนี่คือ60 40นะไม่งงนะคะไม่งงนะให้นึกถึงอะไรดีเดี๋ยวนะที่จะอธิบายง่ายๆหลายคนก็ยังงงอยู่นั่นเอาสมมติว่าคุณจะซื้อหวยละกันง่ายดีเนาะสมมติท่านผู้ฟังจะซื้อหวยงวดนี้ซื้อเลขอะไรก็ได้อ่ะ200คุณจะซื้อเลขซื้อหวย200หวยใต้ดินเหรอเอาหวยเรียก MRT ละกันคุณซื้อหวย200งวดนี้คุณเติมเงินคุณซื้อเองอ่ะ133บาทรัฐร่วมจ่ายให้200บาทคุณก็จะได้333บาทอ่ะอย่างนี้ละกันง่ายๆเนาะนี่แหละให้นึกว่าเราจะซื้อหวยนะ200รัฐจ่ายให้133คุณซื้อเองเอาแค่นั้นพอนะคะในแต่ละวันแต่ถ้ายังงงอย่างที่บอกนะคะเติมไปเลยค่ะตั้งแต่วันที่1นี้667คุณก็จะได้ซื้อของกลับมาที่บ้าน 1,667 บาทเท่านี้พอเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมก็เหมือนเดิมจนถึง30กันยายนนะคะก็ครบ 4,000 บาทที่รัฐจ่ายให้นะก็ประมาณนี้นะไม่งงนะคะนี่คือ40 60วันสุดท้ายที่จะลงทะเบียนกันปรากฏว่าตั้งแต่วันแรกนะคะ25พฤษภาคมยังมีประชาชนจำนวนหนึ่งยังไม่สามารถลงทะเบียนได้เพราะว่ามีปัญหาเรื่องการสแกนหน้าไม่ผ่านโทรศัพท์ไม่รองรับจำรหัสผ่านไม่ได้เปลี่ยนเบอร์ใหม่อะไรประมาณนี้แล้วปัญหาอย่างเงี้ยก็ไปมารุมมาตุ้มอยู่ที่ธนาคารกรุงไทยวันนี้ก็ลงทะเบียนไม่ผ่านก็ยังต้องไปเนาะใครที่ไปแล้วหลายรอบก็เห็นใจเนาะมันมีค่าใช้จ่ายใช่ไหมคะมันมีค่าใช้จ่ายนะค่ารถค่ากินค่าอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่รู้จะต้องทำยังไงก็ถ้าจะให้ผ่านก็ต้องไปธนาคารกรุงไทยมันไม่มีวิธีอื่นนะสำหรับในเรื่องของการลงทะเบียนในโครงการนี้นะสำหรับไทยช่วยไทยพลัสนะคะสายยังว่างอยู่นะโทรมาค่ะ022481366นะคะเมื่อคืนนี้ที่สถานีรถไฟบางซื่อนะคะก็คือสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันควบคุมตัวนายนิอุสมันอายุ21ปีคนนี้เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดปัตตานีนะคะลงวันที่28เมษายน2569หมายจับนี้เป็นคดีที่คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดในห้องน้ำที่ปั๊มน้ำมันปตท.วงเวียนหอนาฬิกากับปั๊มน้ำมันปตท.ปัตตานีคอนกรีตในพื้นที่อำเภอเมืองปัตตานีช่วงวันที่2ถึง4กุมภาพันธ์โดยจากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้คือนายนิอุสมันเนี่ยทำหน้าที่ดูต้นทางให้กับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่เอาวัตถุระเบิดเข้าก่อเหตุในพื้นที่ปัตตานีจนนำไปสู่การรวบรวมพยานหลักฐานและออกหมายจับในคดีความมั่นคงดังกล่าวโดยผู้ต้องหาตามหมายจับคนนี้ขึ้นกรุงเทพมาพักอาศัยอยู่กับกลุ่มเพื่อนแถวรามคำแหงโดยมาทำงานรับจ้างดูแลผู้สูงวัยจากพฤติกรรมและพยานหลักฐานที่ปรากฏศาลจังหวัดปัตตานีจึงอนุมัติหมายจับในข้อหาร่วมกันก่อการร้ายโดยใช้กำลังประทุษร้ายร่วมกันสะสมกำลังพลหรืออาวุธจัดหาหรือรวบรวมทรัพย์สินตระเตรียมนะคะหรือข้อสมคบกับกลุ่มเพื่อก่อการร้ายโอ้ก็ข้อหาเพียบนะถ้าทำการผิดใดๆอันเป็นส่วนของแผนการเพื่อก่อการร้ายหรือรู้ว่าจะมีผู้ก่อการร้ายแล้วกระทำการอันใดเป็นการปกปิดนะช่วยกันปกปิดไว้อ้างยี่ซ่องโจร ร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นและเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่โดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่อาจออกใบอนุญาตให้ไว้ในครอบครองและร่วมกันใช้วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนออกใบอนุญาตให้ไม่ได้กระทำความผิดฐานร่วมกันฆ่าพยายามร่วมกันพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนในการกระทำความผิดนี่คือข้อหานะคะเยอะมากเลยนะคะก็หลักฐานนั้นเชื่อมโยงกับการร่วมประชุมวางแผนก่อเหตุกับสมาชิกเครือข่ายกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่นะคะก่อนจะไปลอบวางระเบิดในพื้นที่เมืองปัตตานีโดยนัดหมายรวมตัวกันในพื้นที่โคกโพอำเภอหนองจิกรวมทั้งพบข้อมูลว่าผู้ต้องหาคนนี้เคยรับการฝึกทางยุทธวิธีเบื้องต้นร่วมกับเครือข่ายในพื้นที่อีกด้วยนะคะก็ควบคุมตัวได้ที่บางซื่อนะคะไม่แน่ใจว่าจะเดินสำหรับนายคนนี้นะคะอายุ21ปีเท่านั้นเองนะคะก็ต้องชื่นชมเนาะตำรวจก็ตามอยู่นะคะไม่ใช่ว่าจะไม่ตามนะแต่ว่าคงจะตามยากอ่ะนะแต่ว่าจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว1คนนะคะชื่อนายนิอุสมันนะคะที่รถไฟค่ะไปมาแล้วเนาะรับกันนะคะ
1: มาครับพี
0: ่เอาน้องๆเหรอ
1: น้องมาคร
0: ับ น้องมาน้องมากำลังรายงานตำรวจจับโจรใต้ได้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ ก็ตั้งแต่กุมภาน่ะลุงรุ่งต้นเดือนกุมภาจำได้ไหมที่ระเบิดปั๊มน้ำมันที่ปตท.ที่ปัตตานีเนาะมีคนเนยอายุ21เองค่ะอยู่แถวหน้ารามปรากฏว่าเมื่อวานนี้ไม่รู้จะเดินทางไปไหนไปขึ้นรถไฟที่บางซื่อตำรวจไปคุมตัวไว้ได้เรียบร้อยแล้ว1คนร่วมก่อเหตุระเบิดปั๊มที่ปัตตานี
1: ไม่น่าเชื่อว่าจะกล้าขึ้นมาถึงใจกลางเมืองนะ
0: ก็
1: โอ้แสดงว่าการขับตำรวจก
0: ็ไอพวกกลุ่มโจรเนี่ยโจรใต้นี่เนาะก็ใช้ชีวิตปกติทั่วไปเนาะ
1: เออ
0: เออเนี่ยก็มาเห็นบอกว่ามาอยู่ตรงหน้ารามอ่ะมาอยู่กับกลุ่มเพื่อนหน้ารามมารับจ้างดูแลผู้สูงอายุอยู่ค่ะน้องดง
1: โอ้โห
0: ดู
1: พฤติกรรมอาชีพมีส่วนทาง
0: ใช่
1: เออเรามองไม่ออกเลยนะ
0: มองไม่ออกไม่อะไรเลย
1: ถ้าเขาใช้ชีวิตปกติแบบนี้เนี่ยนะฮะ
0: ค่ะเนี่ยมันน่ากลัวตรงนี้แหละมันน่ากลัวตรงนี้ว่าเนี่ยกลุ่มที่ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อ่ะเขาสามารถเดินทางไปไหนมาไหนเข้ากรุงเทพได้ไปนู่นนี่ได้ปกติเหมือนคนทั่วไปเนาะ
1: ครับ
0: เออแต่ว่าเขาคงรู้ลึกๆไหมว่าเขาเป็นผู้ร่วมขบวนการใช่ไหมเออที่สร้างปัญหามาตลอดในพื้นที่อะค่ะเนี่ยกี่สิบปีมาแล้วนะไม่เคยสงบเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช่
0: มันน่ากลัวตรงนี้แหละแล้วจะต้องไงอะพอเขาก่อเหตุปุ๊บก็ทำตัวเป็นปกตินะก็เนี่ยมาทำงานมารวมตัวอยู่ตรงจุดใดจุดหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จากการสืบสวนก็รู้ว่ากลุ่มนี้มันเชื่อมโยงกับการเข้าร่วมประชุมวางแผนก่อเหตุกับกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่เนี่ยน่ากลัวตรงเนี้ย
1: น่ากลัวผมคิดตลอดนะว่าพวกนี้ก่อเหตุเสร็จก็จะเข้าป่าหนีขึ้นเขาเข้าป่าไปอะไรอย่างเงี้ย
0: เออเราก็เข้าใจอย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นว่าอาจจะหนีไปประเทศอื่นใช่ไหมเออ
1: ใช่แล้วก็ข้างในก็คงจะมีการฝึกมีอะไรกันอย่างที่แบบการข่าวบอกอ่ะเขาก็จะไปมีหน่วยมีฝึกมีการฝึกมีการปลุกระดมปั่นสมองกันอะไรอย่างเงี้ย
0: เออ
1: ไม่คิดว่าสิ่งขนาดจะเข้ามาใช้ชีวิตแบบผู้คนปกติโอ้โหดูแลผู้สูงอายุ
0: เนี่ยถ้าอย่างนั้นนะก็คาดเดาได้ว่ายังต้องมีอีกไม่ใช่เฉพาะคนนี้อายุ21ถูกไหม
1: ใช่ใช่ครับ
0: เออเนี่ยค่ะแล้วโอ้ยตายจะอยู่กันยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันเนาะระวังแล้วกันเนาะก็ระมัดระวังถ้าใครที่มีเบาะแสอะไรก็แจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะเนาะกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยว่ามีเบาะแสเนาะอะไรประมาณนี้เนาะมันก็น่ากลัวอยู
1: ่ครับ
0: ค่ะดูนิดนึงนะใครมาอยู่ใกล้บ้านเราน่าจะเป็นใครก็ตามนะมาแบบแปลกๆนะดูพฤติกรรมเขาหน่อยนะคะค่ะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: สายยังว่างอยู่นะโทรมาได้นะคะ022481366เชิญค่ะน้องดง
1: เมื่อวานที่ไปรับสมัครผู้ว่ามาที
0: ่
1: พี่ได้
0: เป็นไงบ้างที่ศาลาว่าการสอง
1: ครับผมได้เล่าบรรยากาศไปครับพี่เมื่อวาน
0: ยังค่ะยังเลยนี่แหละ
1: ก็
0: เป็นไงบ้างคึกครื้นมากน้อยแค่ไหน
1: คึกครื้นนะเตรียมอีกหนึ่งเดือนนะพี่สีมีเวลาหนึ่งกันหนึ่งเดือนเต็มในการ
0: เดือนเต็มเดือนเดียวเลย
1: หาเสียงนะครับในการหาเสียงเมื่อวานก็บรรยากาศการจับเบอร์นะครับแต่ละคนก็ได้เบอร์ไปแล้วรู้สึกว่าอดีตผู้ว่าชัชชาติจะพกดวงมาดีที่สุดนะได้เบอร์9เลยนะพี
0: ่โอ้แกจับแล้วรู้สึกว่าแกไม่ได้จับเป็นคนแรกๆด้วยนะ
1: ใช่แกเหลือ2ลูก2เบอร์
0: 2ลูกเองอ่ะเออแกไปจับปุ๊บชูกำปั้นเลยแบบไทยชนะมาเลย
1: คือแกขึ้นไปเนี่ยในโถเนี่ยมีเบอร์2กับเบอร์9ที่เหลืออยู่
0: มันก็ดีทั้งคู่อ่ะเบอร์สองกับเบอร์เก้า
1: ใช่เหลือแค่สองเบอร์เลยที่แกนะฮะ
0: ปุ๊บหยิบปั๊บเป็นเบอร์เก้าเลย
1: ปั๊บพึ่งมาได้เบอร์เก้าโอ้โห
0: โอ้โห
1: ดวงดีมาก
0: แม่เนาะในมุมคนไทยเนาะเลขเก้าเป็นเลขมงคล
1: เลขมงคล
0: เชื่อเถอะว
1: ่
0: าคือนอกจากได้เบอร์หนึ่งแล้วอยากได้เบอร์เก้าอ่ะ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหม
1: เบอร์หนึ่งกับเบอร์เก้าเนี่ยหนึ่งมันก็ที่หนึ่งใช่ไหมเก้าก็เก้าหน้า
0: ก้าวหน้ามงคลเบอร์หนึ่งเบอร์เก้าเบอร์สองเบอร์ห้าเนี่ยเชื่อเถอะคนอยากได้
1: ใช่ใช่
0: หรือถ้าไม่ได้เบอร์หนึ่งอ่ะก็เบอร์เก้าแล้วกันหรือไม่ก็เบอร์สองประมาณนี
1: ้สองมันชูมือชูง่ายจดจำง่ายอะไรอย่างเงี้ย
0: ชูง่ายสองเนี่ยหรือสองก็ง่ายหนึ่งก็ง่ายเก้าเบอร์เก้าก็โอเคอยู่เพราะว่าจะใช้แบบไหนก็ได้คือเก้าอ่ะ
1: ครับ
0: ก็มาพร้อมเลยนะนโยบายกี่ข้อนะนโยบายของผู้ว่าชัชชาติ
1: 250นโยบาย
0: อยู่เยอะเยอะมากเยอะมากนะคะ
1: เมื่อวานท่านพอไปหาเสียงอะไรเสร็จเนี่ยนะฮะก็มีการเปิดตัว250นโยบายนะครับ
0: ทันที
1: ทันทีเลยนะครับว่านโยบายหลังจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะนำเทคโนโลยีมาใช้ให้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีเรื่องของโรงเรียนสอนภาษาทุกเขตแล้วก็การเรียนฟรีนี่ก็ได้เป็นโรงเรียนสังกัดกทม.เนาะ
0: กทม.
1: เรียนฟรีด้วย
0: ใช่เหรอ
1: ครับ
0: ตอนนี้ก็เรียนฟรีอยู่ไม่ใช่ไหม
1: ฟรีไหมฮะตอนนี้ก็ได้โ
0: น่ฟรีอยู่
1: ใช่ก็เขาบอกว่านโยบายเนี่ยก็คืออยากให้เด็กเนี่ยได้ฝึกพูดภาษาอังกฤษทุกวันนี่นะใช้โรงเรียนสังกัดกทม.เนี่ยเป็นโรงเรียน2ภาษามี AI เข้ามาช่วยนะครับทำให้การเรียนดิจิทัลเนี่ยนะฮะในคลาสรูมในห้องเนี่ยนะฮะตั้งแต่ป.4ไปถึงป.6ทุกคนต้องมีแล็ปท็อปใช้เรียนออนไลน์ได้เรียนวิชาที่จำเป็นอย่างเช่นพวกภาษีการใช้ชีวิตหาทุนให้เด็กนะครับส่งเด็กไปเรียนรู้ที่ต่างประเทศนี่นะฮะนี่ระดับนะเขาบอกจะทำโรงเรียนสาธิตสำหรับอนุบาลปฐมวัยมีโรงเรียนสอนภาษาทุกเขตแบบเรียนฟรีด้วยเรียนสองภาษาแบบเรียนฟรีด้วยนะฮะ
0: คือกทม.ยังไม่มีโรงเรียนชั้นมัธยมใช่ไหมมีแค่อนุบาลกับปฐมเนาะ
1: ครับ
0: สังกัดกทม.ยังไม่มี
1: ใช่แต่อันนี้ก็จะทำโรงเรียนแบบสองภาษาแต่ระดับประถมนะพี
0: ่ก็เริ่มตั้งแต่ประถมไปเลย
1: ใช่ใช
0: ่
1: น่าติดเพจนะครับก็อีกหลากหลายนโยบายนะฮะลองศึกษาดูนะฮะท่านพอเปิดนโยบายขึ้นมานะดูแล้วก็ตามผลโพลเนี่ยท่านก็นำโด่งมาแต่ก็ยังมีเวลาอีกเดือนนึงนะคู่แข่งก็อย่าเพิ่งถอดใจกันนะครับนำเสนอนโยบายให้กับคนกรุงเทพได
0: ้ค่ะก็น่าจะคึกคักหลังจากนี้เป็นต้นไป
1: ครับผม
0: ตามหมู่บ้านตามซอกตามซอยเดี๋ยวก็จะมีป้ายหาเสียงนะคะคึกคักแน่ๆนะก็จะมีทีมทีมสกเมื่อวานนี้ไปกันเยอะไหมคะมีสังกัดพรรคการเมืองไหมหรือว่าเน้นอิสระยังไงไม่ทราบ
1: โอ้เยอะฮะของสกนี่ก็ประชาธิปัตย์เขาก็มากันแบบยกทีมใช่ไหมเพื่อไทยเนี่ยเพื่อไทยเขาลงบางเขตนะแต่เขาก็มากันแบบว่า เลื่อนกันมา
0: แต่ว่าเพื่อไทยไม่ได้ส่งตัวแทนลงผู้ว่าใช่ไหม
1: ใช่เพื่อไทยไม่ได้ส่งผู้ว่านะคร
0: ับ เพราะว่าเราเห็นบางคนเพื่อนผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยอยู่ก็คือชัดเจนก่อนหน้านี้แต่ว่าตอนที่เขาไปสมัครเขาลงเป็นอิสระไป
1: ใช่ใช
0: ่
1: แต่สกเนี่ยเขาก็มาในนามนะในนามพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีแต่ผู้ว่าเนี่ยไม่ส่งนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เจอดีเจน็อปด้วยนะ
0: น็อปเข้ามาใช่ไหม
1: เขาลงในกลุ่มคนทำงาน
0: ท่านประธาน
1: เ
0: ป็นชื่อกลุ่มใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: น็อปดีอนาคตไกลนะคนนี้บอกไว้เลย
1: กลุ่มคนทำงานก็ไม่เมื่อก่อนก็อยู่กับเพื่อไทยละ
0: ค่ะใช่เขาสังกัดสกพรรคเพื่อไทยแต่ว่ามาตอนนี้เมื่อวานนี้คือเขาใช้ชื่อกลุ่มไม่ได้มาแบบเพื่อไทยโดยตรงใช่ไหม
1: ใช่ใช่เขาเป็นกลุ่มนะครับเหมือนกับกลุ่มคนรุ่นใหม่อ่ะ
0: กลุ่มคนรุ่นใหม
1: ่จะเป็นแบบวัยรุ่นกันอยู่เลยกลุ่มเนี้ย
0: ก็เดี๋ยวรอคนในพื้นที่นะคะจะเป็นผู้พิจารณานะจะเลือกพักไหนยังไงนะคะนี่คือการเมืองท้องถิ่นกรุงเทพกับพัทยาเมื่อวานนี
1: ้ครับผม
0: ค่ะคึกคักคึกคืนค่ะถ้ายินเสียงโทรศัพท์มาใช่ไหม
1: มีไหมฮะ
0: เดี๋ยวเรารับกันก่อนก็ได้ค่ะ
1: ครับผม

0: สวัสดีครับมีคนอยู่ไหมครับ
1: ก๊อกก๊อกก๊อก
0: ถ้ามีคนอยู่เลยครับ
1: เออเหมือนมาทวงหนี้สวัสดีมีคนอยู่ไหมจะโผล่มาเนาะก็เมื่อวานเนี้ยมีสองพี่น้องเป็นยายอีทกับยายอองสองพี่น้องพร้อมด้วยยายบิงอายุ87นะยายบิงเนี่ยนะคะเป็นชาวตำบลจระเข้มากอยู่ที่ประคนชัยบุรีรัมย์ออกมาขอความเห็นใจเจ้าหนี้ค่ะลุงค
0: ื
1: ออันเนื่องมาจากว่าสามยายเนี่ยไปกู้เงินนอกระบบมาก็ได้กู้รายวันนั่นแหละกู้ผ่านแก๊งหมวกกันน็อกอ่ะแก๊งทวงหนี้อ่ะเอามา10,000ถามว่ากู้ทำไมตั้ง10,000ก็คือช่วงเปิดเทอมอ่ะเอาไปซื้อชุดนักเรียนให้กับหลานกำลังอยู่ในวัยเรียน2 คนใช่ไหมคะก็ม.1กับม.2 อ่ะเออแล้วพ่อแม่ของเด็กเนี่ยเขาแยกทางกันก็พาหลานไปให้ยายเลี้ยงยายก็สามผู้หญิง3คนน่ะแก่ทั้งหมดเลยเนาะก็เลี้ยงหลานกันอยู่ใช่ไหมก็ไม่มีเงินก็ไปกู้แก๊งนี้มา10,000 บาทนะคะปรากฏว่าอาชีพก็คือรับจ้างเลี้ยงวัวก็ไม่ได้เป็นของตัวเองนะรายได้ก็ไม่แน่นอนรับจ้างทั่วไปใครใช่เลยก็ทำไปหมดก็เลยตัดสินใจกู้มา10,000 นี่คือถูกหักไว้ 1,000 ได้รับจริงอ่ะ 9,000 ยอมรับว่าได้เงินมาจริงแต่ต้องจ่ายรายวันให้กับแก๊งนี้เนี่ยวันละ400เขาคิด30วัน400จ่ายมา30วันตอนแรกๆก็ช่วยกันนะ3ยายหามาจ่ายได้ละ 3,000 บาทแต่ประมาณ1อาทิตย์มันหาไม่ทันเนี่ยอาทิตย์เนี้ย1อาทิตย์7วันเนี่ยค่ะหาไม่ได้เลย4วันละ400เนาะก็ขอเขาว่าขอเหลือวันละ200ได้ไหมหรือ100ก็ได้นะบางวันก็ไม่ได้จ่ายเพราะมันไม่มีจริงๆปรากฏว่าแก๊งทวงนี่ไม่พอใจมาตะโกนด่าแล้วก็พูดจาข่มขู่หลายครั้งเนี่ยล่าสุดคุณยายก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างไปกับคุณยาย87ซึ่งเป็นคุณแม่อีกทีนึงเนาะเพื่อไปเกี่ยวหญ้ามาให้วัวที่รับจ้างเลี้ยงนี่แหละนะระหว่างทางแก๊งทวงนี่ขับกระบะปาดหน้าแล้วก็มาถอดกุญแจพ่วงแล้วก็ข่มขู่ว่าถ้ามึงไม่จ่ายนะเดี๋ยวจะฆ่ายกครัวเลย5คนเนี่ยผู้หญิงทั้งนั้นเลยยายอีทบอกว่าก่อนเปิดเทอมที่ผ่านมาขัดสนเรื่องเงินทองจริงๆนะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยยังไม่มีก็คือเนี่ยได้200ก็จ่ายได้100ก็จ่ายไปนะคะเนี่ยจ่ายไปแล้วทั้งหมด 3,000 ก็เหลือเท่าไหร่อ่ะก็ค่อยจ่าย30วันวันละ400อ่ะเนาะก็ยังเหลืออีกหลายอยู่แหละ
0: แค่รวมดอกก็จะ12,000
1: เออนั่นแหละแต่ตอนได้มา 9,000 นะคะมันไม่ทันจริงๆอ่ะตอนนี้กลัวมากนะคะจะไปแจ้งความก็ไม่กล้ารู้แหละว่าเป็นหนี้ต้องจ่ายแต่ว่าอยากวิงวอนว่าใครก็ได้นะเมตตาหน่อยนะยืนยันว่าจ่ายแน่นอนเนื่องจากว่ากู้เขามาแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่จ่ายนะแต่ว่ามันไม่มีเครียดอยากจะฆ่าตัวตายยกครัวเลยนะคะพี่บิงบอกว่าไม่รู้ว่าลูกสาวไปกู้มาตอนแรกเนาะตัวนั่งมีแก๊งมาทวงแล้วก็มาข่มขู่ที่บ้านถึงได้รู้ก็เคยเตือนและต่อว่าลูกสาวทั้งสองคนไปแล้วว่าถ้าหาไม่ได้ก็ไม่ต้องไปกู้อยู่ไปแบบอย่างนี้แหละล่าสุดนี่แหละที่แก๊งเงินกู้มาขับกระบะปาดหน้านะคะกลัวมากๆแล้วคุณยายอ่ะ87อ่ะคิดดู
0: โอ้โห
1: ไม่รู้จะทำยังไงเมื่อวานนี้ก็นั่ง

0: น่ากลัวน่ากลัวค่ะเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลหน่อยเนาะเออ
1: ใช่อ
0: ย่างน้อยก็
1: ไปไกลเกลี่ยให้ไปเป็นคนกลางไกลเกลี่ยให้เน
0: า
1: ะ
0: เออไกลเกลี่ยหน่อยว่าอย่างน้อยเดี๋ยวให้คุณยายไปตั้งหลักนิดนึงนะคะเนี่ยไปรับจ้างตัดหญ้าเลี้ยงวัวเดี๋ยวเขาก็ได้ค่าแรงละนะคะยังไงก็ให้จ่ายให้ครบนะคะเออยังมีงานทำอยู่นะเนี่ยรับจ้างเลี้ยงวัววันละ300 บาท
1: เนี่ยแต่มันก็สุ่มเสี่ยงนะพี่ถ้าอาชีพเราอะรับจ้างแบบนี้มันก็หลักร้อยนะต่อวันใช่ไหมแล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าเงื่อนไขเขามันวันละ400อะต
0: ้
1: องหาวันละ400อะแต่การรับจ้างมันถึงไหมบางวันมัน
0: โอ้โหไปก่อน
1: เออ
0: เห็นใจมากนะคะ
1: ครับผม
0: พี่จันพี่จันอยู่
2: ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณโด้งค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: พี่จันมีเรื่องอะไรจะบอกคุณโด้ง
2: อยากจะถามเรื่องไอ้เทศบาลแสนสุขที่ชลบุรีค่ะลูกสาวพอดีเขาทำงานเขาอยู่ที่นู่นนะคะเขาอยู่กับครอบครัวที่นู่นแต่ว่าเขาคลอดลูกแล้วเงินอนุนเด็กอะค่ะพี
0: ่
2: แปดเก้าเดือนแล้วยังไม่ได้เลยค่ะ
0: เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะตอนนี้เด็กได้9เดือนแล้วค่ะแต่ว่าเงินอุดหนุนยังไม่ได้ค่ะ
0: ก็ให้ตั้งแต่แรกจนถึง6ปีนะพี
2: ่ใช่ค่ะแต่ว่าเขาทำเรื่องไปแล้วค่ะแต่ว่าเงินอุดหนุนเด็กอะค่ะยังไม่ได้สักทีอะค่ะ
0: ทำเรื่องผ่านช่องทางไหนไปอะคะ
2: ก็บอกว่าไปเทศบาลนะคะยื่นเอกสารทุกอย่างแล้วค่ะ
0: ทุกอย่างเอกสารก็ยังไม่ได้แล้วจริงๆเข้าแอปทางรัฐก็ได้นะมันมีสอง
2: ค่ะเขาทำทุกอย่างทุกทางแล้วค่ะ
0: แอปเงินเด็กก็มีนะน้องโด่งเดี๋ยวนี้ชื่อภาษาไทยเลยแอปเงินเด็กไปตรวจสอบ
2: แอปเงินเด็กค
0: ่ะใช่ค่ะภาษาไทยเลยค่ะเข้าแอปพลิเคชันโหลดเลยค่ะเงินเด็กแล้วก็เขาจ่ายตั้งแต่แรกเกิดมาเลยเด็กที่เกิดเดือนไหนอะคะ
2: ตอนนี้เด็กได้9เดือนแล้วค่ะ
0: 9เดือนแล้วยังไม่ได้สักเดือนเหรอฮะ
2: ยังค่ะ
0: ยังเลยอ๋อแล้วเกณฑ์รายได้สมาชิกครัวเรือนลูกสาวนี่ประมาณไหนรายได้เยอะไหม
2: ก็แม่ขายก็อยู่บ้านเลี้ยงลูกเฉยๆค่ะ
0: อ๋อไม่มีรายได้เนาะ
2: ใช่ค่ะแฟนเขาก็วิ่งแก๊ปธรรมดาค่ะ
0: วิ่งก็ไม่น่าจะเกิน100,000ต่อปีย
1: ื่นหลักฐานอะไรหมดแล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: เออทำไมยังไม่ได
2: ้ก็เขาบอกว่าลองเข้าไปแอปดูเขาบอกว่ารอค่ะไม่รู้ว่ารออะไรตั้งเด็กตั้ง9เดือนแต่ที่โคราชนะคะที่จักรราชเนี่ยแค่3เดือนก็ได้แล้วค่ะเงินอุดหนุนเด็ก
0: เออทำไมที่นี่มันช้าจังเลย
2: ใช่ค่ะ
0: เออ
2: ก็อยากพี่เลยอยากถาม
0: พี่จันพี่จันจะโทรตรงเบอร์นี้ไปได้ไหมให้ลูกสาวโทรวันนี้0 63แล้วไม่ใช่083นะไม่ใช่063
2: ค่ะค่ะเดี๋ยวพี่เดี๋ยวหาประกาศจดก่อน
0: โทรเบอร์นี้เลยค่ะอันนี้เป็นศูนย์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเด็กแรกเกิดเลยค่ะน้องโด่ง
1: โทรเบอร์ตรงเลย
0: ว่าเพราะ อะไรติดขัดตรงไหนเด็กคนนี้ทำไมถึงยังไม่ได้เงินอุดหนุนขาดเอกสารอะไรบ้างหรือเปล่า
1: เออใช่ใช่ใช่ดูแล้วต้องหกร้อยแต่เขาน่าจะย้อนหลังให้เรานะ
2: ถ้าได้อย่างนั้นนะคะก็ต้องย้อนหลังนะคะ
0: ใช่
2: ที่โคราชที่จักรราชเขา3เดือนเขาก็ย้อนหลังให้หมดนะคะ
0: 0834313533ค่ะพี
2: ่0834313533 431 3533 3533ค่ะ
0: ลองเลยค่ะจริงๆก็จ่ายทุกวันที่10วันที่9แถวนั้นแหละ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าที่นี่
0: ทุกเดือน
2: ได้9เดือนแล้วแต่ว่าเงินอุดหนุนยังไม่ได้สักครั้งเลยค่ะ
0: โอ้เออมันเกิด
2: แล้วที่นี่เขาต้องเข้าเวลาไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอบุรพาใช้บัตรทองไม่ได้เหรอพี
0: ่ก็ถ้าย้ายมาอยู่แล้วก็ใช้ได้นะเด็กเกิดที่นั่นใช่ไหม
2: เพราะว่าเวลาจอดเลือดทุกครั้งต้องจ่ายเงินทุกทีอ่ะค่ะพี่เองใช่ค่ะครั้งละ1,000 กว่าบาทอย่างเง
0: ี้
2: ยค่ะ
0: ทะเบียนบ้านเด็กอ่ะทูที่บัตรเด็กแรกเกิดได้เข้าทะเบียนบ้านไหน
2: อยู่ที่นู่นนะคะแสนสุขค่ะเทศบาลแสนสุขชลบุรีค่ะ
0: แต่เดี๋ยวนะโรงพยาบาลมอบูรพาเขาใช้บัตรทองหรือเปล่าน้องรุ่งไม่แน่ใจเขารับบัตรทองไหม
2: ถ้าเป็นแม่เขาเนี่ยต้องเสียตังค์ทุกครั้งเลยค่ะแม่เขาย้ายไปแต่ลูกเขาอยู่ที่นู่นค่ะ
0: อ๋อลูกอยู่ที่นู่น
2: ค่ะ
0: เข้าโรงพยาบาล
1: จำบัตรน้องอยู่ที่ไหนครับ
2: เขาเข้าไปที่โรงพยาบาลในที่มอบุรพาตลอดเขาคลอดอยู่ที่นั่นแล้วเขาก็จะไปที่นั่นตลอดค่ะ
0: เออเดี๋ยวไม่แน่ใจโรงพยาบาลบุรพามอบุรพานี่เขารับบัตรทองที่บอกเพื่อเป็นโรงพยาบาลสังกัดมหาลัยน้องรุ่งเน
2: าะใช่ค่ะเขาบอกว่ากึ่งเอกชน
1: อ๋อเอกชน
0: บัตรทอง ราะนั้นต้องย้ายไป

0: โรงพยาบาลประจำอำเภอค่ะ
1: ค่ะ
0: เป็นหน่วยอ๋อได้นี่เดี๋ยวนะโรงพยาบาลมหาลัยบูรพาเป็นหน่วยบริการของรัฐที่รองรับค่ะได้ค่ะพี่ได้ได
1: ้แต่ว่าเขาไปเวลาเขาไปหาหมอแต่ละครั้งก็ต้องเสียเงินทุกครั้งอะค่ะพี
0: ่โอ้มันยังไงล่ะ
1: ก็ไม่เข้าใจ
2: แล้วเคยถามโรงพยาบาลไหมครับว่าเราใช้สิทธิ์บัตรทองได้ไหมในการมาเจาะเลือด
1: ลูกบอกว่าถามเขาแล้วบอกว่ามันเป็นกึ่งเอกชนไอ้บางอย่างต้องเสียเงินอย่างเจาะเลือดอย่างนี้ค่ะ
0: งงเลยตรงนี้
1: แต่ที่จริงถ้าเราใช้บัตร30 บาทใช่ไหมคะก็ไม่ต้องเสียใช่ไหมคะ
0: ไม่คือต้องไปลงทะเบียนก่อนคือต้องเอาเด็กเนี่ยไปลงทะเบียนที่สปสชก่อนว่าเด็กคนนี้เนี่ยเลือกสังกัดที่ไหนเขาต้องเป็นปฐมภูมิก็เป็นคลินิกใกล้บ้านแล้วเดี๋ยวคลินิกจะส่งไปที่โรงพยาบาลใหญ่ขึ้น
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเราถ้าไปโดยตรงเนี่ยอาจจะต้องเสียตังค์เองอย่างที่ว่าแหละค่ะน้องดง
2: ครับ
0: คือ
2: ได้ลองโทรมา1330อ่ะวันนั้นเคยโทรไปเปลี่ยนสิทธิ์ให้คุณแม่นะครับเขาก็ปีนึงให้เปลี่ยนโรงพยาบาลได้4 ครั้งก็ลองโทรไปถามเขาดูว่าตอนเนี้ยเลขบัตรประชาชนเนี้ยอยู่ที่ไหนอยู่ที่สังกัดโรงพยาบาลไหนแล้วก็เราจะขอย้ายไปอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยในเขตแถวนี้มีที่ไหนบ้างลองถามเขาดูได้นะครับ
1: ค่ะ
2: สายด่วนสปสช.นะครับ1330เจ้าหน้าที่บริการดีมากพูดจาดีมาก
0: ใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่ต้องใช้คลินิกปฐมภูมิคือคลินิกใกล้บ้านเล็กๆก่อน
1: ค่ะ
2: แล้วเราดูได้ว่าถ้าเราขอแจ้งความประสงค์ไว้ว่าเราจะเอาชื่อเข้าเนี่ยโรงพยาบาลมอบูรพาอะไรอย่างเงี้ยได้ไหม
1: ค่ะค่ะเดี๋ยวจะคุยกับลุงดูเพราะว่าก็สงสัยเรื่องมากคือเงินอุดหนุนเด็กมันไม่เคยนานขนาดนี้ค่ะ
0: โอ้
1: เพราะว่าอย่างที่จักรลาดอย่างเงี้ยที่จักรลาดเนี่ยไปไม่เกิน3 เดือนเขาก็ย้อนหลังให้ด้วยค่ะแต่นี่9 เดือนแล้วยังไม่ได้เงิน
0: เดือนเลย
1: สักครั้งเดียวเลย
0: โทรไปที่เบอร์นั้นเลยว่าเงินติดขัดอะไรให้ส่งเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหม
1: ค่ะ
0: เบอร์ที่ให้ไปนะคะ
1: ค่ะ
0: ตรงเลยได้ค่ะพี่จัน
1: จ้าขอบคุณมากค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: ขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะ
1: ครับผมมาฮะเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเรื่องไอ้ทวงหนี้แก๊งทวงหนี้ที่แกไปเป็นหนี้นอกระบบเนาะนะครับ
0: ที่บุรีรัมย์ค่ะ
1: ที่บุรีรัมย์ใช่พี่ทีนี
0: ้
1: ไปเจอข่าวหนึ่งที่ระยองนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันมีพวกนายทุนเข้ามาปล่อยหนี้นอกระบบนะฮะเป็นพวกแก๊งมาจากแบบเป็นแขกอ่ะเป็นแบบพวกเป็นอบังอ่ะนะครับถือพาสปอร์ตเข้ามาท่องเที่ยวในไทยแต่ว่ากลับมาปล่อยเงินกู้นอกระบบนะฮะกรมน.ที่จังหวัดระยองเนี่ยนะครับเขามีข้อมูลว่าตอนนี้กลุ่มพวกเป็นพวกบังเป็นพวกอินเดียบังกลาเทศพวกนี้แต่ว่าเป็นนักธุรกิจนะไม่ใช่เป็นพวกไม่มีตังค์นะครับพวกนี้เป็นนักธุรกิจนะครับเข้ามาแล้วมาสร้างอิทธิพลนะครับหลายกลุ่มเลยครับตอนนี้ปล่อยเงินกู้ลักษณะเขตใครเขตมันมีผลประโยชน์ห้ามข้ามเขตกันด้วยนะแล้วก็เริ่มที่จะเหมือนกับทะเลาะกันนะครับเป็นกลุ่มที่พูดมาสร้างอิทธิพลในไทยนะฮะนะครับเชื่อมโยงกับกลุ่มคนไทยที่เหมือนกับเทาๆอ่ะทำพวกเก็บสวยเคลียร์หนี้อะไรพวกนี้นะครับก็จะไปร่วมกับกลุ่มนี้เนี่ยนะในการหาลูกค้าก็คือหาคนที่ต้องการเงินกู้นอกระบบนี่แหละนะครับแล้วก็ใครที่เบี้ยวหนี้ไม่จ่ายหนี้นะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็จะให้กลุ่มคนไทยพวกนี้แหละครับเป็นคนเหมือนกับไปทวงหนี้ให้
0: ทวงอ๋อมันจ้างเขาหรือวานเหรอ
1: ใช่ครับนะก็ดึงแก๊งคนไทยที่แบบว่าทำตัวแบบว่าเทาๆหน่อยนะครับก็จะเป็นคนมีหน้าที่ในการไปทวงหนี้ส่วนพวกนายทุนพวกนี้เนี่ยนะฮะก็มีหน้าที่ปล่อยเงินกู้เอาเงินมาปล่อยเงินกู้คิดดอกเบี้ย120ต่อเดือนนะครับก็เขาบอกส่วนใหญ่ก็พ่อค้าแม่ค้านะฮะตอนนี้กำลังแพร่ระบาดอยู่ที่ระยองนะครับเป็นพวกแก๊งบังแขกเขาบอกว่าเดินสายหาลูกค้าปล่อยเงินกู้ให้ชักชวนนะครับบรรดาพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะฮะมีเหยื่อบอกว่ากลุ่มบังแขกเนี่ยนะมาอยู่ในไทยจริงๆเนี่ย2ปีแล้วนะครับคือเขาบอกว่าถ้าเทียบกับแก๊งเงินกู้ของคนไทยเนี่ยนะฮะในมุมของแม่ค้าเนี่ยเขาบอกว่าบังแขกเนี่ยเวลาปล่อยเงินกู้เนี่ยจะคุยง่ายกว่าคุยง่ายกว่าของคนไทยนะครับแต่ว่าดอกเบี้ยก็เท่ากันนะแต่บางแขกเนี่ยจะมีระบบผ่อนส่งรายวันนะครับก็แต่ภาพรวมแล้วก็น่ากลัวเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ก็คือจับกลุ่มรวมตัวกับพวกคนไทยที่ทำอาชีพแบบรีดไถพวกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไล่เก็บเงินคนนะครับก็แสดงว่าเดี๋ยวนี้พวกนี้เขาก็เข้ามาหากินแบบนี้นะพี่นะ
0: แล้วเขาไม่ต้องไปกลัวอะไรเลยเนาะ
1: ใช่แต่แล้วหน่วยงานเรามีข้อมูลนี่เป็นข้อมูล

0: ของกรมนนะระดับข้อมูลระดับจังหวัดนะฮะ
1: เอาคุยข้อมูลแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเหรอ
0: ก็เดี๋ยวสิเพราะถึงขนาดเริ่มแบบว่ามีอิทธิพลเริ่มทะเลาะกันเริ่มแบบว่าเป็นมาเฟียเริ่มแบบห้ามปล่อยกู้ข้ามเขตใครเขตมันอำเภอนี้ข้าดูอำเภอนี้เองดูอะไรแบบเนี้ย
1: แต่ว่าไม่ได้มีพฤติกรรมแบบว่าข่มขู่ลูกค้าใช่ไหม
0: ก็จะใช้คนไทยในการไปข่มขู่แทนพวกนี้จะไม่ออกตัวให้มีปัญหา
1: เออแต่ช่วงหลังเนี้ยที่ชลบุรีนะทั้งพัทยาทั้งอะไรเงี้ยนาเกลือเนี่ยคิวอินเดียเยอะมาก
0: เออใช่
1: สองสามปีมาเนี้ยค่ะคนอินเดียเพียบ
0: เออเข้ามาปล่อยเงินกู้กินดอก
1: นี่แหละมาทำธุรกิจแบบนี้
0: เออแล้วก็จ้างคนไทยไปรับจ้างทวงหนี้ตัวเองก
1: ็
0: นั่งอยู่บนหอคอยนิ่งๆกินดอกอย่างเดียวก็
1: เยอะจริงๆนะบ้านเราเข้าง่ายเนาะ
0: ครับ
1: เข้าง่ายนี่แหละพอไม่รู้ว่าวีซ่ามีกันหรือเปล่าเนาะ
0: แต่ละทีก็มาแบบท่องเที่ยวมีก็จะเยอะจะโดดจะหนี
1: เออ
0: ครับผม
1: ก็น่าห่วงเนาะสำหรับสถานการณ์อ
0: ย่าไปเป็นหนี้ดีที่สุดเนาะ
1: ใช่ค่ะมีเท่าที่จำเป็นใช้เท่าที่จำเป็นนะคะนับถอยหลังวันที่หนึ่งเดี๋ยวก็มีตังกันแล้วอย่าลืมเติมเงินนะคะพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่สองกันต่อค่ะ
0: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: เนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ

0: จริง
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา

0: ความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกงสีทอง
0: ก้าวเข้าสู่ปีที่22อย่างมั่นคงในฐานะคลื่นลูกทุ่งอันดับ1ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ขอขอบคุณทุกความรักที่มอบให้กันเสมอมาและในโอกาสพิเศษนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเติมเต็มรอยยิ้มมอบความสุข

0: และส่งต่อพลังใจที่ยิ่งใหญ่ให้กับน้องๆสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขผ่านกิจกรรมพิเศษมอบสิ่งของที่จำเป็นร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันเติมพลังกายให้น้องๆและที่สุดแห่งความบันเทิงมินิคอนเสิร์ตสุดพิเศษจากศิลปินลูกทุ่งและเหล่าดีเจจากลูกทุ่งมหานครที่จะมอบความสุขผ่านเสียงเพลงอย่างใกล้ชิดมาร่วมสร้างโมเมนต์แห่งรอยยิ้มไปด้วยกันวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2569ณโรงเรียนบ้านคลองกระพงตำบลเขาบายสีอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสนับสนุนโดย
1: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว่า

0: อย่าลืมนะคะมีหนี้ก็ต้องจ่ายหนี้กันนะคะสวัสดีน้องบางปลาพี่ลิตาพี่เอกสินพี่อารมณ์พี่นารีวันนี้มันมีแต่โชว์นะคะว่าใครเข้ามาชมบ้างแต่ว่าคนที่คอมเมนต์เนี่ยไม่มีระบบมันแปลกๆยังไงไม่ทราบเหมือนกันนะคะในเพจนะคะอันนี้ที่ LTM FM 95ซุปเปอร์สเตชันของเรานะคะตี 5 ถึง 7 โมงเช้าจันทร์ถึงศุกร์กับวันศุกร์วันนี้นะคะ29พฤษภาคม2569นะคะในชั่วโมงที่2มาติดตามกันต่อนะคะก็เป็นข่าวหลายคนบอกข่าวชาวบ้านก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าข่าวการเมืองบางคนก็บอกว่าตอนนี้มันก็ไม่รู้จะพูดอะไรพูดไปก็อย่างนั้นพูดไปก็อย่างนั้นมีอยู่ข่าวนึงอันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนก็ตามกันมาตลอดนะเรื่องเป็นหนี้เป็นสินมีเงินเท่าไหร่ยังไงนะคะคนนี้ค่ะล่าสุดบอกว่ายอมถอยทุกอย่างแล้วนี่เป็นการพูดครั้งแรกตั้งแต่เลิกรากับอดีตภรรยาตั้งแต่ปี60นะแต่ว่าปีนี้ปี69ก็ยังอยู่ในบ้านเดียวกันนั่นคือพี่โกสีอารามบอยหรือว่าโกสีผีน่ารักเขาบอกว่าอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยก็ตียาราบอยเนี่ยไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเนาะล่าสุดไปออกรายการของคุณอั๋นภูวนาถอ่ะตรง
1: ๆครับครับผม
0: แล้วไปเล่าชีวิตเรื่องราวเส้นทางชีวิตของตัวเองนะคะ
1: ก็อัปเดตว่าเรื่องเนี้ย
0: เลิกกับภรรยามาไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนนะเดี๋ยวก็ตีนี่เขามีภรรยากี่คนแล้วคนนี้
1: คนนี้ที่เราคบกันมา10กว่าปีอ่ะ
0: อ๋อเนี่ยคนนี้เขาใช้คำว่าอดีตภรรยาที่ตั้งแต่อยู่ด้วยกันปี67ล่าสุดปีนี้ปี69นะภรรยาคนนี้ยังอยู่ในบ้านพร้อมทั้งว่าทนไม่ไหวแล้วหลังจากเลิกลาอีกฝ่ายอยากได้เงินสด3ล้านแต่โกตีบอกว่าไม่มีให้เนี่ยคบกัน12ปีแต่งปีเดียวก็เลิกเลยเขาบอกว่าจริงๆแต่งอ่ะปลายปี66มาเลิกเอาช่วงปลายปี67ก็เท่ากับว่า1ปีเต็มเนาะแต่ว่าโกตีเขายอมแล้วว่าจริงๆอ่ะไม่ได้อยากแต่งตั้งแต่แรกบอกเขาว่างานแต่งงานในอุดมคติอ่ะในวิธีคิดของเรามันไม่ตรงกันตั้งแต่แรกแล้วหนูไม่ได้อยากแต่งใหญ่แต่งโตอะไรขนาดนั้นแต่ว่าฝั่งเขาอ่ะถามมาทุกครั้งที่เจอเมื่อไรแต่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็แต่งทางแฟนก็แต่งแต่ทุกครั้งที่คิดถึงเรื่องแต่งงานมันเป็นเรื่องเหมือนที่ยากมากๆในชีวิตคิดถึงเรื่องนี้เมื่อไหร่หนูรู้สึกขาแข้งไม่มีแรงเดินเข้าใจว่าเรื่องที่เราไม่อยากทำแต่เราต้องทำนี่เขาเพิ่งมาเปิดเผยเนาะแล้วก็บอกว่าพูดกับเขาว่าถ้ายังmindsetแบบนี้ยังอยู่กันแบบนี้ไม่ปรับไม่ยืดหยุ่นสุดท้ายก็เลิกกันอยู่ดีเชื่อไหมอันนี้พูดก่อนแต่งงานพอหลังแต่งก็เป็นอีกเรื่องนึงแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องจริงเอาคุณอันถามว่าแล้ว12ปีที่คบกันมาไม่รู้จักกันอีกหรอบอกใช่ก่อนแต่งรู้สึกเป็นอีกคนหนึ่งหลังแต่งก็เป็นอีกคนหนึ่งต้องบอกสังคมบางทีเนี่ยคนในโซเชียลเนี่ยก็บอกว่าก็มึงเป็นอย่างนี้ไงก็ผู้หญิงถึงได้บอกเลิกก็ตีก็น้อยใจนะว่ามีคนในโซเชียลก็ไปซ้ำเติมเขาเนาะก็ตีบอกว่ายอมรับว่าเป็นคนบอกเลิกภรรยาเองไม่ใช่ว่าภรรยาบอกนะหนูบอกเลิกเขาเองแล้วก็ประกาศไอจีจบแล้วก็ปิดเครื่องมือถือเลยนั่งเครื่องไปอังกฤษไปดูบอล12-14ชั่วโมงนะบอกว่าไม่ไหวจริงๆกับหลายเรื่องนะคะแต่ว่าตอนนั้นเลือกที่ไม่พูดเพราะว่าเป็นผู้ชายเดี๋ยวพูดไปก็มีแต่เสียนะให้ร้ายผู้หญิงดูหน้าตัวเมียไปหน่อยไหมไม่แมนอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอย่างนั้นเนาะสุดท้ายว่าตอนนี้ปี69อ่ะอดีตภรรยายังอยู่ในบ้านหนูเลยเขาบอกว่าอย่างนั้นนะไม่รู้เพราะอะไรเขาไม่ไปไหนตอนแรกเขาอยากได้บ้านหนูหนึ่งหลังเขาก็บอกอาต๋อยอาต๋อยใจพบเนาะบอกว่าอาต๋อยก็เลยมาพูดว่าเนี่ยเมียเธอมาบอกฉันอย่างนี้หนูก็บอกอาต่อยไปว่าหนูให้ไม่ได้หรอกเพราะบ้านนี้หนูซื้อก่อนที่หนูจะ

0: จะแต่งงานกับเขาหนูใช้เงินในวงการผ่อนทุกบาททุกสตางค์หนูไม่ได้ใช้เงินที่ร่วมกับเขามาซื้ออะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าเงินในนั้นเนี่ยขายได้กี่หมื่นกี่พันกี่แสนตอนที่ทำธุรกิจร่วมกันก็ขายเนี่ยต้นไม้อ่ะต้นแคคตัสใช่ไหมบอกว่าโอนให้บัญชีภรรยาหมดหนูไม่ได้แม้แต่บาทเดียวสุดท้ายพอเลิกกันเขาอยากได้บ้านหนูหลังหนึ่งหนูให้ไม่ได้เพราะหนูไม่ได้จดทะเบียนสมรสหนูก็รู้อยู่อะไรประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็บอกคุยกันไปคันมาก็ตกลงว่าโอเคให้3ล้านแล้วก็ให้ DN ไป1คันพร้อมกับทะเบียนรถ DN คันนี้มันเป็นทะเบียนที่ต้องประมูลมานะขอไข่ยอยักษ์6มันแพงอยู่บอกโอเคให้แต่ตอนนั้นเนี่ยไม่มีเงินสด3ล้านก็เลยเอาให้ไปก่อนที่เท่าที่มีล้าน5แล้วก็เอาบ้านไปเข้ามาไปเข้าแบงค์มันมีบางสิ่งบางอย่างที่ขอคืนเพราะมีคุณค่าทางจิตใจของในตู้เซฟทองที่เคยให้หรืออะไรก็เอาไปเลยสินสอดที่ผูกข้อไม้ข้อมือผู้ใหญ่รับขวัญเอาไปหมดเลยกระเป๋ากระเป๋าก็ตีบอกว่าตอนนี้เข้าบ้านตัวเองไม่ได้ต้องให้เงินสดให้ครบ3ล้านแล้วก็อะไรรู้ไหมไปหักเอาจากเงินเดือนจากรายการคุณไตพบเออนี่เขาแฉขึ้นมานะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยเงินอีกล้านห้าเขาบอกอยากได้เงินก้อนไม่เอาละไม่ผ่อนบอกโอเคอ่ะให้ก็ให้ถ้ากลัวไม่ให้หักเงินเดือนจากอาต๋อยไปเลยอาต๋อยหักเดือนละ 30,000 นะคะหักให้อดีตภรรยาไปเอาเสื้อผ้าที่บ้านก็ไม่ได้เข้าบ้านตัวเองไม่ได้คิดดูเขาบอกไปอย่างนั้นตอนนี้ถอยทุกทางแล้วนะคะแต่เยอะไปก็เลยบอกว่าอยากเป็นคนเลวบ้างละโอ้โหไม่รู้เป็นแบบไหนยังไง
1: แล้วไม่รู้ว่าตอนเลิกลากันแล้วสินสมรสต่างๆนี่ได้แบ่งเรียบร้อยแล้วมั้งหรือเปล่า
0: เขาก็บอกว่ามันไม่มีนะเพราะว่าไม่ได้สร้างอะไรมาด้วยกันไม่มีสินสมรสเพราะแต่งได้ปีเดียวเองสินสมรสไม่มีเพราะว่าช่วงที่ทำมาหากินด้วยกันก็คือช่วยกันขายต้นไม้นั่นแหละต้นแคคตัสเนี่ยมันก็ได้ไม่เยอะหรอกเป็นหลักแสนก็ให้เขาหมดก็สีบอกว่าเขารู้สึกมีช่วงหนึ่งไม่ไหวแล้วท้อก็เหมือนเป็นโรคซึมเศร้าอ่ะกินยาบางคืนก็9เม็ดบางคืนก็12ไปหาหมอคือต้องให้หมอดูแลประมาณนี้แล้วก็บอกว่าตอนนี้สังคมออนไลน์ก็ตัดสินเข้าไปแล้วปัจจุบันมีเพจปลอมเยอะมากถ้าอยากรู้ว่าเป็นคนยังไงก็ไปติดตามช่องส่วนตัวดีกว่านะจะได้รับรู้เรื่องจริงจากผมประมาณนี้ก็น่าเห็นใจนะเดี๋ยวจะมีพาร์ท2เขาบอกว่าพ่อตีเนี่ยที่เป็นคนไม่ประสบความสำเร็จที่ล้มเนี่ยเพราะติดการพนันจริงหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะตอบให้แต่ยังไม่ได้เข้าไปดูว่าใช่หรือไม่เขาตอบยังไงไม่รู้เนาะเนี่ยจริงๆนะเขามีเงินมหาศาลนะเขาเลี้ยงดูครอบครัวเลี้ยงดูแม่เลี้ยงดูพี่ชายเลี้ยงดูอะไรเยอะแยะมากมายนะโกตีเนี่ยเป็นคนที่ทำเงินได้เยอะมากนะน้องรุ่งเนาะแต่แปลกที่ว่าเขาแบบดูเหมือนจะล้มลุกคุกคานอ่ะงานก็เยอะโอ้ดู
1: งานเยอะใช่
0: เพราะตีทั้งนั้น
1: ใช่ใช่พิธีกรหนังนะซีรีส์เยอะอยู่ในวงการเนี่ยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอ้อย่างเนี้ยนะมันก็เรื่องในครอบครัวมันก็ความสัมพันธ์คนสองคนนะพี่นะไม่มีใครรู้นะฮะ
0: ก็รู้กันสองคนเนาะว่า
1: เป็นยังไง
0: ใครเป็นคนยังไงแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะบอกว่านี่แหละโกตีไม่แมนนะออกมาแฉออกมาเปิดเผยแล้วอีกฝ่ายนึงไม่ได้พูดด้วยเพราะเขาไม่ได้อยู่ในวงการอะไรอย่างนี้เนาะ
1: โอ้ค่ะ
0: ประมาณนั้นแหละโกตีก็พูดมุมนี้ดักไว้ก่อนแล้วล่ะว่านั่นแหละว่าเดี๋ยวต้องมีทีดราม่าแบบนี้แหละค่ะ
1: แต่ว่าจะไปรายการที่เกี่ยวต้องพูดเกี่ยวความรักนี่ใช่ไหมมันก
0: ็ใช่
1: มันต้องเหมือนเปิดอกคุยอ่ะ
0: ค่ะ
1: เออไม่เคยทราบมุมนี้มาก่อนนะครับ
0: เนาะว่าเขายังเข้าบ้านตัวเองไม่ได้เพราะว่ายังผ่อนไม่หมดกับเงินสด1ล้านที่ตั้งอีก3ล้านที่ตั้งใจว่าจะให้ดีภรรยากับการแลกกับการไม่เอาบ้านให้เงินสดไปก็จะเป็นว่าบ้านอ่ะหลายล้านเนาะ
1: ใช่ถือก็คนอื่นไม่ยอมให้ไง
0: มันต้อง
1: เกินไม่อยากให้
0: อาจจะ10ล้านด้วยซ้ำบางที่ว่าบ้านหนึ่งบ้านเขาอะเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: เอาดูพี่หนุ่มกันชัยกันบ้างครับเห็นบอกว่ามีแผนที่จะเฟดตัวจากโหนกระแสแล้วเหมือนกันนะเพราะว่าแกทำมาเนี่ย9ปีแล้วนะครับ
0: โอ้ก็นานแล้วนะ

0: ช่ก็เนื่องจากตอนนี้เนี่ยมีวันนั้นมา1เทปเนี่ยอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะแล้วรู้สึกกระแสเนี่ยกระแสตอบรับก็ไม่ได้แย่ดีเลยแหละนะครับคุณชมว่าซักไซส์ไล่เรียงกันได้ดีนะครับก็นักข่าวเจอคุณหนุ่มกรรชัยนะครับในงานเนี่ยนะฮะคุณหนุ่มกรรชัยก็นักข่าวถามว่าเป็นสัญญาณจะเฟดตัวออกจากผลกระแสหรือเปล่าเออนะครับในการเชิญอาจารย์ยิ่งศักดิ์มากระแสดีเนี่ยนะก็พี่หนุ่มบอกว่าทำมา9ปีเนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยที่ต้องเจอเรื่องท็อกซิกรับฟังปัญหาของคนอื่นตลอดเวลานะครับพี่หนุ่มเนี่ยเห็นบอกถึงขั้นต้องปรึกษาจิตแพทย์เลยนะครับเวลาเข้าไปทำปัญหาเลือกเป็นคนกลางรับฟังถกเถียงบางทีมันก็เครียดแทนนะ
1: ขนาดนั้นเลยใช่ไหม
0: มันเอาเรื่องความทุกข์ของคนอื่นมาถามแทนอ่ะมาถามแทนแล้วมันอาจจะมีความเครียดแกบอกแกต้องปรึกษาจิตแพทย
1: ์ค่ะ
0: หลังเนี่ยดีขึ้นพอรู้ทริคในการทำงานนะครับจิตแพทย์ก็แนะนำว่าจะทำยังไงไม่ให้ถลำลึกเข้าไปอยู่ในเรื่องนั้นนะครับพี่หนุ่มถ้าวันหนึ่งเฟดออกไปแล้วมีคนมาทำเนี่ยพี่แกบอกแกก็ไม่ได้หายไป 100% หรอกแต่ว่าอาจจะไม่ได้5วันรวดแต่จะขอเวลาพักบ้างนะครับถ้าหายไปแต่แกจะเป็นคนเลือกแขกเองเป็นคนดูหน้าจอเป็นคนดูประเด็นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าให้พิธีกรคนอื่นเนี่ยมาทำแทนนะฮะถ้าไม่ใช่หนุ่มกัญชัยได้ไหมโหนกระแสเนี่ย
1: ก็เป็นใคร
0: ก็ตอนนี้ก็ต้องเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์พี่หนุ่มว่าอย่างนั้นเพราะพี่หนุ่มบอกว่าเทปต่อไปก็ท้าทายอาจารย์และอาจารย์ไม่ได้ปฏิเสธ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ก็มาทำทุกวันใช่ไหมมันต้องทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะแล้วก็อยู่ในนู่นด้วยนะในไลฟ์สดในช่องส่วนตัวของเขาอีกอ่ะ
0: เมื่อวานรู้สึกว่าบ่าย 3:40 อ่ะยังไม่ลงเลยอ่ะและไลฟ์สดอ่ะมันดันฟรีขึ้นมาฮะ
1: ล
0: ูกอะไรฝาแฝดสะพานเหล็กอีกแล้วมั้งรู้สึก
1: ไม่ได้ดูเมื่อวาน
0: ผมก็ไม่ดูแต่เพียงแต่ว่าผมเลื่อนมาแล้วเอ้ยมันขึ้นว่าไลฟ์นาวอยู่เลยอะแบบว่า 3:40 แล้วอะ
1: คือ
0: พี่ว่าลากยาวตั้งแต่เที่ยงครึ่งเนี่ยนะครับก็พี่หนุ่มบอกยังตอบไม่ได้หรือเปล่านะครับว่าจะเป็นอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่มาเหมือนเป็นตัวแทนนะครับมาจากรายการแทนนะแต่ว่าถ้าเป็นครั้งคราวเนี่ยใช่แน่จะถามว่าจะมาเป็นพิธีกรหลักแทนเลยไหมเนี่ยพี่หนุ่มก็บอกว่ายังไม่ได้ตั้งเป้าว่าจะวางมือแต่ก็อาจจะมีเปลี่ยนแปลงบ้างสลับบ้างพูดง่ายๆเพื่อให้ได้พักเพื่อให้แกได้พักบ้างนะครับ
1: ก็ตีเด็กคงเครียดเนาะแล้วเราจะเป็นแบบนั้นในอนาคต2คนนะบางทีมันก็มีเรื่องเครียดนะตอนเช้าเนาะ
0: รับฟังพี่ใช่ไหม
1: ใช่แล้วล่าสุดเนี่ยเรื่องที่ป่าแดดเชียงรายจบแล้วนะคะสหกรณ์การเกษตรเชียงรายจบนะจุดประสงค์ก็คือไม่ได้มีอะไรเลยนะคะเพราะว่ามีชาวบ้านก็บอกมาอย่างนั้นเนาะสุดท้ายก็จบไปเรียบร้อยเชื่อไหมว่าคนที่เครียดกว่าเราสองคนคือผอ.วัสุ
0: เ
1: ขาบอกว่าเนี่ยมีทั้งอีเมลมีทั้งจดหมายส่งมาเนี่ยพวกเธอทั้งสองคนนั่นแหละเราก็บอกว่าแสดงว่ารายการเราก็โด่งดังนะคะ
0: ก็รับฟังปัญหาแล
1: ้
0: วก็
1: จะ
0: เนาะเป็นที่ระบายแล้วก็ถ้าปรึกษาหรือว่าช่วยอะไรได้น้องก็ยินดีเลยน้องก็อยากจะช่วยนะ
1: ใช่แต่บางเรื่องมันก็เกินความสามารถของเราจริงๆนะ
0: ครับครับ
1: มันเกินความสามารถเราก็ต้องค่อยๆนะค่อยๆแนะนำไปนะคะ
0: น
1: ั่นแหละแต่ผลกระแสนี่เขาโอ้โหเหนื่อยสะสมตั้ง9ปีเลย
0: ใช่เขาบอกว่าเนี่ยตื่นเช้ามาก็รับฟังปัญหาเรื่องของคนอื่นทั้งนั้นบางทีเนี่ยพี่นุ่มบอกก็อยากไปขับรถกับเพื่อนๆอยากไปเที่ยวบ้าง
1: ใช่ไหมคนก็คือคุณหนุ่มกัญชัยเขาคงพร้อมแล้วอะเนาะ
0: ใช่
1: พร้อมแล้วครอบครัวสมบูรณ์อยากเที่ยวอยากอะไรอย่างงี้เนาะแต่ก็ไปไม่ได้
0: รายการมันเป็นความหวังของสังคมไปอ่ะใช่มั้ยฮะมันเป็นของสังคมไปแล้วอ่ะพี่หมายถึงว่า
1: ใช่
0: คือสมมุติวันนี้มีประเด็นอะไรเนี่ยหรือว่าเวลาคนทะเลาะกันอ่ะอย่างเช่นเมื่อวานที่มีผอ.สำนักนึงของปปช.ใช่มั้ยที่เค้าเมาแล้วขับอ่ะ
1: ค่ะ
0: เค้าเมาแล้วขับเนี่ยนะฮะ

0: พี่ตีเล่าไปยังตอนแรกอ่ะ
1: ยังค่ะ
0: ก็ที่เมื่อวานแกเมาแล้วขับแล้วไปชนไรเดอร์ตาย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ข่าวเพราะว่าไปแต่ว่าในคลิปที่ชาวบ้านไปช่วยกันจับคือพอแกชนคนตายเสร็จแล้วเขาหนีใช่ไหมพลเมืองดีเนี่ยก็ไล่ตามพอไล่ตามไปถึงเนี่ยนะครับรถคันนี้จอดเนี่ยเป็นผู้ชายเสื้อขาวลักษณะเมาเดินลงมาสักพักหนึ่งจะมีคนเสื้อดำมาขอเหมือนกับแสดงตัวกับตำรวจว่าตัวเองเป็นคนขับแล้วเปลี่ยนตัว
1: ใช่
0: พลเมืองดีที่อยู่แถวนั้นน่ะที่ยกมือถือถ่ายกันไว้อ่ะไม่ยอมนะคุณตำรวจจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้นะเนี่ยคนเสื้อขาวเป็นคนขับไม่ใช่คนเสื้อดำไปเลยไปออกโหนกระแสเลยเรื่องนี้ต้องถึงโหนกระแสเนี่ย
1: มันเป็นความ
0: คาดหวังของสังคมไปแล้วพี่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เรารู้สึกไม่ได้รับความยุติธรรมเนี่ยต้องไปพิสูจน์กันในโหนกระแสชั้นต้นหย่อนมันเหมือนก่อนอัยการต้องมาถกเถียงหาข้อมูลกันในรายการก่อน
1: ใช่ไห
0: มก่อนที่จะไปถึงกระบวนการยุติธรรมนะครับ
1: ทุกคนก็จะมุ่งไปทางนี้หมด
0: คนไปถ่ายคลิป
1: ไม่ได้ต้องผลกระแสเท่านั้น
0: จะมาเปลี่ยนตัวกันแบบนี้ไม่ได้นะเราไม่ยอมนะคนเสื้อขาวเป็นคนขับคนเสื้อขาวจะมาเปลี่ยนตัวไม่ได้ไปออกผลกระแสเลย
1: อันนี้น่าเกลียดจริง
0: ครับ
1: สุดท้ายก็ไม่รอดนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็น่าจะโดนหนักด้วยเนาะเน
0: ี่
1: ย
0: ก็189มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
1: จริงเยอะมากนะสูงมากเนาะ
0: สูงมาก
1: ก็ยังงงอยู่ว่าระดับนั้นแล้วยังกินเมาขนาดนั้นเลย
0: ไม่ได้สติเลยว่าจะจอดหรือไม่จอดว่าชนคนแล้วไม่ลงไปเหลียวแลอะไรถึงขนาดแขนขาด
1: เคยเป็นโฆษกด้วยใช่ไหมคนเนี้ยท่านเนี้ย
0: เห็นปปช.ออกมาปฏิเสธว่าไม่ใช่นะครับแต่ว่าเป็นผอ.สำนัก
1: เป็นผอ.สวนสำนักหนึ่งอ๋อ
0: ครับผม
1: โอ้เนี่ยค่ะพูดถึงเรื่องของทะเลาะกันไม่เข้าใจกันสองแม่ลูกนะคะเรื่องของคุณฮาน่าเอ้ยไม่ใช่เรื่องของคุณหมูพิมพ์ตากับน้องนายณภัทรคุณฮาน่าซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของคุณแม่นะคะก็เมื่อวานนี้บอกว่าคืออันเนื่องมาจากว่าคุณฮาน่าเนี่ยจะไปร่วมงานคมชั้นลึกอวอร์ดที่ไอคอนสยามไปเป็นกำลังใจให้สามีคุณฮิวโก้จุลจักรสักกพงศ์ที่รับรางวัลนักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเนาะจากเรื่องรักกันจนวันตายเลยสักอย่างทีนี้นักข่าวไปเจอคุณฮาน่าก็ต้องถามเรื่องนี้เลยว่าเนี่ยยังไม่ได้เล่าเป็นทางการเลยทริปที่พาคุณหมูพิมพ์ปากกาไปฮ่องกงมาเก๊าเนี่ยหลังจากที่คุณหมูไม่ออกจากบ้านไปไหนหลายปีนะไปอยู่ที่เขาใหญ่นะคุณฮาน่าทัศนาวลัยก็บอกว่าก็ตอนนั้นเนี่ยอยู่ข้างให้กำลังใจกันตลอดคือก็ไปเที่ยวกันนั่นแหละก็ไม่คาดคิดเหมือนกันว่าคุณหมูพิมพ์ปากกาจะยอมเดินทางออกนอกประเทศคือยอมไปเที่ยวกับเพื่อนนะเนาะคือพอเขารู้ว่าคุณฮาน่าไปส่วนตัวไม่ได้ไปกับครอบครัวสามีเนี่ยคุณหมูก็เลยมากรุงเทพเลยก็มาเลยก็ซื้อตั๋วใหม่ไปเที่ยวกันนะคะก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันก็บอกว่าอย่างนั้นนะคะแล้วก็ไปกันก็ไปถึงก็ประมาณว่ามีข่าวในประเทศไทยนี่แหละมีข่าวในประเทศไทยว่าลูกชายนายณภัทรพูดแบบนั้นค
0: ุ
1: ณหมูได้รับโทรศัพท์จากนักข่าวโทรไปก็รีบวางสายทันทีแล้วก็แบบร้องไห้แบบคือร้องไห้แบบหนักมากอ่ะตอนนั้นคุณนาน่าก็บอกว่าก็ต้องปลอบใจกันไปนะเขาช็อกเลยนะคะมีนักข่าวโทรไปเที่ยวกันอยู่นะพอวางหูปุ๊บก็นั่นแหละร้องไห้หนักมากอยู่ข้างให้กำลังใจแล้วก็บอกว่าพอได้รับข่าวแบบนี้ก็ช็อกเนาะสำหรับคนที่อยู่แดนไกลคุณนาน่าบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในมุมของคุณนาน่าบอกโอเคมันดีแล้วเพราะว่าครอบครัวมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกหรอกเขาอาจจะขัดความเข้าใจกันแค่นั้นเองอยากเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่เพราะว่าทั้งน้องนายและพี่หมูเป็นที่รักของฮาน่าเลี้ยงน้องนายมาตั้งแต่3ขวบอยู่กับพี่หมูมา20กว่าปีเขาเป็นที่รักของเราทั้งคู่เราก็เลยอยากจะให้เขาเนี่ยมีความสุขเป็นกำลังใจให้เขาเถอะค่ะไม่มีใครผิดใครถูกในสมการนี้คุณฮาน่าบอกนะคะเพราะฉะนั้นหลายคนก็เลยเป็นห่วงว่าคุณหมูพอกลับมาจากเที่ยวแล้วจะเป็นยังไงก็บอกว่าแข็งแรงสภาพจิตใจถือว่าเขาแข็งแรงแล้วก็ชวนเขามาอยู่กรุงเทพแต่เขามีความรู้สึกว่าตรงนั้นสงบมากกว่ามีความสุขมากกว่าได้เดินออกกำลังกายอากาศดีนะที่เขาใหญ่แล้วก็พยายามหลอกล่อให้มาอยู่กรุงเทพด้วยกัน

0: ามว่าจะกลับมารับงานอีกไหมคุณนาน่าบอกว่าอีกสักพักนึงตอนนี้อยู่ในช่วงฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงเดี๋ยวมีเทียบอีกรอบนึงนะบอกพี่หมูแล้วว่าเก็บเงินให้พร้อมเลยเพราะว่าพาสปอร์ตอยู่ที่ฮาน่าเรียบร้อยก็ดูก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะคะแต่ก็ช็อกเนาะกับข่าวที่ตอนนั้นนะก็บอกว่าแม่หมูร้องไห้หนักมากเลยค่ะ
1: ครับโอ้ช็อกเลยใช่ไหม
0: ช็อกเลยเขาบอกโอ้โห
1: วันนั้นเพราะวันนั้นก็ถือว่าเป็นการประกาศแบบตัดขาดมา2ปีแล้วใช่ไหมโอ้โห
0: ค่ะใช่จริงจริงคุณนาน่าบอกว่า4นะไม่ใช่2
1: 4แล้วเหรอพี่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ต้องไปเกิดเรื่องแล้ว
0: คือมันกับว่ามันเป
1: ็
0: นแค่ปากๆอ่ะคุณฮาน่าบอกว่าเข้าใจทั้งคู่เลยเข้าใจทั้งลูกและแม
1: ่
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ก็หวังว่าเนาะจะมีนี่แหละคนกลาง
1: สัมพันธ์
0: คุณฮาน่าเนาะ
1: ประสาน
0: ให
1: ้ครับ
0: ค่ะให้เข้าใจกัน
1: เนาะมีดราม่าคุณโบเมลดาสักนิดนึงนะครับวันก่อนไปขึ้นรับรางวัลนาตราชนะฮะจากละครคุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงเนาะนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมนะครับปรากฏว่าไอ้จังหวะที่เธอขึ้นไปเนี่ยเธอไปเปิดประโยคว่าสวัสดีค่ะเขียดผู้มีแก
0: ่ทีนี้มันติดไปหรือว่าตั้งใจหรือยังไงอ่ะ
1: ก็เธอบอกว่าเธอพูดเนี่ยให้เหมือนตัวละครพูดแบบตอนที่รับบทเป็นตัวละคร
0: อ๋อตัวนี้ก็คือพูดอย่างนี้
1: ใช่ตัวละครเนี่ยเขาพูดแบบนี้ก็คือแม่บุญตานะครับรับบทเป็นแม่บุญตาก็เลยขึ้นไปพูดแบบนี้นะฮะทัวร์ก็ลงสิว่าไม่มีกาลเทศะมันตลกอะไรไม่รู้เวลานะครับ
0: ค่ะ
1: เธอวันนี้นะก็เลยออกมาเปิดใจเคลียร์นะเธอบอกว่าน้อยใจนะที่มีดราม่าแบบนี้นะครับคนฟังเนี่ยคนวิจารณ์เนี่ยไม่ฟังให้จบนะเธอบอกว่าพอเราพูดว่าเขียดผู้มีแก่เสร็จปั๊บเนี่ยเราก็พูดต่อเลยว่าอันนี้ขออนุญาตเป็นแม่บุญตานะคะเพราะฉะนั้นคนที่มาแซะเธอคนที่มาดราม่าเนี่ยดูละครหรือเปล่าดูเรื่องนี้หรือเปล่าครับคุณโบบอกไม่ได้ดูละครเรื่องนี้ด้วยซ้ำว่าจริงแม่บุญตาคาแรคเตอร์เนี่ยเขาเป็นแบบไหนก็เลยรู้สึกว่าถ้าฟังต่ออีกนิดอ่ะก็จะเข้าใจว่าอ๋อเราพูดในฐานะแบบนักแสดงตัวนั้นเอานักแสดงตัวนั้นขึ้นไปรับรางวัล
0: เอาคาแรคเตอร์มาเลย
1: เอาคาแรคเตอร์ของตัวละครนั้นมานะครับ
0: แต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันอาจจะยังไม่ใช่เวลาหรือเปล่า
1: ก็เธอบอกว่าเรื่องมารยาทเนี่ยนะฮะเธอบอกว่าก็คือหนูว่ามารยาทเนี่ยหนูมีคุณบอกว่านะ
0: หนูมี
1: หนูรู้ว่าสิ่งไหนควรทำหรือไม่ควรทำและสิ่งที่เราทำมันอยู่ในสถานการณ์ไหนที่เราคิดไปแล้วนะครับจริงๆแล้วถ้าคุณตั้งใจฟังและตั้งใจดูให้มากกว่านี้นะน่าจะดีต่อตัวคุณเองด้วยซ้ำเลยว่าอย่างนั้น
0: โอ
1: ้ตอกกลับชั้นเนี่ย
0: ตอกกลับนี้เลย
1: ติดเล่นเกินไปไหมก็ใช่ค่ะเพราะแม่บุญตาเป็นคนติดเล่นมากๆหนูแค่รู้สึกว่าแค่ฟังว่าเขียดผู้มีแก่เขามาวิพากษ์วิจารณ์กันเนี่ยนะครับไม่ฟังกันให้มากขึ้นหน่อยหรอเออเธอได้ยินดีแล้วว่าไม่ได้ติดเล่นแต่ว่ามันเป็นประโยคเปิดของตัวละครตัวนั้น
0: นี่คือพูดตอนรับรางวัลแล้วหรือว่ายังไม่
1: รับอันนี้มาอธิบายทีหลังนะพี่อันนี้มางานอีเวนต์แล้วก็มาอธิบายว่าเนี่ยเป็นไงบ้างพอโดนดราม่าเรื่องนี้ไปแต่สุดท้ายแล้วเธอก็บอกว่าก็เป็นคนระมัดระวังประมาณนึงอยู่แล้วนะครับหลังจากนี้ก็นะต้องฟังต้องจะระวังเหมือนระมัดระวังให้มากขึ้นนะครับแล้วก็อยากให้คนเนี่ยฟังให้มากขึ้นอ่านให้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็จะได้ไม่เกิดดราม่าอะไรมากขึ้นนะฮะ
0: โอ้มันก็มองได้สองมุมนะหรือหลายมุมก็ได้นะว่าเราจะพูดตอนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยนะในมุกเนี้ย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: คำผวนนี่ถือว่ามันเป็นยังไงคำผวนนี่มันไม่การะสิมันไม่ได้ใช่ไหมผมจะได้รู้

0: บางทีจัดรายการ
1: บางที่มันก็ไม่ได้นะเออบางที่มันก็ดูไม่มีความเป็นผู้ใหญ่อ่ะเ
0: ออเช้ามาผมจะ
1: ก็ไม่ได้จะได
0: ้โอ้สวัสดีครับคุณผู้ฟังและสวัสดีเขียผู้มีแกก็ไม่ได้โดนคุณผู้ฟังด่านะ
1: โดนด่าแน่ๆเออบางทีมันก็ไม่ได้
0: มองมันพูดแล้ว
1: ม
0: ัน
1: ก็ไม่น่าจะได้
0: ว่าเราเป็นเขีย
1: โอ้ย
0: ถ้าพวกเราพูดอะไรผิดพลั้งไปก็ผู้ฟังให้อภัยกันนะบางทีมันเช้า
1: ๆนะคะเช้า
0: ๆบางคนเขาไม่ชอบนะพูดคำผวนมันดูไม่สุภาพ
1: จริงๆ
0: เล่นไปติดเล่นใช่ไหม
1: ดูเป็นเล่นไปนะคะด้วยเวลาด้วยวัยอะไรพวกนี้นะคะมาดูนักตบลูกยางสาวไทยกันหน่อยนะคะล่าสุดนั้นเขากำลังซ้อมหนักอยู่นะคะจะไปสู้ในเซนลีกวันที่หนึ่งเนี่ยค่ะน้องดง
0: เขาจะเริ่มแล้วฮะมาเล่น
1: จะเริ่มอีกแล้วนะคะคนไทย1มิถุนายนถึง26กรกฎาคมนะคะโอ้โหเกือบ2เดือนแน่เนี่ยค่ะในเซนลีกนี่เป็นรายการใหญ่ที่สุดนะคะถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ที่รวมบรรดาทีมชั้นนำระดับโลกมากมายนะคะเข้มข้นจริงๆล่าสุดนะคะนักตบลูกยางสาวไทยทัดดาวนึกแจ้งนะคะก็เปิดตัวชุดแข่งขันแล้วนะคะของแกนสปอร์ตเหมือนเดิมก็บอกว่าประเทศที่สู้ยากที่สุดสำหรับตัวเองทัดดาวบอกว่าคืออิตาลีหางลงทุกตำแหน่งของอิตาลีแข็งแกร่งมากรับมือยากที่สุดในโลกเลยที่แข่งมาแล้วนะประเทศอื่นยากเฉยๆแต่อิตาลีนี่แบบทัดดาวบอกว่าเธอขยันจริง
0: เหนียว
1: เหนียวสู้ยากมากสู้อีก
0: แล้วต้องเจอไหมพี่ครั้งนี้ต้องเจอใช่ไหม
1: ต้องเจอสิคะยังไงต้องเจออิตาลีเป็นแชมป์โลกนะคะยังอิตาลีเป็นแชมป์โลกทุกตำแหน่งแข็งแกร่งหมดเลยการเจอกับทีมอิตาลีในศึกเนชั่นลีกที่ผ่านมานะคะผลปรากฏว่าสาวไทยแพ้ไป0-3เซตนะคะก่อนที่สุดท้ายอิตาลีจะหยิบแชมป์ไปครองจริงๆด้วยก็เรียกว่าแพ้ตลอดทัวร์นาเมนต์ค่ะปีที่แล้วนี่แหละ
0: อันนี้ก็ไม่มีอะไรจะเสียไปเอาประสบการณ์นะมันถือว่า
1: ก็ไม่แปลก
0: เราก็แพ้อยู่แล้วอ่ะถ้าชนะก็ถือเป็นกำไร
1: แชมป์โลกนะฮะก็สาวไทยก็ซ้อมหนักเลยตอนนี้นะคะนั่นแหละเขารู้สึกว่าอิตาลีเนี่ยหนูเหนียวหนึบเหนียวจริงๆนะคะเราจะลง12เกมนะคะสำหรับสาวไทยนะคะต้องทำอันดับให้ดีที่สุดคือ8อันดับแรกเพื่อผ่านเข้ารอบน็อกเอาท์แล้วก็ทีมอันดับสุดท้ายคือ18จะต้องตกชั้นนะคะวันแรกที่เจอเลยค่ะวันที่3นี้แหละค่ะเจอกับเซอร์เบียก่อนเลยนะคะบ่าย2โอ้สนุกแน่นัดแรกวันพุธที่3นะคะเจอกับเซอร์เบียบ่าย2พฤหัสที่4เจอกับจีนโอ้จีนก็ไม่เบานะด้งแล้วก็วันเสาร์ที่6เจอกับเบลเยียมนะคะบ่าย2เจอกับจีนนี่คือ6โมงเย็นนะคะ
0: โอ้คือจะขึ้นชื่อว่าระดับนะเนชั่นลีกที่เอาตัวจี๊ดระดับท็อปมาเนี่ยโอ้โห
1: ค่ะ
0: เราหนักทุกทีมนะเจอใครเราก็หนักนะพี่นะ
1: ใช่หนักทุกทีมหนักทุกทีมนะคะในรอบแรกๆเนี่ยยังไม่เจออิตาลีนะคะเพราะว่ายังไม่ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายยังไม่เจออิตาลีจนถึงนู่นเลย
0: สายกัน
1: ใช่ต้องไปเจอตอนรอบลึกๆถ้าเข้ารอบอ่ะเจอแน่นอนแต่ถ้าไม่เข้ารอบก็ไม่เจ
0: อ
1: นะคะ
0: ก็ถือเป็นผลดีไป
1: ใช่ต้องโมโนถ่ายทอดนะคะดูชมได้เลยสนุกแน่นอนนะคะสำหรับเนชั่นลีก2026
0: ระหว่างที่ยังไม่รู้ว่าจะได้ดูบอลโลกหรือเปล่านี่ได้ดูวอลเล่แน่ๆ
1: แน่นอนอันนี้ได้ดูแน่นอนแล้ว
0: เนี่ยเดี๋ยวสัปดาห์นี้จะเป็นเริ่มทีมชาติจะเริ่มเตะฟุตบอลอุ่นเครื่องกันละนะครับเขาจะอุ่นเครื่องเก็บตัวเริ่มอุ่นเครื่องนะฮะทีมจากยุโรปอยากจะลองเตะกับเอเชียทีมจากอเมริกานะครับอยากจะเตะกับแอฟริกาเพื่อที่ได้ลองทีมกันนะครับก็สัปดาห์นี้ก็ถือว่าจะเข้าสู่เดือนมิถุนาที่จะมีฟุตบอลโลกแต่คนไทยก็ยังไม่รู้วันนั้นเขามีการประมวลออกมาที่ว่าแข่งกี่โมงบ้างเนี่ยนะครับก็ผลปรากฏว่ามันจะไปอยู่คู่ตีสองตีสามตีสี่ตีห้ากันเนี่ยเยอะ
1: ต้องตั้งนาฬิกาปลุก
0: ไอประเภท

0: 8-9 โมงนะฮะหรือว่าจะ5 ทุ่มเที่ยงคืนเนี่ยรู้สึกจะมีอยู่หลักแบบ5-8 คู่อ่ะ
1: ค่ะ
0: อืมนะครับแต่ว่า
1: อืม
0: หลักๆแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่ช่วงอย่างที่บอกครับพอมันตี 3 ตี 4 ตี 5เนี่ยมัน
1: ค่ะ
0: ไอ้คนจะอยู่ดูก็จะเผลอหลับไอ้คนจะตั้งนาฬิกามาปลุกมันก็ขี้เกียจตื่นเหมือนกันนะมันเป็นเวลาที่แบบ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจสวภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: จำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่เจนนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอ่ะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: รสตราฉลากทองเพียงแค่หยอก
1: หอมหอมน่ากินอ่ะอร่อยอ่ะ
0: ปรุงอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ประกันสังคมมาตรา40ชวนคุณจ่ายเงินสมทบต่อเนื่องเพื่อจะได้รับความคุ้มครองในทุกสถานการณ์คุ้มครองสูงสุด5กรณีไม่ว่าจะเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพหรือสงเคราะห์บุตรก็ได้รับความคุ้มครองเลือกทางเลือกที่เหมาะสมกับคุณ1จ่าย70บาท2จ่าย100บาท3จ่าย300บาทจ่ายง่ายผ่านโมบายแบงกิ้งคอร์เตอร์เซอร์วิสแอป

HSO Plus หรือสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่จังหวัดสาขาประกันสังคมมาตรา40คุ้มครองอาชีพอิสระจ่ายปุ๊บอุ่นใจปั๊บสอบถามโทร1506กด1โทรฟรีตลอด

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สุดท้ายนะคะสำหรับเช้าวันศุกร์วันนี้29พฤษภาคมน้องโด่ง
2: ครับผม
1: ก็เมื่อวานลงสมัครชิงผู้ว่ากทม.วันแรกก็แค่14คนนั่นใช่ไหมหรือมี
2: เพิ่มมาเป็นตอนบ่ายมีมาอีกเป็น16คนฮะทั้งหมด
1: อ๋อเป็น16แล้วนะคะ
2: มีอิสระไว้2คนนะครับเมื่อวานเขาจะสรุปตัวเลขให้ตอน 4:30 นวันช่วงที่ปิดรับสมัคร
1: อ๋อค่ะก็เป็น16คนก็ได
2: ้
1: คนที่ไปหลังก็คือได้หมายเลข14 15 16ไปอย่างนี้ใช่ไหมไม่ต้องจับแล้วเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ก็ทีนี้ก็จะเรียงลำดับกันไปทีละลำดับละเดี๋ยววันนี้ถ้าใครมาคนแรกของวันนี้ก็17ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ18 19
1: เออแล้วให้สรุปค่าสมัครนี่คือ 50,000 นะไม่ใช่3
2: 50,000 บาท
1: โอ้โ
2: หแล้วคุณว่าอะไรไหมคุณวรัญชัยเจ้าประจำขาประจำนะฮะ
1: ไม่มา
2: จะมาด้วยนะเมื่อวานจะมานะจะถือซองเอกสารมาแต่แกบอกว่าขาดเงินขาดเงินเหลืออยู่ 40,000 กว่ายังไม่ครบเลยรู้ว่าค่าสมัครวันต้อง 50,000 50,000 บาทนะสมัครเนี่ย
1: นี่ถ้าแกสมัคร10ครั้งนี่ก็ 500,000 แล้วเนาะคือรถได้คันเงินนะพี
2: ่รู้สึกจะลงมา7ครั้งนะเมื่อวานเท่าที่ฟังไม่ผิดตั้ง7ครั้งอะ
1: เจ็ดครั้งเหรอ
2: เท่าไหร่เจ็ดครั้งห้าเจ็ดสามสามสามแสนห้า
1: ใช่ไหมโอ้ทำไมค่าสมัครแพงจังเลยอ่ะ
2: โอ้ก็
1: ห้าหมื่นบาท
2: แต่มันได้บางคนเขาหวังนี้นะผมเคยคุยกับบางคนนะเขาบอกว่าชื่อมันจะติดเป็นหลอดนะ
1: ไม่เสียห้าหมื่น
2: แต่พี่จะไปทำอะไรก็ตามพี่จะมีตำแหน่งว่าอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
1: โอ้
2: มันดูบุ๊บขึ้นมาเลยไหมมันดูบุ๊บไหมนายจามอนปกติดูธรรมดานายจามอนอดีตผู้สมัครผู้ว่ากทม.
1: อดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
2: ไม่รู้ละฟังเหมือนมันเหมือนไม่มีตำแหน่งแต่มันมีตำแหน่งบางคนเขาคิดอย่างนี้บางคนเขาสมัครสักครั้งหนึ่งเพื่อให้มันมีตำแหน่งอ
1: ่
2: ะให้มันมีอะไรต่อท้ายอ่ะ
1: โอ้แต่ลงครั้งเดียวก็เป็นอดีตผู้สมัครแล้วอันนี้แกเจ็ดครั้งแล้วนุ่นอดีตผู้สมัครอดีตผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเจ็ดครั้งนี้เหรอ
2: แต่ครั้งนี้ไม่ได้ลงละครั้งนี้ก็ยังบอกว่าขาดเงินสมัคร
1: แต่ไม่แน่นะมีเวลาอีกใช่ไหมอีกกี่วัน
2: มีพี่ถึงต้องวันที่หนึ่งเลย
1: เผื่อแกมีสปอนเซอร์
2: ใช่
1: ไหม
2: ใช่
1: เอาสมมตินะนี่เราสมมตินะแล้วก็มองโลกแง่ร้ายไปหน่อยว่ามีคนมาให้ตังค์แกไปสมัครเพื่อมาตัดคะแนนอ่ะไม่ได้หรอ
2: ก็เอาว่าจะได้หมดคนที่ลงนี่ก็มีความหวังหมดแหละใช่ไหมฮะ
1: ใช่ไหมทุกคนก็มีความหวังเนี่ยก็ยังนั่งวิเคราะห์กันอยู่เลยว่าเอาสมมติคนนี้กับคนนี้เหมือนจะเป็นพวกเดียวกันพันธมิตรกันแล้วคนนี้ลงเนี่ยจะมาตัดคะแนนคนนี้ทำให้คนนั้นเป็นตาอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็แหมมีการวิเคราะห์กันอย่าง
2: น
1: ี้ใช่ไหม
2: ครับผม
1: ก็เป็นไปได้
2: ใช่เพราะคนแต่ละคนก็ต้องมีฐานแฟนคลับของตัวเองนะครับ
1: แน่นอน
2: เนาะก็เดี๋ยวรอดูรอจับตาดูเลือกคนกรุงเทพเลือกที่นโยบายแล้วกันนะดูนโยบายที่มันใช่มันชอบมันโดนแล้วคิดว่าทำได
1: ้เชื่อไหมที่คนกรุงเทพเดือดร้อนจริงๆไม่กี่เรื่องนะหนึ่งเรื่องน้ำท่วมสองเรื่องรถติดสามเรื่องฝุ่น PM 2.5เรื่องหลักเนาะจริงๆที่คุณกรุงเทพเจออยู่ทุกฤดูกาลเนาะน้ำท่วมใช่ไหมฝุ่นแล้วก็รถติดโล่งเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความเป็นอยู่ว่ามีข้าวกินไหมส่วนใหญ่คนไม่ได้พูดถึงเรื่องปากท้องนะคุณกรุงเทพเนาะ
2: ครับ

0: พราะการเข้าไปอยู่ในกรุงเทพเนี่ยทุกคนเข้าไปเพื่อทำงานเพราะฉะนั้นมันต้องมีงานทำกันเกือบทุกคนไม่ได้พูดเรื่องนั้นเออส่วนใหญ่จะเรื่องหลักๆเนี่ยสามสี่เรื่อง
1: แล้วแต่อยากให้ชีวิตมันสะดวกสบายมากขึ้น
0: เออนี่แหละการ ทำสะดวกสบายมากกว่า
1: ต่างเออ
0: นี่แหละอย่าให้รถติดอย่าให้มีโจรอย่าให้รถติดอย่าให้น้ำท่วมเออฝนตกได้นั้นฝนตกได้ต้องระบายแบบปุ๊บปั๊บเลยอย่างเงี้ยตกปุ๊บระบายปั๊บอะไรเงี้ยนั่นแหละกรุงเทพต้องเลือกแบบนั้นอืม
1: ครับผม
0: ค่ะค้าขายดีเอออะไรอย่างงี้เรื่องแม่คงแม่ค้าเนาะ
1: ครับผม
0: นี่แหละค่ะมันไม่กี่เรื่องเมื่อวานนี้มีข่าวต้องมีสักวันนึงทุกวันเลยข่าวเรื่องนี้โอ้ยนี่ไปจับพระกันในป่าเลยค่ะเมื่อวานอันเนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติตาพยาน้องดงประจำจุดสกัดผาแดงนะคะร่วมกับชุดสนับสนุนป้องกันปราบปรามที่2ภาคอีสานจับไปจับเจ้าคณะตำบลวัดดังที่โนนดินแดงบุรีรัมย์กลางป่าตาพยาเลยค่ะไปเจออะไรรู้ไหมท่านเนี่ยมีซากตะกรวดท้องแก่คือตะกรวดเนี่ยมันเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่36นะคะแล้วก็มีอุปกรณ์ที่ใช้ล่าสัตว์ป่าอยู่เยอะมากเลยนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่บอกว่าไปเห็นแล้วรู้สึกโอ้โหทำไมท่านทำแบบนี้เป็นพักอะไรเนี่ยนะคะมีตะกรวดที่กำลังตั้งท้องลักษณะถูกเผาแล้วนะ 1.5 กิโล1ซากมีดปลายแหลม1เล่มเชือกเขียว4เส้นกระเป๋าเป้1ใบรองเท้าบูท1คู่แป้งโรยตัว1กระป๋องสืบเนื่องมาจากว่าเจ้าหน้าที่ออกลาดตระเวนในพื้นที่รับผิดชอบและเห็นภาพรูปนี้เนี่ยตอนแรกไม่รู้หรอกว่าท่านเป็นเจ้าคณะตำบลนะไปเดินอยู่ในป่าเอ้าพระมาเดินในป่ามีท่าทางพิรุธก็แสดงตัวเลยว่านี่เป็นเจ้าหน้าที่อุทยานนะคะขอตรวจค้นหน่อยตรวจค้นเจอซากตะกรวดกำลังตั้งท้องลักษณะถูกเผาแล้วแล้วก็อุปกรณ์ล่าสัตว์เออแต่ว่าพระเนี่ยยังให้การภาคเศษอ้างว่าอาจจะมาแค่มาทุดงในป่าแล้วก็เดินหาเห็ดเจ้าที่ไม่เชื่อแต่ว่าจำนวนต่อหลักฐานที่ตรวจพบมีซากตะกรวดตั้งท้องลักษณะถูกเผาแล้วมีมีดมีอะไรพวกนี้นะคะแล้วมีถูกเผาแล้วมีแบบมีเครื่องในมันด้วยอย่างรุ่ง
1: เขาทำคือเขาทำเพื่ออะไรฮะหมายถึงว่าล่าสัตว์หรือว่าทำของหรืออะไรฮะเพราะว่ามัน
0: ยังไม่รู้เลยว่าประเด็นของท่านนี่คืออะไรทำไปเพื่ออะไร
1: ตั้งท้อง
0: เออนี่แหละค่ะคือแล้วข้อมูลย้อนกลับไปนะเมื่อหลายปีก่อนบอกว่าเจ้าคณะตำบลรูปนี้ก่อนจะบวชเป็นพระเคยถูกเจ้าหน้าที่จับกุมดำเนินคดีฐานลักลอบตัดไม้และแปรรูปไม้มาแล้วหูล่าสุดบวชเป็นเจ้าคณะตำบลก็มาถูกจับฐานครอบครองสัตว์ป่าอีกเนี้ยค่ะมันคืออะไรอ่ะ
1: ไม่อาจจะเป็นคนชอบล่าสัตว
0: ์ชอบล่าสัตว์แสดงว่าชอบล่าสัตว
1: ์เออแล้วเข้ามาบวชทำไมคะเนี่ยเออ
0: ผ่าท้องแล้วเผาแล้ว
1: ตะกรวดที่ท้องห้ามล่าสัตว์ห้ามฆ่าสัตว์แล้วนั่นในพระใน228ข้อ
0: มีอยู่ในนั้นเน
1: า
0: ะงงตรงนี้แหละนี่แหละค่ะงงมาก
1: นะครับมันเรื่องนี้ลับนี่ดีกว่านะคะเรื่องนี้ใครไม่เชื่อในอย่าลบหลู่พี่สีเพราะอ่านแล้วก็ขนลุกเหมือนกันนะคือใครที่เป็นคนเชื่อเรื่องพญานาคนะมีผู้ชายคนนึงนะครับที่อุดรนะคนนี้คนหนุ่มอุดรนี่เขาขึ้นชื่อเนาะคำชะโนดอะไรพวกนี้เนา
0: ะ
1: เขาไปซื้อรถมือสองมาคันหนึ่งเป็นรถกระบะนะครับซื้อมาเสร็จเขาบอกเออฟิล์มมันดูไม่ดีเขาไปเปลี่ยนฟิล์มใหม่ดีกว่านะครับระหว่างแกะฟิล์มออกเนี่ยที่กระจกรถเนี่ยนะฮะเขาก็เปิดเหมือนไอ้ที่บังแดดลงมาเนาะเขาเปิดแล้วก็จะทำแกะโครงแกะฟิล์มของเขาเนี่ยจู่ๆไปเจอรูปพ่อปู่ศรีสุทโธกับแม่ย่าศรีปทุมมานะครับเป็นองค์ท่านเลยนะเป็นรูปองค์ท่านเนี่ยนะครับก็ตกใจว่าเออไม่เป็นไรวางไว้ที่คอนโซลรถสงสัยของเจ้าของเดิมเขาก็ยกมือไหว้ไปนะครับไปจีนเสร็จขับรถออกมามีเสียงมากระซิบข้างหูนะฮะบอกว่ารถคันนี้มันเคยขนยามาเฮ้ยเขาก็ตกใจเฮ้ยเสียงใครเป็นเสียงผู้ชายนะเป็นเสียงผู้ชายมาพูดกับเขานะฮะเขาก็เลยจอดรถเอาทะเบียนรถเอารุ่นรถเอาสีรถลองไปเซิร์ชดูเล่นๆใน Google ปรากฏว่ามันขึ้นมาครับว่าเมื่อปีที่แล้วนะปี68นะฮะรถคันนี้เนี่ยเคยเป็นรถของกลางโดนจับขนยา3ล้านกว่าเม็ด
0: เ
1: ป็นรถของกลางนะฮะที่โดนคดีมา
0: ที่เคยขนยาด้วย
1: ใช่ทีนี
0: ้
1: ขาก็เริ่มระแวงแล้วก็เลยเริ่มมาตรวจสอบ

0: อบรถทีนี้เจออะไรไปกันใหญ่เลยเจอคราบเลือดเจอรอยเหมือนกับรอยชนอะไรมาก็เลยโทรกลับไปที่เต็นท์รถที่เขาซื้อมานะฮะเต็นท์รถบอกผมก็ไม่มีประวัติรถคันนี้เหมือนกันเขาบอกเฮ้ยแล้วนี่มันรถของกลางหรือเปล่ามันเพิ่งโดนจับเมื่อมิถุนาปีที่แล้วไม่ถึงปีนะรถคันนี้ออกมาอยู่ที่เต็นท์ได้ยังไงแล้วที่สำคัญใครมากระซิบข้างหูเขาตอนนี้เขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวก็จะให้ตำรวจไปตรวจสอบว่าหนึ่งมันเป็นรถที่แบบหลุดคดีมาแน่นอนหรือยังถ้าหลุดคดีมาแล้วเขาก็พร้อมใช้เพราะเขารู้สึกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคุ้มครองเขาแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นรถที่แบบยังไม่หลุดคดีเนี่ยเขาก็อยากจะคืนเต็นก็ต้องคืนเงินเขาเต็มจำนวนด้วยนี่วันนี้เขาก็เลยออกมาขอความเป็นธรรม
1: อ
0: ันนั้นเดี๋ยวโรงพักเนี่ยจะงานเข้านะโรงพักที่จับยา3ล้านกว่าเม็ดเนี่ยพี่ว่าคุณปล่อยรถคันนี้เนี่ยออกมาเนี่ยตามขั้นตอนหรือยัง
1: ขั้นตอน
0: คดีมันสิ้นสุดหรือยังอ่ะมันเพิ่งมิถุนาปีที่แล้วเองนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับงานจะเข้าตำรวจด้วยแล้วในสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาจุดประกาศ
1: เข้าจริง
0: นะฮะเอาไว้เชื่อมอย่าลบหลู่บอกแกได้ยินเสียงมากระซิบข้างหูให้ตรวจสอบ
1: แล้วดูเหมือนจะแม่นด้วยนะ
0: แม่นเป๊ะเลยครับผม
1: ค่ะอ่ะก็วันนี้วันศุกร์นะคะสวัสดีหยุดนะคะพักผ่อนสบายอย่างที่บอกนะคะหลายท่านก็มีวันหยุดนะคะ 3-4 วันนะลุงเพราะว่าบางคนบอกวันที่2วันหลอก็ลาซะละกันอะไรประมาณ
0: โรงเรียนวันจันทร์เป็นวันหยุดราชการเนาะ
1: ใช่วันจันทร์เป็นวัน
0: เฉยวันจันทร์เราเริ่มใช้ไอ้ไทยช่วยไทยพาสได้แล้วใช่มั้ยฮะ
1: ถูกต้องเลยโอนเงินกันตั้งแต่เช้าแล้วก็ 6:00 นแล้วก็ไปซื้อของกันนะคะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: ใช่อย่าลืมนะคะถ้าใครใช้200ก็เติมเงิน133ถ้าใครยังงงอยู่ก็เติมไปเลยทั้งหมด667นะคะคุณจะได้1ถ้าได้ใช้ 1,000 นั้นด้วยนะคะตามนั้นเนาะ
0: เป็น 1,667 ครับผม
1: ใช่ตามนั้นนะคะ

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสาระทองครับ
2: แล้วก็ลิซ่าอลิซาสิทธิวงศ์นะคะรุ่นสวัสดิ์ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายของรายการ Good Morning ASEAN นะคะซึ่งเป็นประจำค่ะทุกวันศุกร์แบบนี้เดี๋ยวเราจะได้เจอกับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวณิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจระหว่างประเทศและอาเซียนค่ะหัวข้อค่ะอาจารย์เจตคือเรื่องของ
1: โซลาร์เซลล์เพื่อการเกษตรนะฮะกลับมาดูเรื่องของพลังงานกันสักนิดนึงนะฮะหลายๆคนบอกว่ารัฐบาลบอกว่าต้องประหยัดพลังงานประหยัดไฟฟ้านะครับมาดูกันว่าโซลาร์เซลล์เนี่ยสามารถเป็นทางเลือกได้หรือเปล่าโดยเฉพาะในเรื่องของการเกษตรครับ
2: ค่ะแต่อาจารย์เดี๋ยวเราพาคุณฟังกันชวนไปเที่ยว
1: ใช่แล้วครับนะฮะก็จะชวนไปทำบุญนะครับไหว้พระแล้วก็ฟังทอล์กโชว์ด้วยนะครับ FM 100.5 MCOT News ภูมิใจเสนอการเดินทางครั้งประวัติศาสตร์ที่คุณไม่ควรพลาดนะครับกับทริปพิเศษที่รวบรวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียว The Legend's Tale 2แควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูติสู่ราชธานีศรีอโยธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้นะครับไฮไลท์สำคัญคือจะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูข่าวชื่อดังอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินคุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับแล้วก็คุณสุทนรุ่งธัญรัตน์นะครับที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูตารางคร่าวๆกันนะวันแรกนะครับก็จะมุ่งหน้าสู่เมืองสองแควสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในประเทศไทยนะครับแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกค่ำก็จะร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์กโชว์พิเศษครับสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟครับคุณลิซ่า
2: แล้วค่ะแล้วในวันที่2นะคะเราก็จะไปเยือนพระราชวังจันทร์นะสถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรก่อนมุ่งสู่อยุธยา